0: นกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือต้องระวังค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็ต้องระวังคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่ส่วนเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่คาดการจะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์และมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The Prime Minister is set to visit three major economic partners later this month. The trip will focus on international cooperation while promoting Thailand as the destination for trade, investment and technology.Government spokesperson Ekapop Pienpiset says Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul will visit Japan, the United States and the United Kingdom from September 20th to 27th to strengthen international cooperation and promote trade and investment opportunities.The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kiet Kao and Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chit Chop. The Prime Minister will also lead Thai business representatives on a roadshow to promote the potential of Thailand's capital market.In Tokyo, the Prime Minister will meet Thai athletes competing in the Asian Games and chair a Team Thailand meeting. In New York, he will attend the 81st UN General Assembly and meet foreign leaders, business executives and investors, who will also discuss investment opportunities with executives from Alphabet and

0: Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phu, Asian Commission under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore. Deputy Prime Minister Sihasak says Thailand is ready to explain its position based on international law. Officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Royal Thai Navy, and legal advisors are working closely on the issue. The next meeting is scheduled for October in The Hague in the Netherlands.
1: หลักของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: Meanwhile reports that Cambodian troops dug a trench near Hill 450 close to the Chong Sangam border crossing in Sisaket province have raised separate concernsDeputy Prime Minister Sihasak says the incident does not directly affect the maritime border talks because it involves a land border area. However, it could affect the atmosphere and mutual trust between the two countries. Regional border committees will verify the facts and hold local talks to prevent further tensions.Moving on to Thailand's economy, the government is outlining a new approach to strengthen the country's economy and trade competitiveness. The plan focuses on digital transformation, stronger SMEs, and new export opportunities.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan says the government is moving ahead with economic reforms to strengthen Thailand's competitiveness and support long-term growth.As part of her speech at the International Technology Seminar KBTG Techtopia, Human of Tomorrow, Deputy Prime Minister Supachi said the reforms will cover workforce skills, digital infrastructure, regulations and clean energy policies to address global challenges. The government plans to move toward a fully digital government using integrated data to support policy decisions and strengthen small and medium-sized enterprises or SMEs. It also aims to connect smaller businesses with the supply chains of larger companies and reduce income concentration.For the inbound economy, the government plans to shift from traditional tourism toward a broader visitor economy and attract technology professionals to work in Thailand. On exports, Thailand will promote the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, including common rules and digital payment systems, potentially expanding opportunities across a market of more than 600 million people.The government also plans to accelerate free trade agreement talks and explore new export markets to strengthen Thailand's long-term economic competitiveness.
2: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องกันกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลกเพราะว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรอคอยเท่านั้น
0: In other news, Thailand Post has teamed up with the Queen Sawapha Memorial Institute to launch Venom Express Thailand, a new medical logistics project to safely

0: เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีค่ะเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตาร์บรูประเทศฝรั่งเศสว่าสหภาพยุโรปขาดดุลการค้าจีนอยู่ที่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเร่งจัดหาและเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจีนในตอนหนึ่งนางฟอนเดอร์เลเยนได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ใ

0: สนธิสัญญาของสหภาพยุโรปทั้งนี้นางฟอนเดอเลเยนกล่าวว่าสหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
1: สหรัฐได้รายงานพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดรายที่4นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีโดยผู้เสียชีวิตรายนี้มีอายุ18ปีเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันส่วนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เป็นทารก2คนที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีนและผู้เสียชีวิตอีกคนมีอายุ40ปีกรณีการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงระหว่างนายจอร์จชาปิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียกับนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐทางนี้นายชาปิโรนะครับได้โพสต์ข้อความใน X บอกว่าการระบาดสถานการณ์การระบาดยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเพราะนายเคนเนดีเล่นเกมกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเขาสมควรต้องหยุดปลุกปลั่นความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนนอกจากนี้นายชาปิโรก็ยังกล่าวหาด้วยว่านายเคนเนดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ไม่ให้รายงานการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งนายชาเปโรชี้ว่าจนถึงขณะนี้รัฐเพนซิลเวเนียแห่งเดียวมีผู้ป่วยโรคหัดแล้วถึง693คนอย่างไรก็ตามนะครับนายเคนเนดีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและตอบโต้ว่านายชาเปโรกำลังทำให้การระบาดของโรคหัดกลายเป็นเรื่องการเมืองแทนที่จะดำเนินการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เป็นระบบเดียวกัน
0: เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเปิดเผยว่าความพยายามควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วแต่ย้ำว่าการระบาดยังคงรุนแรงมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดอย่างมั่นใจว่าการระบาดของโรคอีโบลาใน DR คองโกได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและบอกว่าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยยะสำคัญจึงจะควบคุมการระบาดได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกกล่าวว่ามีสัญญาณที่ดีในการต่อสู้กับโรคอีโบลานับตั้งแต่การระบาดถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดค่อยๆชะลอตัวลงโดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากประมาณ120คนต่อวันเหลือราว80คนต่อวันอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10เขตจากทั้งหมด62เขตไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มานานกว่า22วันแล้ว
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่กองทัพสหรัฐที่ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าได้ติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกขณะที่จีนเองก็ได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบครับ
2: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบส่วนรัสเซียเรียกร้องให้คงการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในอวกาศไว้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายโรดริโก้ดูแตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุนแรงส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้ทั้งนี้นายดูแตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายเวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีหลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารโดยก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
3: ที่เนปาลเขามีศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับการละลายตัวของธารน้ำแข็งนะคะซึ่งตัวฉุกเฉินนี้ตัวเตือนภัยนี้ทำงานอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสิ่งเตือนใจที่เด่นชัดถึงอันตรายที่ภูฏานกำลังเผชิญเนื่องจากภูฏานมีธารน้ำแข็งมากกว่า600แห่งอยู่ตามแนวเทือกเขาทางตอนเหนือเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงทำให้ธารน้ำแข็งละลายได้เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2537จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินจีลอฟแห่งนี้ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554อยู่ในเขตบังดูโพดรังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ธารน้ำแข็งละลายปี2537ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง21คนซึ่งกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามลำน้ำปู่นาดซังชูและความเสี่ยงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนับแต่นั้นมาเดเชนเพดอนวิศวกรประจำศูนย์จีลอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงทะเลสาบน้ำแข็งและธารน้ำแข็งไปแล้วอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทุกฝ่ายที่นี่จึงต้องตื่นตัวและใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยทั้งศูนย์จะทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเลสาบธารน้ำแข็งและแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างรวมถึงระบบสัญญาณไซเรนที่จะแจ้งเตือนให้ชุมชนอพยพในจำนวนทะเลสาบน้ำแข็งและธารน้ำแข็งในภูฏานที่มีอยู่มากกว่า600แห่งมี17แห่งที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายบางแห่งตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำผู่หน้าซังชูและมีธารน้ำแข็ง4แห่งที่ก่อตัวขึ้นโดยมีเขื่อนเศษหินดินทรายขั้นอยู่อย่างเปราะบางเท่านั้นหากแนวคันกั้นที่ว่านี้พังทลายลงมวลน้ำมหาศาลที่คาดว่ามีปริมาณถึง53ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างทันทีหากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีเวลาอพยพเพียงไม่กี่นาทีดังนั้นสัญญาณไซเรนในพื้นที่นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายส่วนไซเรนในพื้นที่ถัดลงไปทางตอนล่างจะถูกเปิดใช้งานด้วยระบบมือโดยทีมของเดเชนซึ่งจะหมุนเวียนทำงานกันตลอด24ชั่วโมงศูนย์เตือนภัยแห่งนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองและจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ทว่ายังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างเช่นพุชปากากีเจ้าของร้านกาแฟวัย30ปีที่ยอมรับว่า เธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเสียงไซเรนที่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านของเธอนั้นดังอย่างไรและเธอไม่เคยเข้าร่วมการซ้อมแผนเลยสักครั้งชุมชนของตามประมาณ 70% ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำและรัฐบาลกำลังพยายามจัดการกับความเสี่ยงนี้จากบริเวณต้นน้ำโดยในปี 2551ภูฏานได้เริ่มโครงการระยะยาวหลายปีในการขุดเจาะและขยายช่องทางระบายน้ำจากทะเลสาบทานน้ำแข็งแต่การละลายอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้น้ำในทางระบายน้ำมีช่วงเวลาใดเลยที่น้ำจะพร่องลงไป
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
5: กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยผลงานดีทั้งวอลเลย์บอลหญิงและก็ฟุตบอลชายฟุตบอลชายโดนยิงนำก่อน2ลูกด้วย
4: โอ้ยหัวใจจะวายนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บชัยชนะได้ทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ไม่มีปัญหาค่ะ
1: คนไทยลุ้นกันตกงเลยนะครับเจอเลยครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลก่อนนะครับกับรายการ AFC Champions League Elite ซึ่งการท่าเรือลงสนามเกมแรกแพ้ทีมจากญี่ปุ่นไป
4: แต่ว่าก็สู้ได้อย่างสนุกสูสีนะคะเรียกได้ว่าสู้แบบมีทรงนะคะสำหรับการท่าเรือในการลงสนามในถ้วยนี้ครั้งแรกนะคะ
5: ครับก็เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับวิสเซลโกเบจากเจลีกของญี่ปุ่นเล่นไป10นาทีทีมเยือนจากญี่ปุ่นขึ้นนำนะครับจังหวะทุ่มไกลแล้วเป็นเรนโคมัสึยิงจังหวะนี้เข้าไปครับยิงสวนตัวฟาวเคสการ์ดทำให้ทีมจากญี่ปุ่นวิสเซลโกเบออกนำก่อน 1-0 เนี่ยโอ้โหนี่ก็จ่อเหลือเกินโอ้บล็อกได้นิดนึงนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกท่าเรือมาตีเสมอได้ครับเนี่ยจากจังหวะเตะมุมเข้ามาแล้วเปิดมาลูกนี้เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเป็นอิซามอัลซาบีมงไปฉลับฉลับทางเรนโคมัสึ
4: เป็นคนยิงประตูแรกนะคะ
5: นะครับก็เลยตีเสมอเป็น 1-1 มาถึงครึ่งหลังนาที61วิสเซลโกเบขยับเกมรุกแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากการประสานงานของยูยะโอซากะเบิ้ลบอลจังหวะเดียวให้กับโยชิโนริมุโตะหลุดเข้าไปยิงเป็นประตูชัยให้ทางวิสเซลโกเบบุกมาชนะไปก่อน
4: นะคะก็เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็จบเกมการท่าเรือเปิดบ้านเช่านะคะบ้านชั่วคราวนะคะแพ้วิสเซลโกเบไป1ประตูต่อ2ก็ทำให้การท่าเรือตอนนี้ยังไม่มีคะแนนในนัดเปิดสนามนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปการท่าเรือจะยกทัพไปเยือนคาชิวะเรโซก็ยังคงเป็นอีกทีมของญี่ปุ่นนะ
5: ส่วนอีกคู่นึงชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีใต้เสื้อเขียวนะครับรับการไปเยือนของคาชิวะเรโซจากเจลีกเริ่มต้นครึ่งแรกทีมเยือนจากญี่ปุ่นผลงานดีกว่าแล้วก็ออกนํา 1-0 นาทีที่30นะครับจากเคนชินยูบะแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาตีเสมอ 1-1 นาที48จากการมงของทิอาโกโอโรโบนี่ลูกมงผู้สับตัวออกมาตัดบอลไม่ถึง
4: ค่ะจากนั้นนาทีที่69ค่ะชนบุกมอเตอร์ก็มาได้ประตูชัยจากความยอดเยี่ยมของอิตาโลนะคะกระชากบอลหลบแนวรับทีมเยือนแล้วก็ซัดเข้าไปค่ะ
5: นะครับก็แซงนํา 2-1 จบเกมชนบุกมอเตอร์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคาชิวะเรโซไป 2-1 ทีมจากเคลิกเก็บ3แต้มแรกขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับส่วนทีมเยือนก็แพ้ตอนนี้อยู่อันดับที่11อยู
4: ่ก็เท่ากับ3ทีมในไทยลีกนะคะยังไม่มีทีมใดเก็บชัยชนะได้นะคะ
5: ครับขณะที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3
4: ค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านอีกแล้วครับท่าน นะครับเพิ่งแพ้แมนซิตี้มานะครับช่วงนี้ข่าวคราวของแมนยูบอลก็แพ้นักเตะก็อยากจะออกจากทีม
4: ค่ะ
5: เมื่อคืนนี้เปิดตัวมาดีมากเลยนะเจอกับไบรตันเนี่ยนำก่อน 2-0 นำเร็วตั้งแต่นาทีที่8นะครับจากเชเลซี่ดาวรุ่งวัย19ปีคือช่วงหลังเจอไบรตันเนี่ยก็ผูกปีแพ
4: ้ค่ะ
5: แมนยูช่วงหลังนะครับอย่างFA ครับฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ไบรตัน
4: ค่ะ
5: นี่นำก่อนนะครับ 1-0 จากเชเลซี่นาทีที่10แมนยูนำ 2-0 จากเมสันเมาส์10นาทีแรกอะไรก็ดูสวยงามแต่หลังจากนั้นฟ้าเริ่มครึ้มละเมฆเริ่มมาที่โอเดฟอร์ดละ
4: เราอ่านถึงแค่นี้พอไหมคะ
5: จบไปเลยได้ไหม
4: จบเลย
5: ตัดจบไปเลย
4: ก็10นาทีแรกนะคะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่อยากเชื่อสายตาเลยเพราะว่านำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0แต่ว่าหลังเสีย2ประตูเนี่ยไบรตันบุกแหลกเลยค่ะเรียกได้ว่าพับสนามบุกนะคะแล้วก็อยู่ๆแมนยูก็ช็อตไปดื้อ
5: ๆครับนี่โดนยิงคืน2ลูกเลยนะครับซาราดามฟอสคอสตูลัสยิงไล่มาแล้วลูกตีเสมอเนี่ยเป็นปาสคาลโกรสนาที65แล้วประตูชัยของไบรตันมานาที69เป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์ ที่แซงเอาชนะยิงแซงเอาชนะแมนยูไป 3-2โอ้โหแมนยูช่วงหลังผลงานนะ
4: ก็ไม่บ่อยด้วยนะคะที่แมนยูเล่นในบ้านนะ

0: ก่อน2ลูกแล้วจะแพ
1: ้
0: ท้ายที่สุดนะ
2: ย้อนไปที่นำ2ลูกแล้วแพ้ปี1976ลูกเลยตอนนั้นแพ้สเปอร์ไป2-3
0: ค
2: ือเซอร์เล็กฟูกซันตอนนั้นคุมทีมเซนต์มิเรนนะครับยังคุมทีมในสกอตแลนด์อยู่เลย
0: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแพ้ไบรตันไม่เท่าไหร่ฤดูกาลที่แล้วหนักกว่า
2: เออนะแพ้จากลีกทูใช่ไหม
0: ถูกต้องแพ้กริมบิทาวไปนะคะอ่ะส่วนผลคาราบาวครับรอบที่3ในคู่อื่นนะคะเอฟเวอร์ตันค่ะก็เฉือนเอาชนะวูแฮมตันไปได้1-0ฟลีตวูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0โคเวนทรีแพ้แอสตันวิลล่า1-3
2: ครับ
0: นะคะ
2: แล้วก็ประกบคู่ในรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายฟลีตวูดทาวจากลีกทูเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวแมนซิตี้กับนอริชซึ่งจะลงสนามในคืนวันนี้ทีมชนะจะเจอกับไบรตันแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแรดฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีกวันเจอกับปีเตอร์โบโรทีมจากลีกวันเหมือนกันแล้วก็มีฟูลแลมเจอพาเลสบอร์มัธเจอกับแอสตันวิลล่า
0: โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลกับเชลซีมาเจอกัน
2: ครับ
0: ในรอบนี้เลยนะคะ
2: ตอนนี้ก็จะสเปอร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: โอ้โหเจอทีมใหญ่ๆนะ
0: ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะของลีกคัพนี่ก็จะเตะในช่วงเดือนตุลาคม
2: นะครับขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับก็ปรากฏว่าทางบาร์เซโลนาผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ6นัดติดแล้วแล้วแต่ละนัดเนี่ยยิงค่อนข้างเยอะนะเม
0: ื่อ
2: คืนนี้ยิงไป7ประตูเลย
0: ถูกต้องนะคะก็เป็นความยอดเยี่ยมของราฟินญาด้วยเมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วยนะคะ
2: ครับ6เกมของราฟินญาเนี่ยในลีกยิงไป9ประตู
0: ตอนนี้ขึ้นมาดำเป็นดาวซันโวสุดอยู่
2: นะครับคือบาร์ซ่าเมื่อคืนนี้นำก่อน 2-0 เริ่มจากจูอากันเซโลนาทีที่8แล้วก็จุดโทษของราฟินญาเนี่ยนาทีที่25
0: ค่ะแต่ว่าลาซิ่งเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะไล่มาเป็น1-2จากมาเกต้าเกนะคะนาทีที่30เป็น 1-2 แล้วนะคะ
2: ครับบาร์เซโลนามายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากการนำเข้าประตูเองของทางฮาเซียบิยาลิเบรนาทีที่36แล้วก็ราฟินญายิงประตูที่2ของตัวเองนะครับนำเป็น 4-1 ครึ่งหลังนาที65ราซิ่งก็ไล่ขึ้นมาเป็น2-4จากทางยาเซอร์ซาบิรี
0: ค่ะแล้วก็บาซ่ามาได้จุดโทษนะคะแล้วก็เป็นราฟินญาค่ะที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปตอนนี้หนีไปเป็น5-2แล้วนะคะ
2: นะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของทางราฟินญาด้วยต่อมานาที79บาซ่าหนีเป็น6-2จากกาเบรียลเชซุสยิงเยอะเหลือเกิน
0: แล้วก็ลามินยามานะคะมาบวกเพิ่มในนาทีที่89ค่ะก็เป็นประตูชัยสุดท้ายนะคะให้บาร์เซโลนาเนี่ยเอาชนะไป7-2นะคะต่อถล่มยับเยินค่ะ
2: ครับฟอร์มของราฟินญายอดเยี่ยมมากนะครับ6เกมในลีกยิงไป9ลูกทุกรายการยิงไป11ประตูส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย7นัดทุกรายการยิงเกินยิง5ลูกอัพเนี่ยถึง5นัดนะครับรวมยิงตอนนี้บาร์ซ่ายิงไป33ประตูแล้ว
0: ใช่นะคะแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่คัมนูนี่จะมีฝนตกลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการยิงประตูของบาร์เซโลนานะคะก็มี18คะแนนเต็มค่ะจากการลงแข่งขัน6นัดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะคะ
2: ครับก็นำมาดริดอยู่3แต้
0: ม
2: นะครับส่วนผลคู่อื่นแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่าไป 4-0 แอตมาดริดอยู่อันดับ3มีอยู่13คะแนนโอซาซูน่าอยู่อันดับ13มีอยู่7คะแนนนะครับแล้วก็อาโคดุนยาเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านเหลือ10คนแพ้เซบีย่าไป0-1เซบีย่าอยู่อันดับ4มี13คะแนนนะครับอาโคดุนยาก็เมื่อคืนนี้โดน10คนเข้าไปแต่ว่าโดนยิงก่อนนะโดนยิงก่อนแล้วก็เหลือ10คนส่วนคู่ของเดบันเต้กับแอตเลติกบิลบาโอเลื่อนไป
0: ขณะที่ผลฟุตบอลยูโรป้าลีกก็ประเดิมเกมนะคะมีคู่ที่น่าสนใจก็คือโอโมเนียนิโคเซียค่ะเอาชนะเซตาบิโก1-0ซันเดอร์แลนด์ค่ะเฉือนเอาชนะอาซัตอัฟมานะคะ1-0ขณะที่เอซิมิลานทีมของรูเบนอโมริมนะคะก็ช้ำหมกช้ำใจไปเพราะว่าไปแพ้ทีมจากโปรตุเกสเนี่ย0-2ก็คือเบนฟิก้านะคะนี่คือการพ่ายแพ้ในรอบ7เกมหลังสุดนะคะไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่นะคะอันเดเรสค่ะแพ้โอลิมปิกลียง1-2แล้วก็เลเวอร์คูเซนเอาชนะเซลเย่นะคะ2-0ค่ะ
2: ครับส่วนฮาเมสโดดิเกรสนะครับนี่เป็นซูเปอร์สตาร์นักเตะของทีมชาติโคลอมเบียล่าสุดประกาศเลิกเล่นทีมชาติแล
0: ้
2: วด้วยวัย35ปีนะครับก็เล่นทีมชาติไปทั้งหมด131นัดด้วยกันนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมชาติโคลอมเบียมากที่สุดนะครับสถิติแซงดาวิดออสปิน่าผู้สาประตูไปแล้ว
0: ก็รับใช้ทีมชาติมายาวนานถึง15ปีนะคะเริ่มเล่นให้กับทีมชาติโคลอมเบียครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2011นะคะแล้วก็สร้างผลงานมากมายนะคะโดยเฉพาะ พาะฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะคะตอนนั้นเนี่ยยิงไป6ประตูจาก5นัดเป็นดาวซันโว
2: คือเป็นปีที่เขาแจ้งเกิดนะครับแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกปีนั้นก็ย้ายจากโมนาโกไปอยู่เรอัลมาดริด
0: ถูกต้อง
2: แล้วโปรไฟล์ของเขาเนี่ยอยู่แต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นแหละ
0: ค่ะอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะคะเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่เอเวอร์ตันนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยก็ยังคงไม่แขวนสตั๊ดนะคะยังคงเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่าคือมันถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดเนี่ยก็คืออเลติโกนาซองนาวนะคะเป็นสโมสรในบ้านเกิดของเขา
2: ครับ
0: นะ
2: คะคืออายุเยอะแล้วแต่ว่าอย่างฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปเนี่ยก
0: ็
2: ถือว่ายังเป็นตัวหลักของทีมนะครับเป็นคนเปิดลูกนิ่งให้กับทีมอยู
0: ่ก็เคยพาโคลอมเบียนะคะไปไกลที่สุดในฟุตบอลโลกก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในปีที่เขาแจ้งเกิดเมื่อปี2014แล้วก็ได้รางวัลมากมายทั้งดาวซันโวลงถึงในปีนั้นเนี่ยก็คว้ารางวัลปูสการ์ดอวอร์ดไปด้วยนะคะเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นนะคะ
2: ผลงานระดับทีมชาติโคลอมเบียดีที่สุดในยุคของเขาก็คือได้รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2024นะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีและรูปหล่อด้วย
0: ถูกต้องนะคะขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดค่ะก็มีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะย้ายออกจากอัลนาเซอร์จริงๆมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงต่อสัญญาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของลีกซาอุดิอาระเบียนะคะรายงานว่าเขาอาจจะออกจากลีกนี้ค่ะ
2: ครับก็มีข่าวหลังจากที่อัลนาเซอร์แพ้เอาไอใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไป0-4นะช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยทางอัลนาเซอร์เสริมทัพได้ไม่ค่อยเยอะไม่ถูกใจโรนัลโด
0: ค
2: ือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินอยู
0: ่แล้วก็เคยประท้วงด้วยนะคะโรนัลโดเนี่ยหลังจากที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ซ้อมไม่ลงแข่งนะคะจนกระทั่งอ่ะก็คุยกันแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้อ่ะนะคะแต่ว่าก็นี่แหละมีข่าวออกมาอีกนะคะแล้วก็แววมาว่าน่าจะเป็นสปอร์ตดิ้งลิสบอนหรือเปล่าซึ่งเป็นทีมที่เป็นทีมที่เขาคือเริ่มต้นค้าแข่งมานะคะ
2: นะครับเป็นทีมที่เขาแจ้งเกิดก่อนจะมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโรนัลโดก็ยิงไป28ประตูพาอัลนาเซอร์ได้แชมป์ซาอุดิโปรลีกได้นะครับหลังจากรอคอยมาแล้วก็ทำได้แต่ว่าก็มีปัญหากันพอสมควรนะครับล่าสุดพอทีมแพ้เยอะไปก็มีข่าวแบบนี้อีกแหละ
0: ร้องมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับสังกัดไหนเนี่ยก็คือการยิงให้ครบ 1,000 ประตูนะคะตอนนี้เหลืออีกเพียง21ลูกเท่านั้นเอง
2: เรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลืออยู
0: ่ใช่
2: ยังไม่เป็นทางการนะครับคือกว่าจะถึงมกราคมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ถูกต้อง
2: คือโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่แค่ย้ายมาในฐานะเรื่องของผู้เล่นอย่างเดียวยังช่วยวงการกีฬาต่างๆของทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับ
0: ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกนะคะ
2: ใช่และเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นเจ้าของทีมใหญ่ในยุโรปสักหนึ่งทีมแบบโรนัลโด
0: นะคะทีนี้มาดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ลูกยางสาวไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบไม่ยากเย็นนะคะ3-0เซตประเดิมเก็บ3คะแนนแรกอย่างสวยงามค่ะ
2: ครับนี่ขนาดพักตัวหลักนะ
0: ค่ะ
2: ยังชนะไปสบาย
0: ๆนะคะก็เมื่อวานนี้นี่พักพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกกรามทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็มีการส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะคะก็เจอกับมองโกเลียคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์นะคะของไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่หางโจวนะคะครั้งนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบต้องใช้คำว่าสบายๆแหละค่ะ25-12 25-18 แล้วก็25-18นะคะก็คว้า3คะแนนแรกแต่ว่ามองโกเลียเองเนี่ยทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยก็บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาดีมากนะคะ
2: นะครับก็ชนะไปในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไทยเจอกับคีร์กีสถาน
0: วันนี
2: ้นะครับก็วันนี้17กันยายนนะครับเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้แข่งกันตอนบ่าย2พร้อมกับทีมฟุตบอลชาย
0: นะคะก็เก็บชัยชนะไปได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการส่งตัวสำรองลงเล่นเพื่อที่จะพักเดี๋ยวเกมใหญ่รออยู่ในการเจอกับไชนีสไทเปในรอบนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้นะคะ5โมงเย็นนะ
2: ครับขณะที่การแข่งขันในกลุ่มดีนัดแรกนะครับเวียดนามเจอกับกาตาร์แมตช์นี้สาวเวียดนามที่นำโดยกัปตันทีมทรานทิทานทุยแล้วก็โวทิคำทัวเซตเตอร์ตัวเก่งนะครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป3เซตรวดเลย25-3 25-8 25-9โอ้โหชนะขาดจริงๆ
0: ใช่
2: นะครับ
0: ก็เวียดนามเก็บชัยชนะไปตามความคาดหมายนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะเกาหลีใต้ก็เอาชนะฮ่องกงไปตามความคาดหมายเช่นเดียวกันนะคะ3เซตรวดส่วนในกลุ่ม B ค่ะจีนแชมป์เก่าในเวทีเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3เซตรวดเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับ

0: ขณะที่ทีมฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับเจอกับคีร์กีสสถานเป็นเกมแรกในเอเชียนเกมเราโดนนำก่อน 2-0 สุดท้ายพลิกกลับมาชนะเก็บ3คะแนนได้นะครับโอ้โหตอนโดน 2-0 เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนอาจจะถอดใจแล้วนะแต่นักเตะไม่ถอดใจและทีมงานสตาฟโค้ชก็เชื่อมั่นนะครับโดนนำไปก่อนนะครับนาทีที่23นะจากอิสคานดาเบคอฟที่ยิงเข้าไปโอ้โหคือเราเนี่ย2นัดแรกต้องเน้นหน่อยเพราะว่าเกมที่3เจอญี่ปุ่นนะ
1: เราเองก็พยายามจะปลุกแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยอาจจะทำประตูไม่ได้นะคะ
0: โดน 1-0 ไปแล้วก็ครึ่งหลังไทยโดนอีกลูกนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นบอลคอฟนะครับยิงให้คีร์กีสสถานนํา 2-0 โอ้สถานการณ์ถึงตรงนี้หลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่วันของทีมชาติไทยแต่ว่านักเตะไทยยังสู้นะครับจากลูกเตะมุมไล่มาจากเจ๊ฮานาฟีมามะ
1: ค่ะ
0: ลูกนี้คือความหวังเลยได้มาเร็ว 1-2
1: นะคะแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยพอโค้ชวังเปลี่ยนตัวนะส่งผู้เล่นแนวรุกลงมามากขึ้นนะคะ
0: นี่ครับปริพันธ์วงศ
1: า
0: ลูกเก่งอยู่แล้วนะครับเลี้ยงตัดมายิงเนี่ยตีเสมอ 2-2 นาที69เปลี่ยนลงมาเป็นทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็นาที73นี่ดูจังหวะตีเสมอก่อนโอ้โหสเต็ปยังกับอาเยนร็อบเบนยิงสวยแล้วถ้าร็อบเบนของแท้ต้องยิงเสาแรกนี
1: ่
0: โอ้นี่ก็สุดยอดนะครับ
1: ได้ทั้งเสาแรกเสาสองเลยนะคะเรียกได้ว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยนะคะสำหรับปริพันธ์วงศานะคะ
0: นะสุดท้ายเราแซงชนะไป 3-2
1: ค่ะแฟนบอลถามว่าอำเภออยู่ไหนพาน้องคนนี้ไปแจ้งเกิดหน่อยนะคะเขาถามนะคะว่าโค้ชวังพูดอะไรเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ฟังวอร์มอยู
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม B นะครับอิหร่านเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์
0: นาที49อิหร่านขึ้นนำก่อนจากปูเรียเชเรบอดีแล้วก็นาที52อิหร่านนี้เป็น 2-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE จูเนียร์ NDI
1: ค่ะจากนั้นนาทีที่57นะคะฮานแมคเคนซี่ค่ะทำประตูให้ UAE นี่ไล่มานะคะเป็น1-2ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่88มัสเรฟยูเซฟมาทำประตูปิดท้ายให้อิหร่านเอาชนะไปได้ในที่สุด3-1ก็อิหร่านเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จไปอีก1ทีมค่ะ
0: ครับและผลคู่อื่นนะครับสำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมมีจีนชนะเกาหลีเหนือไป 2-1 แล้วก็ญี่ปุ่นชนะฮ่องกงไป 2-0
1: ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี้อยู่สายเดียวกับเรานะคะเดี๋ยวเราเกมหน้าจะเจอกับฮ่องกงนะคะในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย2เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมตะกร้อไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่าเดินทางไปถึงปรากฏว่าไม่มีห้องพัก
1: มีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดเรื่องของรายชื่อที่พักของนักกีฬานะคะก็ของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไอจินาโกย่านะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันที่16กันยายนก็คือเมื่อวาน8โมงเช้านะคะแต่ว่าต้องรอไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนึงเลย
0: จะข้ามวันเลยนะ
1: ก็คือพอไปถึงเนี่ยคือเราไม่มีรายชื่อเข้าที่พักก็คือเป็นเรือสำราญนะคะคอสตาเซเรน่าที่ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้เช่าเหมาลำมาเป็นที่พักของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่าร ายชื่อตกหล่น
0: คือ
1: ใช่เนี่ยก็เลยต้องนอนกันที่ล็อบบี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเกือบ1วันนะคะ
0: ซึ่งทางโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าปัญหาเกิดจากการจัดสรรห้องพักซ้ำซ้อนกับนักกีฬาจากกลุ่มอื่นทำให้เมื่อทีมไทยเดินทางมาถึงห้องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานไปแล้ว
1: ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาห้องพักใหม่ให้กับทีมไทยนะคะแต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยกันไปแล้วนักกีฬาเนี่ยดูแล้วมีอาการเหนื่อยล้ามากๆเพราะว่าเดินทางมาก็หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังต้องมานั่งรอนอนรอเล่นโทรศัพท์รอที่ล็อบบี้อีกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็คือนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับจัดงานญี่ปุ่นที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะก้อเข้าระบบที่พักนะคะก็เอกสารหล่นหายค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เข้าไปพักในห้องของนักกีฬาคนอื่นที่ยังไม่เดินทางมาถึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะได้พักในบนเรือสำราญนี้หรือว่าจะต้องเปลี่ยนที่พักนะครับ
0: แล้วก็เซปักตะก้อเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองไว้นะ
1: ค่ะนี่คือความหวัง4เหรียญทองของเรานะคะแต่ว่าต้องมานั่งๆนอนๆที่ล็อบบี้นะคะอ่ะก็อวยพรให้เจอที่พักที่สบายๆนะคะเร็วๆแล้วเดี๋ยววันที่20ในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มลงแข่งขันแล้วด้วยนะ
0: ครับ ขณะที่ทีมเทนนิสไทยของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับน่าเสียดายจะไม่มีมือหนึ่งในประเภทหญิงนะ
1: นะครับ
0: ก็ถอนตัวไป
1: ค่ะนะ

0: ค่ะก็คือน้องรวงข้าวนะคะลาลินาธาราฤดีนะคะนักเทนนิสมือ1แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมือ61ของโลกนะคะเธอได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่ามีเหตุผลนะคะเพราะว่าคือพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนพัฒนาผลงานแล้วก็อันดับโลกเป้าหมายเลยคือมองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะทำอันดับให้ได้อันดับที่50ของโลกเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะ
1: ใช่ครับคือหวังอยากไปโอลิมปิกเกมเลยนะก
0: ่
1: อนหน้านี้ก็มีไม่กี่คนที่ไปโอลิมปิกเกมนะครับมีอย่างพระดอนศรีชาพันธ์นะครับผู้หญิงก็มีแทมมี่
0: ใช่แ
1: ทมมี่ธนสุการนะครับมีสนจัดสัญชัยที่เป็นประเภทคู
0: ่ค่ะก็แม้ว่าจะน่าเสียดายนะคะแต่ว่าทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยนายกสมาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าเข้าใจในการตัดสินใจของรวงข้าวนะคะก็การจัดอันดับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เธออยู่อันดับที่61ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นท็อป50ของโลกเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่งานง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจัดสร
1: ร
0: แผนการเล่นแผนการพัฒนาให้ดีนะคะแล้วก็น้องเองก็ฝากขออภัยแฟนกีฬามาด้วยนะคะ
1: คือขออภัยสมาคมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับถ้าการตัดสินใจการตัดสินใจเดี๋ยวขอให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าไม่สบายใจแต่ก็เพื่อผลงานของทีมชาติไทยในอนาคตด้วยกับโอลิมปิกซึ่งเป็นรายการใหญ่มากๆ
0: ใช่ก็คือเป้าหมายของเธอก็คือรับใช้ทีมชาตินี่แหละค่ะแต่ว่าอยากจะไปไกลกว่านั้นนะคะก็ทางสมาคมบอกว่าโอเคเสียดายไม่มีรวงข้าวแต่ว่าทัพนักกีฬาชุดนี้ชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังมีนักเทนนิสฝีมือดีๆก็มีนำทีมโดยน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วซึ่งก็เป็นมือวางอันดับ88ของโลกลงแข่งขันนะคะเชื่อว่าใหม่มนัญชยาเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้ครับขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนี่เป็นบาสเกตบอลทีมชายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022เจอกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์ปี2014
0: ค่ะก็เกาหลีใต้นี่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมานะคะคือเขาแข่งตั้งแต่เป็นกีฬาชนิดแรกเลยนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ทำผลงานยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ค่ะช่วยกันทำคะแนนชูตนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาชนะไปนะคะ114-80คะแนนนะคะก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะ
1: จอร์แดนนี่มีอับดุลลาโอลาจูวอนลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำนานซุปเปอร์สตาร์ของ NBAนะครับเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะลีฮยอนจุงทำแต้มได้มากที่สุดนะคะทำไปถึง28แต้มนะคะซึ่ง18คะแนนเนี่ยมาจากการยิง3คะแนนด้วยนะคะ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งอิหร่านชุดสีขาวเอาชนะบาเรนไป79-74นะครับเกมนี้อิหร่านได้โมฮัมหมัดจามชีดีจาฟาราบาดีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนโมฮัมหมัดเฮดารีทำ19คะแนนนะครับแล้วก็บาเรนได้มุสตาฟาราเชฟทำดับเบิลดับเบิล29คะแนนกับ12
0: แอสก็มีลงแข่งขันในช่วงนี้ด้วยนะคะทีมไทยก็ลงฝึกซ้อมที่สนามจริงวันของทั้ง2ทีมสำหรับทีมไทยก็จะมีกัปพลาพลโจนส์มีภวิศสอนหลักทรัพย์มีธนเพชรฉันทะแล้วก็ปรัชญาอิสโรนะคะส่วนทีมคาซัคสถานค่ะก็จะมีตัวหลักเลยก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเซนโก้นะคะมือ93ของโลกมีติโฟเฟสกาตอฟนะคะมีเดนิสเยฟเซเยฟแล้วก็มีไบบิดซูยาคาเยฟนะคะรวมถึงอามีโอมาคานอฟแล้วก็มีดิยาสคอสตาราเยฟด้วยนะคะทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้ก็เชียร์กีฬาเช่นเกมนะครับเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกัน
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพความสำเร็จของจีนในการปล่อยจรวดจูเชี่ย2 EY7 ครับเพื่อเป็นการนำส่งดาวเทียม10ดวงขึ้นสู่วงโคจรโลกครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: และสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยใช้บัตร

0: ชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th สายด่วนสรส.โทร1300กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: ของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NVT
2: วิถีคน
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00

0: ัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มงคล38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าวันนี้เฮาป้ากันในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569อยู่กับคุณคุปมรินทร์แล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยเจ้า
0: ทักทายน้องอุ้มอิมโตยนะครับกับคุณผู้ชมทางบ้านโตยนะครับติดตามหลายช่องทางคุณผู้ชมครับทาง MTV ภาคเหนือของเฮา Facebook ตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วนะ QR code ทักทายอู้จ๋าเจ้านี้กันมาได้รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11นั่นเองนะครับวันนี้หลายข่าว
1: หลายมิติเลยมันก่อเจ้าเพราะว่าก่อจะเป็นข่าวสารที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติอย่างอุทกภัยก็ต้องเอามาเฝ้าเอามาเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนาะหลายๆพื้นที่เนี่ยก็สามารถร่วมอัปเดตกันได้ใต้คอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมเพื่อกำลังใจเฮาถึง2คนในวันนี้เตยเจ้า
0: ครับรวมไปถึงวันนี้ช่วงอู้จ๋าวันนี้เฮาจะไปพอกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นวันที่27กันยายนนี้กับสวนพฤกษศาสตร์ที่สำคัญนะครับสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำซึ่งจะมีกิจกรรมไฮไลท์จะใดพ้องที่สำคัญเนี่ยหลายอย่างมีมิติให้คุณผู้ชมไปติดตามด้วยตัวเก่าเลยนะครับรูปรถกินเสียงในงานนี้อย่างแน่นอน
1: ครบครันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่องอู้จ๋าเนอ
0: ครับช่วงแรกนี้ไปที่ออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนอู้ถึงเรื่องของการเนี่ยธุรกรรมเนี่ยบางครั้งเอกสารที่ใกล้ตัวเฮาเน
1: า
0: ะบัตรประชาชนก้าทะเบียนบ้านก้าไปที่ไหนเนี่ย58รายการคุณผู้ชมครับเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าปกติเฮาไปไหนเนี่ยเฮาจะต้องพกไปตัวเองวันนี้ทางรัฐบาลเดินหน้าแล้วคุณผู้ชมครับมาเรียกเอาสำเนาเอกสารตึงมดเลยนี่นะฮะในการติดต่อราชการนะครับเชื่อมข้อมูล58รายการผ่านทางระบบที่มีชื่อว่า Government Data Exchange หรือว่า GDX นั่นเองนะครับตั้งเป้า1ปีเนี่ยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับยกระดับบริการของรัฐดิจิทัลนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการเปิดเผยจากทางรัฐบาลนะครับซึ่งหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบใจข้อมูลที่เป็นฮับหรือว่าเซ็นเตอร์แทนการขอสำเนาเอกสารของพี่น้องประชาชนครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนก๊าทะเบียนบ้านก๊าทะเบียนสมรสทะเบียนใบหย่าก็ว่าสุติบัตรใบบรณบัตรตื่นมดเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเพราะว่าเขาต้องพกไปเนาะ
1: แม่น
0: เป็นกระดาษเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารแต่เลยบางคนเนี่ยอย่างคนถ้าคนแก่เปิ้ลก็หาปะปะเน
1: า
0: ะ
1: แม่นจ้า
0: ใครเอกสารไว้เมื่อไรเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยพอมีเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาเห็นชัดเลยคุณผู้ชมครับว่าพอเขามีเรื่องของเอกสารตามหาเอกสารปะปะเนี่ยเขาก็เอามาเป็นอย่างละประชาชนไปติดต่อจะใดกำเนี้ยเรียกข้อมูลมาเลยจากศูนย์ Data นะฮะเป็นเอกสารต่างๆที่สามารถรับรองตัวบุคคลที่ไปติดต่อได้นะฮะทางเทศบาลเขาบอกว่าเอาละหลังจากนี้ตั้งเป้า1ปีจะใช้ระบบดิจิทัลหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างเป็นทางการนะครับจะเป็นการเชื่อมโยง GDX ผ่านทางระบบที่มีชื่อว่า Linkage Center ซึ่งในการทางรัฐบาลเนี่ยเข้าถึงข้อมูลทะเบียนของคุณผู้ชมผ่านช่องทางเดียวลดความซับซ้อนและก็ความสับสนเรื่องของข้อมูลข้อดีคือว่าข้อมูลคุณผู้ชมเนี่ยจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาบอกว่าคุณผู้ชมจะไปที่ไหนกันทางไหนของจังหวัดของเมืองไทยเนี่ยไปทำธุรกรรมก่อง่ายเลยไม่ต้องพกเอกสารไปมากนะฮะทางนี้เนี่ยจะดำเนินการภายใต้มาตรการกลางของทางรัฐบาลนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยโดยไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเซ็นเตอร์อีกแล้วนะออนไลน์นะแบบปลอดภัยแบบแม่นนะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะฮะทางภาครัฐเองก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่สำคัญเน้นความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของคำว่ารัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยคุณผู้ชมนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนยังลดระยะเวลาในการเสาะหาเอกสารหรือว่าเตรียมเอกสารก่อนที่จะไปทำธุรกรรมตัวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและที่สำคัญเนี่ยยังทำเพื่อการทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใสสะดวก

0: รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวนะเจ้าก็เป็นความสะดวกที่รัฐบาลยกฮือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเลยเจ้า
1: ครับอารมณ์ติเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวปาไปพอตังเพจข่าวจริงประเทศไทยกันต่อเนาะรัฐบาลเจ้าเปิ้นก็ได้ลุยอัพสกิลของแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกตรงโจทย์กับตลาดผู้ผ่านอบรมได้งานทันทีตัวเจ้ารัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับ3สมาคมด้านขนส่งและโลจิสติกจัดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะเวลา120ถึง240ชั่วโมงอย่างเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายและการเป็นตัวแทนออกของนำเข้าส่งออกในปี2569ผู้ที่ผ่านอบรมแล้วกว่า355คนและบริษัทเอกชนกว่า147แห่งรับเข้าทำงานทันทีหลังจบหลักสูตรโอ้ดีขนาดน้องและยังสร้างรายได้รวม 3.99 ล้านบาทต่อเดือนเลยนะหรือว่า47ล้านบาทต่อปีเจ้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยเปิ้นก็ได้เตรียมขยายโครงการในปีงบประมาณ2570ตั้งเป้าอบรมแรงงานทักษะสูงด้านโลจิสติกและก่อธุรกิจขนส่งเพิ่มแหม600คนเลยเจ้าเพื่อสร้างกำลังคนที่พร้อมทำงานและแก้ปัญหาการว่างงานตัวเจ้า
1: แม่นะฮะนี่คือเป็นการตอกย้ำเรื่องของศักยภาพคนรุ่นใหม่พ
0: ี่
1: น้องที่ว่าเรียนจบใหม่แล้วเนี่ยเพื่อจะหางานที่ไหนก็คราวนี้ทางภาครัฐก็มองแล้วบางคนไปจิ้มเอาตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะคนที่มีความสามารถเกรดเฉลี่ยดีความสามารถสูงฝึกงานก็เห็นความสามารถทางรัฐบาลก็ช้อนเลยฮะคราวนี้เนี่ยสกิลทุกสกิลความสามารถทุกทักษะที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเรื่องของระบบเศรษฐกิจบ้านเฮาเนี่ยเขาก็จะเรียกน้องหมูเนี่ยมาเน
0: ี่
1: ยกันเพราะมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศตัวประอันเนี่ยน้องก็จะไปต่างประเทศกับมดเนาะ
0: แล้วก็ยังจับมือกับเอกชนนะคุณผู้ชมเป็นการลดภาระของประชาชนในการว่างงานคือจบหลักสูตรปุ๊บได้งานทันทีโอ้น่าสนใจเพราะว่าเปิ้นจะต่อยอดไปจนถึงปี70อันนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้า
1: แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเรื่องของความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศยังต้องมีอยู่เพราะเราต้องแลกเปลี่ยนเรื่องของนวัตกรรมการเทคโนโลยีการนะฮะอย่างเช่นที่ออสเตรเลียคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ไทยกับออสเตรเลียก็มีความร่วมมือเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับอย่างล่าสุดทางสคบร่วมกับสำนักงาน ACCC นะฮะยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยทางสคบแล้วก็ทาง Australian Competition and Consumer Commission ครับจะประชุม Senior Leaders Dialogue ครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างไทยและก็ออสเตรเลียนะครับผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อกันนะครับการหารือเตื้อนี้คุณผู้ชมครับเป็นความท้าทายในช่วงของยุคดิจิทัลทางการพาณิชย์โตยนะฮะดิจิทัลโตยแล้วก็ธุรกรรมข้ามพรมแดนนะครับการหลอกลวงทางออนไลน์ก็เกิดขึ้นรวมถึงการโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ย

0: เป็นการปูทางทางเศรษฐกิจการกระจายเรื่องของรายได้แล้วก
1: ็สี่ระบบกลางสกัดเงินของมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลกู้หน่วยงานเพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืนตัวรัฐบาลเปิ้นได้เร่งสกัดเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลางป้าการเคลื่อนย้ายสตางค์ที่มันซับซ้อนและรวดเร็วโดยบางกรณีเงินอาจจะไหลออกนอกประเทศภายในบักกี่ชั่วโมงเจ้ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเตรียมทำ National Anti พร้อมวาง4ระบบกลางระดับชาติอย่างได้แก่1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงแล้วก็แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและไล่ให้ทันอายัดให้เร็วเจ้าทั้ง4ระบบอันเนี้ยที่อู้ไปตะกี้เปิ้นจะเป็นการเชื่อมข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินไปจนถึงการอายัดพร้อมยกระดับมาตรฐาน KYC CDD และ EDD เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางและเพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้สตางค์คืนเวยตัวเจ้าการที่รัฐบาลเร่งรวมข้อมูลให้เป็นระบบเดียวโดยใช้โครงสร้างของข้อมูลเดินไวกว่าเงินก็จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของหน่วยงานตัวนอกเพื่อกระบวนการอายัดเงินเนี่ยทำได้เวยทันทีและทำได้ทันทีตัวเจ้า
0: ก็ถือว่าดำเนินการมาสักระยะแล้วอุ้มเพราะว่าเห็นได้ชัดยิ่งเรื่องของธนาคารคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจะโยกย้ายบัญชีการหรือทำธุรกรรมที่ต้องใช้ยอดเงินนักๆเนี่ยนะฮะเปิ้ลถามแล้วถามแถมนะ
1: ที่
0: ย
1: ัง
0: เกาตัวตนนะว่าคุณชื่ออะหยังเบอร์โทรอะหยังมีคนจะเป็นต้องจ่ายเงินมากน้อยเท่าใดอย่างนะฮะเพราะว่าป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพสแกมเมอร์อยู่นี่เปิ้นเก่งนะ
1: สตางค์เฮาไหลออกเบยนะแค่สแกนหน้าอย่าเขาสามารถเอาสตางค์เฮาไปได้เลยดูดตังค์ได้เลยบางทีกดลิงก์สตางค์หาย
0: ไปแล
1: ้
0: ว
1: ในบัญชีแจ้งเตือนมาละเงินคุณออกไปกี่บาทอย่างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิดมีเรื่องอันเนี้ยเข้ามาในการยกระดับเพราะว่าเปิ้นก็จะทำการอายัดได้เวยขึ้นตัวคุณผู้ชมเจ้า
0: ครับฝากไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมมากไปกว่า
1: แล้ว
0: นะครับไปที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับตอนนี้ประสบกรณิกรชาวแพร่นะครับร่วมทำดอกไม้จันทร์ชื่อว่าดอกยมหินเพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโดยคุณสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมโดยคุณคุณากรโคชฮิรันคุณชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ครับร่วมกิจกรรมจะทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนพี่น้องนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ครับสำหรับใจในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคและก็ตามแนวทางที่ทางกระทรวงมหาดไทยเปิ้นกำหนดไว้นะครับสำหรับเมืองแป้งคุณผู้ชมครับได้มีกำหนดการจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกยมหินซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ตวยครับเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์ในครั้งนี้สะท้อนอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับความประณีตสวยงามและความเหมาะสมกับพิธีสำคัญในเตื้อนนี้ครับก็นับเป็นโอกาสที่สำคัญให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับในการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตวยนะครับ
1: ก็เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดแพร่นอกผ่านการทำดอกไม้จันทร์ยมหินนั่นเองนะเจ้าและที่สำคัญยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของจิตอาสาประชาชนกู้ภาคส่วนตัวในการทำเตอร์นี้ก็ถือว่าจะเตรียมอย่างสมพระเกียรติขนาดเลยเจ้าอาป้าไปในจังหวัดเชียงใหม่เฮากันต่อคุณผู้ชมเรื่องการเตรียมพร้อมพับมือกับฝนเพิ่มวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าเปิ้นก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา8จุดเสี่ยงด้วยกันเลยที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะสํานักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์น้ําและเตรียมความพร้อมภาพมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที
0: ่ที่ประชุมคุณผู้ชมครับได้อู้ถึงปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะครับจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงและก็มวลอากาศเย็นที่บริเวณนี้เริ่มแผ่มาปกคลุมภาคเหนือของเราแล้วนะครับจะเห็นชัดคือช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับทางปภ.เชียงใหม่เองตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ละตามจุดเสี่ยงแล้ว8จุดด้วยกันครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจพร้อมกับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะเตรียมกำลังพลเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมในการ

0: ารทำงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ
1: จ้าด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดอุทกภัยและมีความเสียหายในพื้นที่บ่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างถนนหรือสะพานก็ขอให้เฮ่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยเวยเพื่อให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมและก็จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบได้อย่างเวยผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและนอกจากการเตรียมรับมือฝนและอุทกภัยแล้วจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวโดยขอภาคส่วนนะเจ้าร่วมการใช้น้ำอย่างประหยัดและก็วางแผนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับฤดูแล้งตวยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนปทานเจ้าก็เป็นการตั้งรับนอกคุณผู้ชมการเตรียมความพร้อมเพราะว่าอย่างที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเปิ้นแจ้งมาวันที่17 ถึง 30 กันยายนเนี่ยฝนเพิ่มหนักขึ้นในพื้นที่ปานบนของเฮาเจ้า
0: คุณยังว่าตอนนี้ยังวางใจมาได้นะน้องอิมนะครับเพราะว่าหลายแห่งยังคงมีฝนอยู่ไปที่เชียงรายคุณผู้ชมครับเชียงรายตอนนี้คือเฮาห่วงเรื่องของเศรษฐกิจยังเรื่องของแม่น้ำสายเนาะก่อนนี้ก็มีน้ำมาพ่องตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วไปดูการทำงานของหลายหน่วยงานคุณผู้ชมครับที่กำลังคนจิตอาสามณฑลฐานบกที่37นะครับช่วยประชาชนซ่อมผนังกั้นน้ำหรือว่าบิ๊กแบ็กนั่นเองนะฮะนี่คือบรรยากาศที่แม่น้ำที่อำเภอแม่สายของเชียงรายคุณผู้ชมครับคือเป็นการป้องกันเรื่องของแม่น้ำสายเนี่ยล้นแถมรอบในช่วงของหน้าฝนจะอีนะฮะทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37ครับจะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลฐานบกที่37และกองพันทหารราบที่3รวมไปถึงกรมทหารราบที่17ในพระองค์นะครับก็ช่วยกันเนาะร่วมกับการหนุนกองพลพัฒนาที่3ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบ็กนี่แหละหน้าขนาดเนี่ยเป็นทรายเป็นยังไงเพราะว่าป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
1: แม่นใหญ่ซีเลยนี
0: ่แล้วก็ช่วยได้หน้าตัวนะฮะเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยเนี่ยน้ำขึ้นได้ง่ายมากเลยนะสำหรับพี่น้องประชาชนในแม่สายเชียงรายของเราเนี่ยนะ
1: เจ้าซึ่งการลงพื้นที่ซ่อมแซมเตือนนี้เจ้าดำเนินงานในโซน B1 บริเวณด้านหลังอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายซึ่งแนวผนังกั้นน้ำเดิมเพิ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและก็ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านจังหวัดเชียงรายในช่วงต้นเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งเจ้าระหว่างอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานทหารเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำและก็เสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดช่วงฤดูฝนนี้ตัวเจ้าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เปิ้นเข้าไปห่วมซ่อมแซมกันตัวเนาะเนาะเพราะว่าเปิ้นต้องเฝ้าระวังตัวนะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมในพื้นที่ที่เสียหายตัวเป็นการป้องกันประชาชนเนาะมาให้เกิดความเสียหายที่เราอาจจะคาดบัตรถึงก็ได้นะเจ้า
0: แล้วกว่าจะฟื้นตัวนี่มันจะง่ายนะ
1: มาง่าย
0: เพราะว่าน้ำท่วมขนาดใหญ่ตื้อแล้วเนี่ยของแม่สายนี่โอ้โหต้องกระดมเรื่องของยุทโธปกรณ์การกำลังคนการไปช่วยอย่างนักเลยนะครับ
1: แม่นละเจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือยืนยันแนวทางแก้ปัญหาต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทำความเข้าใจกู้ภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตีสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำงานได้แต่โดยมีรองศาสตราจารย์วินิตาบุญโยดมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นางสาวสยามนไกยุรวงศ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะนักวิจัยและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเตือนนี้เจ้า
0: ซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.มาเตือนนี้ก็รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่นะครับเนาะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยพิบัติการฝุ่นควันทางภาคเหนือและก็ประกาศเจตนารมณ์ก้าวต่อไป next steps นะครับพันธสัญญาความร่วมมือของเครือข่ายลดภัยพิบัติและก็ฝุ่นควันทางภาคเหนือของเฮานะครับก็กล่าวประกาศพิเศษในหัวข้อความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และก็ภัยพิบัติทางภาคเหนือครับโดยบอกว่าไฟป่าหมอกควันเนี่ย ป็นประเด็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่ๆนะครับ
1: แมนละเจ้าแล้วก็ในเตือนเนี่ยเปิ้นมาฮับข้อเสนอของภาคประชาสังคมตัวและก็ประชาชนโดยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องเจ้าโดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมร่วมแก้ปัญหารวมถึงการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนในปีนี้เปิ้นก็ตั้งเป้าให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา30-40%ซึ่งก็ยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหานั่นเองเจ้า
0: ครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้ช่วงของไฮซีซั่นแล้วเนาะเรื่องของอากาศก็จะเป็นทำให้อากาศแห้งเกิดไฟป่าได้ง่ายนะฮะแล้วก็ควันหมอกก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายตัว
1: แมนส่งผลกระทบแต่นะต่อเศรษฐกิจก็ตามเน
0: า
1: ะต่อชีวิตประชาชนการท่องเที่ยวทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเฮาไปแอลเนี่ยหันหมอกควันเฮาก็มาหันทัศนียภาพละมาหันดอยมาหันภูเขาละนอกก็ทำให้เศรษฐกิจมันทดถอยลงอ่ะเพราะฉะนั้นการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างที่เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เอ้ยคุณผู้ชมมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวได้ตัวนะเจ้าก็เลยต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันประชาชนก็ต้องฮือความร่วมไม้ร่วมมือเหมือนกันนะเจ้า
0: แห่งเรื่องนึงคุณผู้ชมครับที่ต้องอาศัยภาคของประชาชนช่วยกันเหมือนกันคือเรื่องของยาเสพติดอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของชาติเฮานะไปที่ความเคลื่อนไหวแล้วก็ภารกิจของกองทุนแม่ของหมู่บ้านนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินของอุตมะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเขาก็มีจังหวัดน่านนะครับมีเงินปีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะครับคือ19หมู่บ้านชุมชนนะสานต่อสานพลังแห่งความเมตตาสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับที่หอประชุมนันทภัสสารกลางจังหวัดน่านครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อปี2569จังหวัดน่านครับภายใต้แนวคิดที่ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนครับโดยมีคุณสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านกล่าวรายงานพร้อมตัวหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนเข้าร่วมพิธีในเตื้อนี้นะครับ
1: เจ้าตังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่กับตึง19หมู่บ้านชุมชนและนอกจากนี้เจ้ามอบโล่และเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน3หมู่บ้านพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนตึง19แห่งตัวเจ้า
0: ครับเป็นเรื่องของยาเสพติดแง่กูปีนะครับก
1: ็
0: ได
1: ้
0: ผลสำเร็จหลากหลายด้านหลายมิติครับ
1: เจ้าไปพอโครงการในจังหวัดแพร่กันพ่องคุณผู้ชมเปิ้นก็ได้มีการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาเชิงรุกชูแพร่โมเดลพร้อมดัน5โครงการเด่นมุ่งยกระดับการศึกษากองทุนช่วยเด็กเปราะบางที่หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแปร่อำเภอเมืองแปร่นายคุณากรคดชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดแปร่เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแปร่เพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงโดยนำเอาเทคโนโลยี AI และก็แนวคิดแพร่โมเดลมาใช้เป็นกลไกสำคัญเจ้า
0: การประชุมเตื้อนี้ครับได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการ5โครงการสำคัญนะครับได้แก่โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหรือว่า Local Curriculum บูรณาการภูมิปัญญาไม้สักหม้อห้อมผ้าตีนจกเข้าสู่การเรียนการสอนตัวนะครับรวมไปถึงโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอัพสกิลด้านเทคโนโลยีที่ท่านและ AI คือพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่รวมไปถึงโครงการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้เมืองแปร่ครับเชื่อมโยงความร่วมมือบ้านโรงเรียนและก็ชุมชนโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับ Student Care and Support นะครับดูแลสุขภาวะทางจิตใจและก็ป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาโครงการวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา Running Space Education Fund Run นั่นเองครับ โดยการจัดงานเตื้อนี้นะฮะก็จะมีการตั้งกองทุนการศึกษาเมืองแป้ตวยนะฮะเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรช่วยเหลือเด็กเปราะบางนี่คือเด็กที่อยู่นอกระบบเนี่ย
1: เ
0: ข้ามาสู่การศึกษานะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของยุคใหม่นี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของละออง
1: ถูกต้องเจ้าน
0: ะครับไปที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับประความสำเร็จแห่งหนึ่งกิจกรรมนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดชุมชนคนพอเพียงหน้าสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้นะครับจากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนร่วมงานครับเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากเศรษฐกิจและก็ความหูความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
1: เจ้าซึ่งภายในงานเนี่ยมีการจัดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตึง7อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเจ้ายังมีการสาธิต7อาชีพพิชิตความยากจนตวยเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนต้นแบบกะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเจ้า
0: ครับนี่คือความเคลื่อนไหวข่าวสารในท้องถิ่นเฮ
1: า
0: เนาะวันนี้นะครับทักทายคุณผู้ชมที่ผ่านทางออนไลน์อย่างน้อย
1: แม่นจ้าวันนี้มี FC มหานักก่อ
0: นหลายท่านเลย
1: นะครับคุณ
0: เพชรรัตน์เนาะ
1: สวัสดีคุณรัชนีกรคุณพงศธรคุณเพชรรัตน์เจ้าคุณอาร์มอมรเทพตวยน้องอาร์มนี่ก็คือเป็น FC นะมาตั้งแต่ตีสามกุ้งวันเลยเน
0: าะ
1: วันใดพี่ปอขึ้นก็จะตากกว่าจะมีความดีใจน้อย
0: ตากูโคนตากูโคน
1: จ้าสวัสดีกูโคนเลยนะจ้า
0: สัญญาเป็นได้พ่องนะคุณเวชราบอกว่ามีคานหายพ่องเป็นพักๆนะฮะ
1: อาจจะฝนอาจจะนอกสภาพอากาศตวย
0: ฮากีต้องเข้าแล้วนะ
1: แม่นละเจ้า
0: ครับคุณผู้ชมครับยังเราจะพักกันสักกรรมช่วงหน้าเราตามหอยสดเด็ดนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงกับงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำในช่วงของอู้จ่าในวันนี้นะครับสักคำกลับมาครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำประจุกันเด้ออยู่ตำรวจเนี่ยนอโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้หูได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกหูข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหุ่นนี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ฮะ
2: ไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาโจยเหลือเฮาอ่ะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บัจเจมีก็เฮา2คนจะไปเปิ้งกับรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: บอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ผู้ชมครับวันที่27กันยายนนี้จะมีงานนึงที่อยากให้คนไทยได้ไปสัมผัสด้วยตัวเก่านะครับกับงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์งานนี้เป็นงานสำคัญที่เป็นการตามรอยเสด็จโดยเรื่องของงานวิจัยที่มีผลต่อเรื่องของทางเศรษฐกิจโดยเอาเรื่องของพันธุ์พืชและความที่มีกลิ่นหอมมาให้คุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะครับจะมีไฮไลท์สำคัญเป็นจะได้พ่อนะครับบริทางรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านดร.รัชพรสุขสถานนักวิจัยพฤกษศาสตร์กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักวิชาการวิจัยนะครับตอนท้ายของสู่รายการนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: งานนี้คืองานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำนะครับเนาะภายใต้โครงการตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงที่มาความสำคัญของงานนี้เป็นจะได้พ้องครับ
2: คือจริงๆส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เราเนี่ยเป็นสถานที่ที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพไว้เนาะแล้วก็ได้พระราชทานนามมาแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เคยเสด็จ9ครั้งค่ะท
0: ี
2: นี้เราก็เลยอยากจะรำลึกความทรงจำในเวลาที่ท่านเคยเสด็จมาแล้วก็เลือกคัดเลือกมา3พื้นที่ที่จะมาเป็นต้นแบบของเส้นทางที่นำไปสู่กลิ่นที่เรามีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชหอมค่ะมานานละตั้งแต่ปี57ละจนปัจจุบันเนี้ยค่ะทีนี้เราก็อยากจะเอาความรู้ของเรามาต่อยอดแล้วก็เอามาให้คนทั่วไปในสัมผัสได้จริงโดยการนำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่อยู่ในเส้นทางเสด็จทั้ง3เส้นทางนี้นะคะออกมาเป็น3บทจากจุดเริ่มต้นตรงน้ำตกแม่สาน้อยหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็จะมีดอกไม้ต่างๆที่อยู่ริมน้ำก็จะทำงานกับนักเซนดีไซเนอร์รุ่นใหม
0: ่
2: ที่แบบเป็นมือรางวัลระดับประเทศด้วยก็คือมาทำงานร่วมกันเอากลิ่นของดอกไม้ที่เราวิจัยในห้องแลบที
1: ่
2: สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยมาต่อยอดเป็นบทบันทึกที่กลิ่นแรกก็เป็นกลิ่นมิสตี้นะคะ
0: ค
2: ่ะพอเส้นทางที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สืบสานเรื่องglass house complex ที่เราอนุรักษ์พืชไว้และท่านเคยเสด็จก็จะเป็นการสืบสานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชโดยใช้เอื้องคำซึ่งอยู่ในคอลเลกชันของกล้วยไม้เราเนี่ยเป็นนางเอกแล้วก็จะมีดอกไม้ที่อยู่ในเส้นทางอื่นๆมาร่วมกันเป็นกลิ่นที่เป็นต่างออกไปจากบทแรกนะคะส่วนบทที่3เป็น after glow เนี่ยก็จะเป็นเรื่องความทรงจำที่ท่านเคยเสด็จที่ลานสนก็จะมีกลิ่นของต้นสนยามเย็นอย่างเงี้ยค่ะที่จะออกมาเป็นไฮไลท์ค่ะในเรื่องกลิ่นนะคะแต่จริงๆเราอยากให้มาสัมผัสด้วยสัมผัสทั้ง5เลยแหละเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเคยมาสวนพฤกษศาสตร์อาจจะแบบมาแล้วดูมาถ่ายรูปกับดอกไม
0: ้
2: แต่รอบเนี่ยจะอยากจะให้เปลี่ยนอีกมุมมองหนึ่งอีกแบบหนึ่งโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อันนี้คือเรื่องกลิ่นไปแล้วนะคะเรื่องรสเราก็จะมีการทำงานโดยการเรามีอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มาจากดอกไม้กินได้จากภูมิปัญญาไทยเอามาต่อยอดให้มันร่วมสมัยกับทำงานกับบาร์เทนเดอร์รุ่นใหม่ที่เขาก็จะเอาความหอมจากดอกไม้ที่บานปลายฤดูหนาวมาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มพิเศษที่เป็นบอทานิคอลดริงก์3รสชาติอันนี้เรื่องรสนะคะกลิ่นรสใช่ไหมคะสัมผัสเราก็จะมีเซนส์แลบในการที่จะให้ทุกท่านได้ปรุงกลิ่นทำเป็น DIY เนาะเป็นการลองด้วยมือตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ร่วมกัน5อย่างเนี่ยมาเป็นการมองแล้วก็เข้ามาในความทรงจำของเราด้วยกันนอกเหนือจากเดิมที่ไม่ได้อาจจะถ่ายภาพสวยๆบรรยากาศอย่างเดียวresearch story support อยู่เบื้องหลังก็จะเป็นอัตลักษณ์ของงานนี้ค่ะ
0: ครับครบเลยอุ้มบิ
1: ่
0: ม
1: แม่นแล้วจ้าเพราะว่าเราสามารถไป DIY กลิ่นคนเดียวได้ตัวเนาะไปเช็คอินไปถ่ายรูปก
0: ับ
1: ส่วนของเปิ้นได้เหมือนกันและในมุมมองของสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยจ้าหันว่าส่วนของเราเนี่ยมีเสน่ห์อย่างที่สามารถดึงดูดได้นอกจากนี้ค่ะพ่องจ้า
2: ก็เนี่ยค่ะนอกจากความรู้เราที่เรามีการนำภูมิปัญญาไทยเนี่ยมาต่อยอดด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมาพิสูจน์เนาะว่าบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยเขาใช้ประโยชน์พืชในปัจจุบันอย่างไรนะคะแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์ที่เราใช้ห้องปฏิบัติการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายไอ้เหล่านี้พอมันเป็นความรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของการที่จะรู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งนอกจากสวยหอมหรือว่ามีประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็มีวิทยาศาสตร์รองรับอันเนี้ยที่จะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการที่จะทำให้การมาเที่ยวหรือการมาสัมผัสรู้จักต้นไม้เนี่ยค่ะ
3: มันลึกขึ้น
1: เจ้าการนำมาทำน้ำหอมเนี่ยแสดงว่าแต่ละพันไม้เนี่ยต้องมีเสน่ห์เฉพาะตัวลองอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะเจ้าว่ามันมีเสน่ห์เฉพาะตัวเนี่ยจะได
3: ้ค่ะก็คือแต่ชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษของเขาเองด้วย
0: ได้ครับ
3: แอคทีฟพร้อมพาวอะไรเงี้ยเหมือนสารพันในเขาเองนะคะจริงๆเราก็เห็นว่าเอามาเป็นอาหารทั้งยา
0: ครับผม
3: สีย้อมหรือว่าหลายประโยชน์
1: เจ้า
3: เรื่องที่เราเน้นเรื่องทั้งนี้เนี่ยเราทำเรื่องกลิ่นเนาะกล
0: ิ่
3: นมันก็เข้าไปถูกสมองได้

0: อารมณ์
1: เป็นกลิ่นเข้ามาเลยชมฮะ
2: ผ่อนคลายสดชื่นเน
1: า
2: ะ
1: อารมณ์มาเลยฮะ
0: ม
1: ัน
0: สามารถจะเข้าไปสู่สมองปุ๊บเราก็จะเกิดความรู้สึกได้ทันที
2: เจ้า
0: ทีนี้มันยังไม่ต้องมาผ่านผิวก็ได้ไม่ต้องมารับประทานเข้าไปกว่าจะเข้ามาในร่างกายกว่าจะซึมสู่ระบบในของเราเนาะแต่นี่พอเข้าสมองปุ๊บมันเข้าสู่ก้านสมองปุ๊บมันก็จะทำให้เรารู้สึกเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าได้กินแล้วอยากกินอาหาร
2: กระตุ้น
0: อยากผ่อนคลายแล้วนอนหลับเลยอะไรเราเนี้ยคือสารที่พืชสร้างขึ้นเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจะไม่ให้มแมลงมากัดกินหรือก็เอาสร้างเพื่อดึงดูดให้มแมลงมาช่วยผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้เราเอาสารสกัดจากพืช นี่แหละมาใช้ต่อในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามเรื่องรักษาโรค
2: เจ้า
0: อย่างนี้ค่ะเหล่านี้คือความเป็นอัตลักษณ์ของพืชแต่ละชนิด
1: ครับคือคุณผู้ชมได้มานั่งอยู่กับเฮาตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าเฮามีเรื่องของสินค้าของทางสวนพืชศาสตร์ที่นี่นะฮะสวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยคือความหอมของเปิ้ลเนี่ยเป็นความพิเศษต้องคุณผู้ชมเพราะว่าเปิ้ลสกัดออกมาจากการตีความของทางนักวิจัยที่เปิ้ลตามหอยนะฮะความทรงจำพันไม้ต่างๆอย่างที่ทางท่านดร.ได้บอกไปคือเป็น3บทโดยการนั่นหมายความว่า3เส้นทางที่คุณผู้ชมจะได้ไปตามหอยห่วงกันมาที่เสาเจ็ดเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าที่มาของแต่ละกินเนี่ยเกิดจากพืชประเภทไหน
2: แม่น
1: ตรงไหนอย่างที่เปิ้ลบอกตะกี้นะอย่างที่กรีนมิสทรีเนี่ยเปิ้ลอยู่ที่น้ำตก
2: เจ้า
1: ในตึกก่อนสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยพระราชปีโลเปิ้ลกับไปเนี่ยเป็นน้ำตกที่เยอะเปิ้ลก็มองเห็นว่ามีดอกไม้ที่นี่เปิ้ลอยู่ไม่ก็คาร์ทานอกเตอร์แล้วก็บางดอกเนี่ยสามารถสกัดออกมาได้ทางนักวิจัยก็เปิ้ลก็มาต่อยอดนะครับขั้นตอนการที่จะวิเคราะห์ว่าดอกไหนมีกินจะได้ขั้นตอนการวิจัยเป็นจะได้พ้องครับในตะกอนนี้ฮะ
0: คือเราก็จะไปเก็บดอกไม้หรือว่าส่วนที่เราอยากจะสกัดมา
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็เอามาในห้องแลบอาจจะแล้วแต่ว่ากระบวนการที่เราเลือกเนี่ยจะสกัดสดไหมเราก็จะใช้แต่เรื่องน้ำมันหอมระเหยกับดอกไม้เนี่ยเราจะใช้การกลั่นด้วยน้ำหรือไฮโดรดิสซิเลชันเพื่อได้เอเซนเชียลออยล์ออกมาเน
1: ี่
0: ยค่ะหรือน้ำมันระเหยง่ายนะคะส่วนดอกไม้ที่มันบอบบางเนี่ยอย่างที่เห็นนี่บนโต๊ะนี่ก็คือตัวอย่างที่ขนสวนมาลงมาเลยเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้ชมคืออันนี้คือโกลเด้นการ์เดเนียหรือคำมอกหลวงค่ะอันนี้จริงๆจะเป็นชื่อชนิดเนี่ยจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อการ์เดเนียสุเทพเอ็นซีสเลยอันนี้กลีบเขาบอกบางค่ะจะหอมแบบ
1: สกัดเหมือนกัน
0: ใช่ก็จะเราทำออกมาเป็นโปรดักที่เป็นกลิ่นที่เป็นเอาทำมาเป็นแทนครีมบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้เราจะใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมที่มีขั้วต่ำพูดลึกไปแล้ว
1: ได้เลยครับ
0: คือก็สารหอมเนี่ยเขาจะละลายในเหมือนน้ำมันเนี่ยเหมือนเราดองอะไรเหมือนโอลิฟออยล์เห็นไหมก็จะทางเมืองนอกเขาก็จะเอาพืชไปแช่ในน้ำมันอันนี้คือมันจะละลายในตัวทำลายที่เป็นน้ำมันแล้วก็จะสกัดออกมาแล้วก็ด้วยตัวเฮกเซนหรือว่าปิโตรเลมีเทอร์ซึ่งทางอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยเขาจะสกัด2ครั้งในสมัยก่อนอองฟูลาทางฝรั่งเศสเขาใช้ไขมันสัตว์เนาะแต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมีการพัฒนาใช้ตัวทำลายปุ๊บเสร็จแล้วมันจะได้คอนกรีตที่มีสารหอมรวมกับไขมันทีนี้ถ้าเกิดเอาไปใช้ลืมอาจจะเหม็นหืนง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะสกัดอีกครั้งด้วยเอทานอลหรือแอลกอฮอล์ถึงได้อับสลูดเป็นหัวสกัดเข้มข้นนี้ค่ะคือเหล่านี้คือกระบวนการวิจัยเราก็สกัดที่สวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วมีเครื่องมือที่จะวิเคราะห์ว่าโปรไฟล์ของกลิ่นของแต่ละสารสกัดเนี่ยมันมีอะไรรวมกันบ้างเป็น 100% ทีนี้เหล่านี้เราก็เอาสารสกัดเหล่านี้ค่ะมาใส่ในโปรดักต์ต่างๆรวมถึงแบบที่จะทำเพอร์ฟูมอะไรเงี้ยเราก็ทำงานกับเพอร์ฟูเมอร์ด้วยค่ะในการที่จะเอาออกมาเอามาใช้เป็นส่วนผสมของหลายๆตัวอย่างที่นำมามีทั้งต้นแบบและบางอย่างก็จัดจำหน่ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเพอร์ฟูมทั้งคอสเมติกทั้งหลายที่ล่าสุดก็ทำวิจัยไปจนถึงสมองเลย
1: ค่
0: ะความหอมของการที่เราทดสอบในหลอดทดลองมันก็มีกระบวนการของเราอย่างนึงเนาะแต่เวลาจะพิสูจน์จริงๆเนี่ยเราก็มีการทำงานโดยใช้ได้รับทุนกระทรวงอว.ที่เป็น Fundamental Fund ของสวนพืชศาสตร์เนี่ยทำงานกับทาง KUSCR มอเกษตรนะคะในการจะทำเซนซอรี่ว่ากลิ่นออกมาดมแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็มีการวัดคลื่นสมองจากทางหมายไว้แม่ฟ้าหลวงค่ะที่ช่วยวัดว่าดมไปปุ๊บแล้วคลื่นสมองเปลี่ยนไปยังไงเป็นการพิสูจน์จริงแล้วรวมถึงคณะเภสัชมช.เนี่ยก็ร่วมวิจัยในการทำฟอร์มูเลชันว่ามันไม่ระคายเคืองกับผิวอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาเป็นหลายๆโปรดักต์ที่พรูฟแล้วแล้วก็เราก็เพิ่งไปจัดแสดงในเชียงใหม่ดีไซน์วีคปีที่แล้วแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็นำตะไคร้ต้นเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นตะไคร้ผสมมะนาวก็เป็นเอสเซนเชียลออยล์ที่เอามาเบลนด์ใช่ค่ะเป็นเซตของ

0: Highlands and the Sea ก็คือเรามีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์มีตะไคร้ต้นอยู่ที่เชียงใหม่แต่เขาไม่ใช่ตะไคร้ที่ทำกับข้าวปกตินะชาวเขาเขาจะใช้ใส่ในหม้อแค่2ลูกแค่นั้นน่ะได้ตะไคร้ผสมมะนาวละอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยทางจีนก็ใช้แล้วก็เราก็ใช้ผสมกับตัวเสม็ดขาวที่สวนระยองอันนี้ก็ไปเน็กโซเปียเมื่อวีคที่แล้วเข้ากรุงมาแล้ว
1: แล้ว2ต้นนี่คือกลิ่นมันเป็นประมาณไหนเจ้าลองอธิบาย
0: ค่ะอันนี้มันจะเป็นกลิ่น floral note นะคะถ้าพูดแบบภาษาน้ำหอมแต่อันนู้นจะเป็นสดชื่นแบบ fresh
1: อ๋อสำหรับคนชอบสดชื่นก็ต้องมาตรงนี้เนา
0: ะ
1: แสดงว่าถ้าไปตามรอยในเตือนี้เนี่ยบัดเจ้ว่าไปเห็นแค่ธรรมชาติอย่างเดียวก็ผิดได้ต้องเข้าถึงกลิ่นประสาทสัมผัสทั้ง5ตัวอันนี้เอาใจคนที่ฮักธรรมชาติโดยแท้จริง
2: แล้ว
1: ฮักน้ำหอมตัว
2: เนี่ยตีมาเปิ้ลเป็นจะได
1: ้แม่น
2: คือจับกองแล้วเอ๊ะตีมาเป็นจะได้ตามฮอยเสด็จเปิ้ลไปเลย
1: เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันทำเพื่อผ่อนคลายเนาะมันก็เหมือนกับธรรมชาติบำบัดได้ยังเข้าถึงอย่างแท้จริงตัวในงานนี้นะจ๊ะ
2: ตะกี้บอกว่ามีการร่วมมือกับทางคนคึดน้ำหอมเนาะจากต่างประเทศมาพอเพื่อเห็นความงดงามความสมบูรณ์ของสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ของเราแล้วเนี่ยนะสวนพฤกษศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นจะได้พ้องครับความหลากหลายทางชีวภาพทางหลากหลายของพันธุ์พืชบ้านเฮา
0: ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ไปทำงานกับคนนักปรุงน้ำหอมทางฝรั่งเศสที่เขามาเป็นกรรมการในการประกวดน้ำหอมด้วยนะเขาก็จะตื่นเต้นกับความหลากหลายของบ้านเราเพราะว่าบ้านเขาอ่ะเขตเทมเพอเรตเนี่ยต้นไม้มันไม่ได้เยอะเท่าเขตร้อนทีนี้เขาก็จะอุ้ยกลิ่นนี้ไม่เคยได้กลิ่นนู่นนี่เขาก็จะยังมาแขวนเราเนาะเพิ่งได้จีไอเนาะของเชียงใหม
2: ่ตื่นเต้นมากครับ
0: ตอนเปียโนนี่ทำมาแขวนนะทำพืชสกุลมาแขวนเป็นญาติกับหมาล่าใช่คือเขาก็เอาไปเป็นตัวส่วนผสมของน้ำหอมของฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเบลนกันเวลาเขาปรุงกลิ่นเนี่ยมันจะมีต้องมีท็อปโน้ตมิเรอร์โน้ตเบสโน้ตเนี่ยค่ะมันก็จะผสมกันให้มันติดทนนานหรือว่ามีกลิ่นในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นท็อปโน้ตกลิ่นฟลอรัลฟรุตตี้อย่างเงี้ยแต่ว่ายังมาแขวนเนี่ยก็เป็นกลิ่นแบบช่วยที่เสริมเข้าไปทางด้านที่มันจะเป็นทำให้รู้สึกเป็นไม่เลี่ยนเกินไปแล้วก็ทำให้มีมิติขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ
1: เจ้าน่าสนใจเน
0: า
1: ะแต่ว่า
0: ความหลากหลายของพืชเยอะเราก็ไม่อยากให้มันหายไปเนาะอันนี้ก็คือมองในมุมที่ว่าถ้าเราอยากจะอนุรักษ์พืชตามพันธกิจของสวนพืชศาสตร์เราเนี่ยมันก็ควรจะยั่งยืนโดยการที่มีคนเห็นคุณค่าจากสิ่งที่เราเอาวิทยาศาสตร์มาจับทีนี้เขาก็จะอยากเก็บไว้ละว่าเออมันมีการใช้ต่อมีดีมานด์มีซัพพลายทีนี้มันก็จะไม่หายไป
1: เจ้าม
2: ีกินไม้พ่องก่อนฮะ
0: เนี่ยกินไม้นี่อุบไว้เลยจะเปิดตัวที่27นี่เลยค
1: ่ะก็ต้องไปมันก็เจ้าว่าถึงว่างานนี้เนี่ยเปิ้ลจะเน้นประสาทสัมผัสทั้ง5กลิ่นไปละรสเหรอเจ้ามีการต่อยอดจากตรงนี้จะได
0: ้ค่ะถ้ารสนี่ที่เราไปเมื่อกี
2: ้
0: ค
2: ือ
0: เป็น botanical drinks ก็คือบาร์เทนเดอร์ที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนาะแต่แบบโอ้โหเขารักกลิ่นดอกไม้ไทยนะถ้าอยากจะเจอว่าความแบบตัวตึงของเขาเนี่ย คือลูกนี่จะไม่น่าจะชอบดอกไม้ไทยนะเราก็เกิดความคอนทราสต์นิดนึงว่า
2: เป็นต่างชาติไหมครับฮะ
0: ไม่ค่ะอันนี้เป็นคนไทยนี่แหละเด็กรุ่นใหม่เรานี่แหละแต่ว่าอยากจะสืบสานความเป็นธรรมชาติโดยการเอาความเป็นสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาจับเขาก็จะเป็นแต่เป็นม็อกเทลนะไม่มีแอลกอฮอล์ที่ร้านเขานี่อยู่เชียงรายนี่เขาจะมีแอลกอฮอล์ยามเย็นแต่กลางวันนี่เขาจะเอาชากาแฟเอาพืชที่เหมือนใช้ในตลาดในตามซีซันเนี่ยมาพรีเซิร์ฟเป็นไซรัปทีนี้ของเราเนี่ยเขาก็เลยเอามาเบลนด์กับเครื่องดื่มที่เราใช้ดอกไม้ที่บานปลายฤดูหนาวคือดอกอุ่นป่าค่ะมีเสี้ยวดอกขาวเนาะเสี้ยวดอกขาวก็จะเห็นตอนเขาก็จะเอามาทำเอาดอกอ่อนมาเนาะเอามาทำกับข้าวแล้วก็มีพยอมเนี่ยค่ะเอามาเป็นส่วนประกอบก็จะหอมเหมือน elder flower ของทางยุโรปเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: เจ้าแสดงว่าตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการสายคาเฟ่สายรักธรรมชาติเนาะเป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันในงานนี้ถือว่าไปลองสัมผัสด้วยตัวเก่าไปลองประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อจะเอามาต่อยอดธุรกิจตัวเก่าได้เหมือนกันนอก
0: จากเป็นเราพร้อมจะทำงานกับคือเรามีคลังความรู้เนาะคลังความหลายชีวภาพทีนี้จะเอาไปต่อยอดเนี่ยเราพร้อมที่จะเอาไปต่อกับหลายๆกลุ่มงานหรือว่าผู้ประกอบการเองสปาโรงแรมที่จะเอาพวกกลิ่นของเราไปบำบัดทำให้ผ่อนคลายสร้างสมาธิหรือนู่นนี่ก็ตามคุณสมบัติของสารสกัดเขาแล้วก็ชุมชนทั่วไปอาจจะมีอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะสามารถขยายพันธุ์พืชที่มีดีมานด์จากเรื่องเวลเนสเข้ามาในอนาคตได้เพราะว่ามันจะเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรพืช นอกจากพืชผักธรรมดาค
2: ่ะฟังแล้วคือเป็นการสานต่อพระปณิธานของพระองค์ตัวนะครับเรื่องของสมุนไพรกาดอกไม้ไทยของตัวนะครับยังงานนี้ผู้ชมครับ Sense of Queensland Botanical หรือว่าสุคนแห่งความทรงจำเนี่ยงานนี้กำลังจัดขึ้นแล้วยังเชิญชวนของให้พี่น้องประชาชนได้ไปเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับวันที่27กันยายนนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะหลายๆท่านที่อยากจะไปสัมผัสสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในรูปแบบใหม่นอกจากไปถ่ายรูปสวยๆจากมุมเดิมๆแล้วสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ครั้งนี้ในการที่จะเข้ามาล้ำลึกความทรงจำกับพวกเราได้นะคะนอกจากมองเห็นแล้วก็คือมาร่วมล้ำลึกความทรงจำด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งเรื่องกลิ่นรสมองเห็นแล้วก็สัมผัสนะคะด้วยกันได้นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ถึงความคืบหน้าและโปรแกรมต่างๆค่ะ
1: เจ้าเดี๋ยวอู้ถึงอันนี้แหมสักน้อยเจ้าว่าการจัดงานเตือนเนี่ยเปิ้นก็มีหลากหลายกิจกรรมเนาะดังนั้นคนที่มาร่วมงานเนี่ยเจ้าเปิ้นจะได้ฮับแรงบันดาลใจอย่างไปต่อยอดได้พองเจ้า
0: ค่ะก็คือนอกจากเรื่องความงามอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็คือมูลค่าของภูมิปัญญาไทยจากพืชค่ะก็จะเห็นในมุมมองของการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายในการที่ใช้ภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นธุรกิจอื่นๆได้ด้วยนอกจากความงามความสวยความลึกของความรู้ของเราที่ถ่ายทอดไปในการใช้ประโยชน์ได้จริงจับต้องได้ไม่ได้อยู่แค่บนหิ้งอันนี้คือแบบจุดสำคัญเลยที่เราอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสแล้วก็รวมทั้งจะเราก็จะมีการให้สัมผัสแล้วก็ตอบแบบสอบถามให้พวกเราด้วยว่านักวิจัยไม่ได้คิดเองนะคนอยากจะใช้อะไรคิดว่ามันจะไปต่อยอดอะไรได้อีกเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนในหลายแง่มุมแล้วเราก็จะไม่ได้คิดเองคนเดียวแล้วก็สะท้อนกลับสู่ความต้องการของทุกคนด้วย
2: ครับในความรู้สึกของท่านดร.รจุพรนะฮะวิจัยตัวยากาศตัวสารต่อเรื่องนี้ตัวเนี่ยมีความภาคภูมิใจจะได้พงครับเรื่องของการสกัดเรื่องของดอกไม้เฮาเนี่ยเป็นน้ำหอมแล้วก็เตรียมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างรายได้กับชุมชนตัวเนี่ยครับ
0: ก็คือจริงๆความภูมิใจก็คือมันไม่ได้อยู่แค่พืชที่เราวิจัยแต่มันสามารถเอาไปถูกใช้ได้จริงเมื่อมันก็จะไม่จบอยู่บนหิ้งเท่านั้นเนี่ยค่ะแล้วก็แบบมันภูมิใจเนาะเวลาเราทำมากับมือแล้วมันออกไปถึงแล้วมีคนบอกว่าอยากจะใช้หรือว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อยากจะเก็บมันไว้ค่ะมันก็จะไม่หายไปอันนี้ก็แบบก็จะภูมิใจตรงนี้ค่ะ
2: ครับ
1: เจ้า
2: ครับน้องจะอย่างเรื่องของการตามหอยเนาะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่27ที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะถ้าคุณผู้ชมอยากไปตามหอย3บทเส้นทางของพระองค์ท่านที่ต้องใช้ใบบังคับ
0: ก็ตอนนี้ก็คือมีลงทะเบียนนะคะมีสามารถลงทะเบียนมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะแล้วก็สามารถตามได้ที่เพจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะ
1: เจ้าสำหรับครอบครัวที่เปิ้นเอาคนเฒ่าคนแก่ไปแบบเปิ้นอาจจะเมื่อยง่ายแล้วเจ้ามีการต้อนรับรับรองตรงนี้จะได้พองเจ้าม
0: ีค่ะก็เรามีรถรางพาเที่ยวด้วยค
2: ่
0: ะก็จะทัวร์ก่อนในเส้นทางต่างๆอะไรนะคะ
1: น่าสนใจ
0: เราไปถึงเนี้ยสามารถนั่งรถรางเที่ยวก่อนได้นะคะแล้วก็ถึงจะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีเสวนาจากท่านดร.วิชัยนนครที่เป็นผู้อำนวยการท่านแรกของเราด้วยกลับมาเล่าให้ฟังมันก็จะอินเนาะว่าอุ๊ยสมัยก่อตั้งสมัยท่านยังอยู่หรือว่าช่วยกันทำงานสมัยก่อนแล้วก็สมเด็จพระนางปีเสด็จเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงเราก็จะได้อินไซต์ในเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะได้ทดลองหลายๆอย่างแล้วก็เห็นถึงเส้นทางทั้งหลายรวมทั้งพืชต่างๆตัวจริงเป็นดมเองได้ไม่ต้องใช้เป็นจินตนาการละ
2: นี่คือความพิเศษของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับกับงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำในวันที่27กันยายนนี้หน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับภาพความทรงจำหลายอย่างจะกลับมาพร้อมกับเส้นทางบทใหม่เรื่องของน้ำหอมจากพืชที่นี่นะครับทางการเขาต้องขอบพระคุณท่านดร.รจุพรสุขสถานครับนักวิจัยพฤกษศาสตร์กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักวิชาการวิจัยไปยังสูงนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะพักกันสักกรรมนะครับกลับมาในช่วงท้ายของรายการครับ

0: กลมๆ บอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: าในช่วงนี้เจ้าจะพาคุณผู้ชมไปเช็คพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเจ้าก่อนที่จะเดินใต้เดินต่างไปตัดใดนะเจ้าวันนี้ปากับคุณถาปนาจันทร์กันนักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าอากาศจะเป็นจะใดเจริญรายงานได้เลยเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณคุปคุณนิชนันท์และก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของตัวเอลที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็ได้ปกคลุมในส่วนของทางด้านตะวันออกของภาคเหนือเฮานะครับประกอบกับร่องมรสุมนะครับก็ยังคงพาดผ่านในส่วนของบริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่นะครับกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังพัดนำความชื้นเข้ามานะครับกระทำให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักค่อนข้างที่จะหลายพื้นที่นะครับยกเว้นแถวๆแม่ฮ่องสอนตากวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีฝนตกหนักเท่าใดนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากวันนี้นะครับก็จะมีแถวบริเวณจังหวัดแพร่น่านแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับก็เห็นว่าบางส่วนเนี่ยทางด้านตะวันตกเนี่ยเมฆก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าใดนะครับแต่ว่าทางด้านตะวันออกเนี่ยจะพัดเมฆกลุ่มฝนนะครับก็เห็นเป็นสีฟ้าๆนะครับแถวๆจังหวัดเชียงรายแล้วก็น่านนะครับมีกลุ่มฝนในส่วนของเจ้านี้นะครับเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเจ้านี้เรดาร์เจียงไฮนะครับปะคลุมฝนฟ้าคะนองนะครับแถวๆตอนบนกับซีกตะวันออกของจังหวัดเจียงไฮนะครับแล้วก็มีแถวๆบริเวณจังหวัดน่านนะครับก็คาดว่ายังมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของจังหวัดเจียงไฮแล้วก็น่านนะครับต่อเนื่องเที่ยงถึงเย็นก็ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในส่วนของวันนี้นะครับเรดาร์ลำปูนนะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็บ่ค่อยมีฝนเท่าใดนะครับก็จะปะแค่แถวๆเจียงไฮกับน่านที่ผ่านมากะกี้นะครับในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกนะครับเรดาร์ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยกลุ่มฝนก็ยังมีใบเยอะตะใดนะครับก็จะปะกลุ่มฝนแถวๆอุตรดิตถ์นะครับเป็นฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยต่ออันอยู่นะครับแบบจำลองนะครับฝนรวม4ชั่วโมงของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้การกระจายตัวฝนก็ยังคงดีอยู่อย่างที่บอก170ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่วันนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงมีการกระจายตัวฝนค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ฝนตกหนักก็ยังคงกระจายตัวได้ดีอยู่นะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่24ถึง25องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่32นะครับถึง35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่24นะครับถึง28องศาเซลเซียสครับก็ยังคงออกประกาศต่อเนื่องนะครับวันนี้เองฝนก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะครับโดยบริเวณที่มีฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ฝนตกหนักธรรมดานะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นสีเหลืองนะครับวันพุธนะครับแนวโน้มการกระจายตัวของฝนก็ดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะเริ่มลดลงไปนะครับแล้วก็วันที่19เนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมานะครับกระทำให้ภาพรวมเนี่ยฝนก็หายไปนะครับ19สาวฝนก็จะหายไปค่อนข้างชัดเจนในบริเวณภาคเหนือของเรานะครับก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับสภาพอากาศช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนกับด้านตะวันออกนะครับฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องอย่างในเกาะขอให้ระมัดระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่อเนื่องไว้ตัวและก็ฝากติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้ไว้อย่างใกล้ชิดไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0532779199ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ
0: เจ้ายินดีจัดนักเจ้าคุณถาปนาเจ้าขอจะได้ฮู้กันล่วงหน้าเนาะว่าสภาพอากาศจะเป็นจะใดแต่แน่นอนละต้องเตรียมพร้อมพับมือกับฝนที่จะตกหนักหรือว่าเพิ่มมากขึ้นตัวนะเจ้าไปตามใดก็ให้ระมัดระวังกันตัวเจ้า
1: โดยเฉพาะ17ถึง20นี้ นะครับช่วงนี้ไปที่กำเมืองอู้ม่วนกันต่อเลยนะครับ
3: สวัสดีเจ้าน้องจื้อเด็กหญิงพันจิรามณีจื้อเล่นจื้อน้องเนย่าอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนลีนาเชรีวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฝอเมืองบ้านครูเอจิตดาภาจะมาเสนอคำว่าตื่นแปลว่าดึงเช่นน้องตื่นพระสิ้นกำเมืองคนเมืองหัวอู้แล้วใครจะอู้เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ตื่นเนาะ
0: เจ้าหน้าห้าขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปกำเมืองอุ้มมวลละอ่อนตัวเก่าเข้ามาได้เนอะในกลุ่มไลน์กำเมืองอุ้มมวลเจ้าใส่ชุดเมืองอู้กำเมืองมาอู้จ่าจะอี้ได้เหมือนกันนะเจ้า
1: ครับมันพูกเนี่ยอยากคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองหน้าช่วงอู้จ่าสนทนาวันนี้นะฮะมันพูกเนี่ยจะได้เห็นเรื่องของการเตรียมความพร้
0: อม
1: การท่องเที่ยวเมืองหน้าในช่วงหน้าฝนแห่งป
0: ีจะมีความพิเศษมากเลย
1: นะครับผมรวมไปถึงวันนี้หลังจากจบรายการแล้วพลาดไปได้กับเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินไปพอเรื่องของความเป็นมาบทบาทที่สำคัญนะฮะของอัยการเพื่อเป็นจุดพ้องรวมถึงห้องนั่งเล่าที่ศูนย์พิโลกตัวเองนะครับ
0: จ้าวและ4โมงแรงในวันนี้ก็ยังมาปากับรายการข่าวภาคเหนือเจ้าปากับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ข้าเจ้าแหมเตือนหนึ่งเจ้าจะมาอัปเดตสถานการณ์พื้นที่ภาคเหนือตอนบนฮื้อได้ฮับฮู้กันเจ้า
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับบทบาทของอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินแต่อัยการมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอัยการมีรากฐานมาจากตำแหน่งยกกระบัดในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งยกกระบัดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความยุติธรรมการตรวจสอบคดีความและการรายงานข้อเท็จจริงถวายพระมหากษัตริย์ค่ะยกกระบัดบางท่านก็ได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าเมืองนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัดได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัดราชบุรีค่ะในสมัยรัชกาลที่5มีการก่อตั้งกรมอัยการให้สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2465ได้มีการโอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2534กรมอัยการก็ได้มีการโอนออกมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นองค์กรอิสระค่ะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้นะคะและสำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นแกนหลักในการอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชนค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่าค่ะประจำวันพฤหัสที่17กันยายน2569ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบริเวณพื้นที่ของท่านชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่พิษณุโลกของเรานี้ฝนตกหนักแทบทุกวันเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างช่วงคืนที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นว่าทุกคนตื่นมาก็จะพบว่าบริเวณบ้านเปียกชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะทางด้านของแต่เองไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเมื่อคืนหลับสนิทมากค่ะก็มาเห็นตอนเช้าว่าทางด้านของที่บ้านของแต่ละเขตอลังยิกเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนค่อนข้างหนักเลยค่ะพี่ฝ้ายค่ะสำหรับช่วงที่ตามมาในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือพวกโรคภัยไข้หวัดนะคะพวกเรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นไข้ธรรมดาอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อที่เรานะคะจะได้มีแรงไปทำงานกันต่อค่ะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไข้นะพี่ฝ้ายจะรู้สึกว่าลำบากมากเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนบางคนอาจจะไม่ได้มีรถยนต์หรือพาหนะที่จะพาตัวเองไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็พอออกไปเนี่ยรถก็ติดฝนก็ตกอันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นต้องเตรียมประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับงาน IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะที่เราจะเป็นเจ้าภาพนี่ค่ะหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมกับการสื่อสารที่ชัดเจนค่ะเสริมด้วยบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของ Local Heroที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมกันต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในฐานะเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกค่ะ
1: ค่ะก็ขอเชิญคนไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้เข้าร่วมจากการประชุมทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นการเมืองไทยสยามเมืองยิ้มค่ะก็ต้องมีการต้อนรับที่ดีนะคะเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าเป็นการประชุมที่เห็นมาว่ามีหลากหลายประเทศมากๆเลยค่ะ
0: และก็ที่สำคัญค่ะการประชุมประเภทนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างรายได้ซึ่งในหลักของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่มาจากมีตติ้งหรืออินเซนทีฟอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่กลุ่มที่เขามีกำลังจับจ่าย
1: ค่ะ
0: แน่นอนอันนี้สร้างเป็นเศรษฐกิจให้สร้างเงินสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะพี่ฝ้าย
0: ต่อไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้เสนอตอนธนาคารอาหารชุมชนค่ะ

0: ครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นอะไรที่เป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินตามเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน
2: คุณผู้ชมคะเรายังมีข่าวสารให้ติดตามกันในช่วงไทยช่วยไทย Plus ค่ะที่หลายๆคนจับตามองนะคะนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นการพูดคุยแบบหนาหูว่าจะมีหรือเปล่าในช่วงสิ้นปีนี้หรือจะยังไงทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ได้ประกาศนะคะออกมาว่าจ่อเลื่อนเปิดตัวโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทจากเดิมนะคะจะเป็นเดือนตุลาคมนี้เราจะย้ายไปเป็นเดือนเมษายน70ค่ะเพื่อกระตุ้นช่วงโลซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

0: ไม่ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายและสร้างผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่จึงเห็น500บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายในสัดส่วน50ต่อ50โดยเมืองหลักนะคะจะได้รับสิทธิ์สูงสุด 1,500 บาทต่อวันและเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันทั้งหลักการเงื่อนไขและกรอบงบประมาณได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นและมีการกันวงเงินไว้แล้วค่ะ
1: ทั้งนี้ในไตรมาสสุดท้ายของปี2569ค่ะรัฐบาลจะใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการต่ออายุเพื่อการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของประชาชนไปก่อนประมาณ 2-3 เดือนและจากนั้นจึงนำไทยเที่ยวไทยพลัสมาใช้ในช่วงโลว์ซีซั่นค่ะซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวและการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ขณะเดียวกันกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือกับภาคเอกชนเพิ่มเติมเนื่องจากมีผู้ประกอบการมีความคิดเห็นที่หลากหลายโดยบางส่วนเห็นว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นนั้นไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเพราะมีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วมีผู้เข้าพักอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยค่ะก็มีห้องพักและศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเหตุผลที่เราก็รู้สึกว่าสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าพอเอาโครงการเนี้ยมาจัดในช่วงไฮซีซั่นสิ่งที่จะตามมาคือเอ๊ะห้องพักเต็ม
1: มันมีอยู่แล้ว
0: บุ๊กกิ้งเต็มหรือว่าการท่องเที่ยวคนเยอะแล้วก็เป็นในช่วงที่น้องๆ นักเรียนเนี่ยยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนอยู่การย้ายโครงการนี้ไปในช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่น้องๆปิดภาคเรียนกันพอดีเป็นช่วงโลซีซั่นก็สามารถกระจายการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
1: ท่องเที่ยวกันแบบครอบครัวค่ะก็ยังไงก็ไปกันนะคะเมืองรอง 2,000 บาทและเมืองหลักก็ 1,500 บาทค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้ค่ะเรายังมีข่าวสารให้ติดตามกันอีกในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ใช้น้ำมันมาฝากนะคะรัฐกิจจานุเบกษาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล4บาทมีผล16กันยายนถึง31ตุลาคมปีนี้ค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติในที่ประชุมนะคะครั้งที่12ทับ2569เมื่อวันที่14กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นค่ะสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยาจนถึง31ตุลาคม69ค่ะ
0: สำหรับอำนาจความในมาตรา3วงเล็บที่1นะคะแห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516และข้อ3วงเล็บที่1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15ทับ2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1 นะคะให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลงในวันที่6ขออภัยค่ะลงในวันที่9กันยายน2569ข้อที่2ให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะจะลดลงไปที่4บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วแบบธรรมดา B7 ลดลง4บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง4บาทต่อลิตรค่ะซึ่งหลายๆดีเซลนะคะก็จะมีแบบจำแนกเป็นประเภทไปก็จะลด4บาทต่อลิตรทุกอันเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วกันนะคะช่วงนี้เพราะว่าทางด้านของเราก็จะเห็นอยู่นะคะในเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาทำให้ ส่งผลกระทบ
1: ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ฝ้ายไปเติมน้ำมัน
1: โอ้โหแค่ขนหน้าแข้งแทบร่วงเลยค่ะ
0: เป็นยังไง

0: จริงจริงแพงขึ้นมากเลยนะโดยปกติส่วนตัวก็รู้แบบสัมผัสได้เลยแต่จะ40แล้วก็เลยแบบมีความรู้สึกโอ้โอเคลดลง4บาทก็ยังช่วยแบบเยียวยาจิตใจของผู้ใช้รถใช้น้ำมันกันในช่วงนี้นะคะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ฝ้ายที่เกริ่นไปในช่วงแรกคือเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะทางด้านของสทนช.ค่ะก็เตือนนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยในหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เรียกได้ว่าเป็นทุกภาคเลยนะคะซึ่งฝนละลอกนี้ค่ะจะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังนั่นก็คือในเขตชุมชนเขตเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณน้ำฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ก็จะมีในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตซึ่งกรมชลประทานก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับไปที่ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็จะอยู่ที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเตรียมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายในพื้นที่ที่เกษตรกรอยู่ในเขตชลประทานค่ะ
1: ค่ะก็จะเริ่มในวันนี้นะคะจนถึงวันที่20ก็เป็นวันที่เรานะคะต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมดีๆไม่ว่าจะเป็นในเร
0: ื่อง ร่ม
1: ใช่ค่ะ
0: พกเสื้อกันฝน
1: เสื้อกันฝนเพื่อที่เราก็ป้องกันเราด้วยหรือว่าถ้าไม่ได้มีธุระจำเป็นอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะเพราะว่ามีฝนมาด้วยนะคะในครั้งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่หมู่5ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาจันทนเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นายวีรชัยนุชนุ่มค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายวีรชัยนุชนุ่มได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นะคะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ดังกล่าวค่ะจากนั้นค่ะเวลาต่อมานายวิทยาจันทร์ธนเสนะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางมาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นายผันขวัญสุขณบ้านเลขที่224หมู่ที่2 หมู่ที่20ค่ะตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายผันขวัญสุขได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายโดยสาเหตุที่เกิดจากเพลิงไหม้ก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกัน

0: ค่ะจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์และทางอำเภอได้มอบสิ่งของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วการได้รับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ครอบครัวผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ประสบนิกรของพระองค์และทรงรับสั่งให้เตรียมพร้อมตามสถานการณ์ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเร็วค่ะ
2: ค่ะสำหรับ MBT พิษณุโลกก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาได้โดยเร็วค่ะเพราะว่าเป็นในเรื่องของทางด้านของพระองค์ทั้งสองนะคะก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ประสบนิกรของพระองค์นั่นเองค
1: ่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะขนส่งจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นี้ค่ะที่โรงแรมเดอะฟิฟตี้อุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เข้าร่วมพิธีค่ะกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นับเป็นปีที่17และที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการแล้วกว่าจำนวน 21,800 รายค่ะ
2: โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนมีมติเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการทั้ง7รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 591,500 บาทอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยแขนเทียมระดับเหนือศอกขาเทียมระดับใต้เข่าค่ะขาเทียมระดับเหนือเข่ารถนั่งสำหรับผู้พิการเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับหัวลากรถนั่งคนพิการแบบเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์สิรินธรเพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนไหวและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการดังกล่าวค่ะถือเป็นภารกิจสำคัญของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆเนาะของกรมการขนส่งทางบกซึ่งปกติเขาก็จะมีกองทุนตัวนี้อยู่แล้วกปท.ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนก็ในเรื่องของอุปกรณ์กายที่จะไปช่วยเพิ่มหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุ
2: อันนี้ก็คือดีอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของปตท.สผ.นะคะมอบทุนการศึกษา421ทุนพร้อมสนับสนุน AED และอุปกรณ์การแพทย์รวมกว่า1ล้านบาทค่ะที่หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ.โครงการ S1 ประจำปี2569ให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำและอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมมอบเงินงบประมาณสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติค่ะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอ

0: บางระกำรวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้นนะคะ1ล้านเอ้ย1ขออภัยค่ะหน่วย1ล้าน 85,000 บาทส่งเสริมขออภัยค่ะบริษัทปตท.นะคะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาในฐานะรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานค่ะต่อเนื่องกว่า43ปีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปตท.สผ.ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอบางระกำจำนวน383ทุนและอำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน38ทุนรวมทั้งสิ้น421ทุนเป็นเงิน 835,000 บาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ
1: นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาทสำหรับจัดซื้อ AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบางระกำจำนวน4แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันการสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตท.สผ.ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมไปถึงการส่งเสริมโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะก็ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะพี่ฝ้ายที่เขาเนี่ยต้องการลดความเสี่ยงนั่นเองค่ะ
1: สำคัญมากๆเลยคือเครื่อง AED อยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้คือมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
0: ใช่ค่ะ
1: รอดชีวิต
0: เพราะการมอบ1อุปกรณ์เนี่ยสามารถต่อได้หลายชีวิต
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ทางปตท.สผ.นะคะได้มอบให้กับจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดกันค่ะด่านศุลกากรแม่สอดลุยทำลายของกลาง246คดีบุหรี่ 3.39 ล้านมวนมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทค่ะนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานศุลกากรภาคที่3สรรพสามิตพื้นที่ตากอำเภอแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและตำรวจภูธรภาค6ร่วมพิธีทำลายของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและของกลางอื่นที่ถึงคดีถึงที่สุดแล้วณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่จำนวน246คดีประกอบไปด้วยบุหรี่ 3,398,850 มวนบุหรี่ไฟฟ้าและของกลางประเภทอื่นๆมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทโดยใช้วิธีฝังกลบเพื่อให้สิ้นซากและไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะ
0: ทางด้านของคุณยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดก็ได้กล่าวว่าการทำงานของกลางขออภัยค่ะการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังสิ้นสุดกระบวนการทางคดีพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การสกัดกั้นและจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยต้องการที่จะปราบปรามยาเสพติดหรือว่าพวกบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็ตามนะคะตอนนี้เราจะเห็นทุกจังหวัดเริ่มมีการกระตุ้นจุดนี้แล้วค่ะอย่างเมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันไปก็จะเป็นในเขตพื้นที่ของอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเหมือนกันอันนี้ก็ได้มีการสกัดกั้นปิดถนนนะคะเพื่อที่เขาจะรณรงค์ว่าเอ้ยถนนของฉันเนี่ย
1: ใช่
0: ในการส่งยาบ้าขนยาเสพติดฉันไม่ยอมนะเพราะว่าฉันก็มีลูกเด็กเล็กแดงของฉันที่จะไม่อยากให้เขาเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าจังหวัดตากนี่ค่อนข้างที่จะมาแรงในช่วงนี้เข้มงวดนะคะในเรื่องของการทำลายหลักฐานหรือว่าการทำลายของกลางตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะลูกหลานฉันจะเป็นยังไงบางคนอาจจะอิกนอร์หรือว่าไม่ได้ใส่ใจสนใจตรงนี้นะคะพอตรงนี้พอเขาได้มีการไปขยับขยายโครงการโดยการทำลายแบบนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการฉันทำจริง
1: ใช่เพราะล็อตหนึ่งถ้าเกิดผ่านเข้าไปในเมืองชั้นในเนี่ยก็สร้างความเสียหายเยอะเลยไม่ว่าจะกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือลูกหลานของเราในอนาคตเนาะที่จะเป็นประชา

0: ประชากรในอนาคตของประเทศไทยเราค่ะ
1: เริ่มที่ตัวเราดีกว่าค่ะว่าเราไม่อยากให้คนในครอบครัวเราเดินทางในสายไหนก็พยายามซัพพอร์ตเขาตรงนั้นค่ะอาจจะหากิจกรรมในการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวนะคะพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปเล่นอันนี้ก็เป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายๆพื้นที่วัยรุ่นเยอะมากอันนี้ก็คือเราจะต้องทำยังไงให้เขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่อำเภอท่าปลาเดินหน้าปฏิบัติการ90วันเข้มระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจชรบ.กวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นางกัญชนกขวัญนางในอำเภอท่าปลามอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบลบูรณาการกำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าปลาและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลพร้อมขานรับนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุอันตรายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงกวดขันการพกพาอาวุธในหมู่บ้านชุมชนและพื้นที่สาธารณะพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุและลดปัญหาอาชญากรรมโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
0: สำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะดำเนินการครอบคลุม10หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1ตำบลหาดล้าหมู่ที่3ตำบลท่าปลาหมู่ที่4ตำบลจริมหมู่ที่2และ10ตำบลผาเลือดและหมู่ที่1 2 3 9และ10ตำบลน้ำหมันรวมผลการปฏิบัติสะสม85ครั้งโดยภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติไม่พบการกระทำความผิดหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆพร้อมเดินหน้าสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่า
0: คนในชุมชนคนในชุมชนก็ต้องตรวจเข้มช่วยกันเป็นหูเป็นตา
1: ใช่ค่ะ
0: สกัดกั้นเจอพบก็จะได้ปิดรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะตามมามันไม่คุ้มเสียนะคะกับการที่เราเนี่ยจะเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ถือว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นการเดินหน้าปฏิบัติการ90วันเลยที่ตรวจเข้มว่าบ้านไหนต้องสงสัยฉันจะลงพื้นที่บ้านนั้นตรวจค้นนะคะทุกอย่างได้อย่างเข้มข้นมากๆถ้าเจอก็สามารถที่จะยึดได้แจ้งได้แต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะสมมุติว่าพูด in caseลูกหลานเราอาจจะเข้าไปพัวพันกับวงการนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอตักเตือนขออะไรขอให้การตักเตือนเนี้ยมีการเขาเรียกว่าบูรณาการร่วมกันของชุมชนนะคะเพื่อให้ครั้งแรกไม่เป็นไรอาจจะมีการไปบำบัดถ้าใครที่เสพแล้วก็คัดตัวไปบำบัดดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าอนาคตเนี่ยอยู่ไปนานๆก็อาจจะยากต่อการที่เราจะอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพามาดูเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์กันค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเปิดเวทีประกวดแต่วงนักเรียนภายใต้โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนนครสวรรค์สร้างศิลป์ศิลปะและดนตรีต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569ค่ะที่นครสวรรค์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดเวทีประกวดแต่วงนักเรียนภายใต้โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนนครสวรรค์สร้างสรรค์ศิลปะและดนตรีต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศโดยมีนางยานีอาจหารศึกษาที่การจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครูและนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ค่ะสำหรับการประกวดนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันโดยแต่ละวงมีสมาชิกไม่น้อยกว่า20และ 40คนค่ะและผู้บรรเลงต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดประจำของสถานศึกษานั้นๆโดยมีวงดนตรีระดับประถมศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน3ทีมและระดับมัธยมศึกษาจำนวน11ทีมพร้อมภายในงานได้จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดของสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยค่ะ
1: สำหรับรางวัลการแข่งขันค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเขานะคะจะแบ่งรางวัลในแต่ละประเภทค่ะจะประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 9,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะเงินรางวัล 7,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 5,000 บาทและรางวัลชมเชย3รางวัลค่ะรางวัลละ 1,000 บาทนอกจากนี้นะคะผู้ควบคุมวงผู้ฝึกซ้อมผู้อำนวยเพลงและสมาชิกวงที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์โดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ผ่านพลังของดนตรีและการทำงานเป็นทีมพร้อมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสู่การเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะให้ความรู้หรือปลูกจิตสำนึกใดๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับเล็กๆประถมศึกษาอาจจะตั้งแต่อนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาเน
1: าะใช่ค่ะอย่างแบบที่สุภาษิตเขาเล่านะคะว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากอันนี้ก็คือเราเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยจะทำยังไงดีให้ลูกหลานไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพาไปเล่นดนตรีพาไปทำกิจกรรมหรือว่าพาไปท่องเที่ยวคือเด็กสมัยนี้ที่เราจะสังเกตกันเขาเรียกว่าเป็นเจนซีและเจนอัลฟาพี่ฝ้ายอันนี้คือเขาจะเริ่มบอกความต้องการของตัวเองอันนี้สังเกตจากหลานๆที่ในกลุ่มเพื่อนนะคะก็จะมีการกล้าพูดกล้าบอกว่าเขาต้องการอะไรถ้าสมมุติว่าเขาต้องการว่าเอ้ยคุณแม่หนูอยากไปทำกิจกรรมหนูอยากเล่นดนตรีหนูอยากดำหนูอยากทำนู่นทำนี่ให้เขาทำเถอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ใช
0: ่รีบสนับสนุนเขาดีกว่าเพราะว่าจะได้หันเหความสนใจแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตเด็กสมัยนี้เขาก็จะถ้าเกิดไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรก็ไม่พ้นจากหน้าจอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: สื่อออนไลน์ต่างๆ
1: ยุคที่เขาเรียกว่า AI ยิ่งเข้ามา
0: อันนี้ก็ว่าไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเราเองก็ติดเหมือนกันช่วงนี้ติดช่วงเขาเรียกว่าละครแนวตั้งอันนี้ก็คือเรายังไม่รอดนะคะเด็กก็อาจจะไม่รอดตรงนี้ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้โชว์ศักยภาพของตัวเองบางทีถ้าเขาได้ไปทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะทำให้เขาไปเจอสิ่งที่เขาชอบทำให้ตรงนั้นนะคะเป็นทักษะที่ในอนาคตเขารู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรนั่นเองค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงหน้าค่ะเราจะเป็นช่วงสรรหามาเล่าค่ะเราจะมีประเด็นมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคู่แท้สเต็มเซลล์ค่ะจะน่าสนใจอย่างไรติดตามรับชมในช่วงหน้าสำหรับตอนนี้ไปพักเบรกรับชมหน้าสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่ค่ะ
2: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
3: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
4: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใส Clean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
3: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: เออเอาห้าให้เทียบ พลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
7: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ

0: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
1: นาราดเอ้า
2: ให
0: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: คุณผู้ชมคะใครยังไม่มีคู่ยกมือขึ้นค่ะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคู่แท้อีกประเภทนึงค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคู่แท้สเต็มเซลล์ค่ะและตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กับเทคนิคการแพทย์หญิงอุไรวรรณบุญจันทร์ค่ะหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาดไทยค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องคู่แท้สเต็มเซลล์กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่างแรกเลยค่ะคือน้องแต่ไม่รู้จักเลยว่าสเต็มเซลล์คืออะไรอยากจะให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
3: ค่ะสเต็มเซลล์นะคะจริงๆมีชื่อว่าฮีโมโตมิติกสเต็มเซลล์นะคะก็คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดนะคะซึ่งมันจะสร้างที่ไขกระดูกแล้วก็สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆได้ค่ะ
2: แต่ว่าอย่างงี้การที่เราจะไปบริจาคสเต็มเซลล์ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคู่กันได้ไม่ได้หมายความว่าหนูบริจาคให้พี่หนูแล้วพี่หนูถึงจะรับสเต็มเซลล์หนูได้อันนี้ต้องมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือว่าการบริจาคสเต็มเซลล์นะคะก็คือต้องเป็นการบริจาคพร้อมหมายถึงว่าเป็นการลงทะเบียนไว้ก่อนค่ะก็คือการลงทะเบียนพร้อมบริจาคโลหิตนะคะก็หลังจากนั้นก็คือจะมีการนำเลือดนะคะไปตรวจ HLA ไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะเมื่อวันใดวันหนึ่งที่มีผู้ป่วยที่ต้องการใช้ก็จะแจ้งความจำนงไปที่ทางธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดค่ะเพื่อค้นหาคู่แท้ในคลังว่ามีใครที่ HLA มีความใกล้เคียงกันค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าการตัวตรวจ HLA นี่คือเป็นการเก็บข้อมูลก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: ว่าของเราหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวถ้าเธอต้องการเราคลิกกันเจอกันเอาอันนี้ก็จะเป็นเทียบข้อมูลกับธนาคารกลาง
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วตัวเนี้ยค่ะสอบถามเพิ่มเติมสเต็มเซลล์นี้คือทำไมแบบเราเอาเขาไปทำอะไรต่อคะหรือเพื่ออะไรคะ
3: ค่ะสเต็มเซลล์นะคะก็อย่างที่เรียนแจ้งนะคะว่าไขกระดูกจะเป็นการสร้างสเต็มเซลล์นะคะเพราะนั้นก็คือว่าหากผู้ป่วยมีโรคที่เกี่ยวกับการที่ไขกระดูกไม่สามารถสร้างสเต็มเซลล์ได้ค่ะการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ก็เป็นทางเลือกนะคะที่เป็นทางเลือกในการรักษาที่สำคัญค่ะเพราะว่าโรคที่เป็นโลหิตที่ร้ายแรงอะค่ะก็ที่จะมีปัญหาเรื่องการสร้างสเต็มเซลล์ก็เช่นโรคลิวคีเมียมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือว่าธาลัสซีเมียที่ทุกคนทราบกันดีหรือว่าไขกระดูกฝ่ออะค่ะเขาก็จะไม่สามารถสร้างเซลล์ต้นกำเนิดได
0: ้ก็แสดงว่าความต้องการใช้สเต็มเซลล์ก็ยังไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าโรคนี้ก็คือจำกัดอยู่โรคกลุ่มประเภทนี้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะความต้องการต้องเรียกว่าขึ้นอยู่กับอาการของโรคแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์นะคะทั้งประเทศมีอยู่ที่ประมาณ300,000กว่าคนนะคะแต่ว่าในจำนวนนี้นะคะมีผู้ที่สามารถบริจาคสเต็มเซลล์ได้เพียงแค่600คนเจอคู่แท้แค่600คนแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ประเทศไทยนะคะเมื่อข้อมูลปี68นะคะมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 คนค่ะ
2: ถือว่าความต้องการค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนที่เรามีอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะบริจาคสเต็มเซลล์หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมีเกณฑ์ที่จะต้องลงทะเบียนแล้วจะต้องเตรียมตัวร่างกายยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์นะคะต้องขอเรียนแจ้งก่อนว่าไม่ใช่ว่าลงทะเบียนแล้วจะบริจาคได้เลยลงทะเบียนก็คือการตรวจคัดกรองเบื้องต้นอย่างที่แจ้งไปนะคะสำหรับผู้ที่สามารถเป็นลงทะเบียนได้นะคะก็ต้องอายุที่18ถึง50ปีนะคะแล้วก็เป็นการลงทะเบียนพร้อมบริจาคโลหิตเพราะนั้นก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นก็จะคล้ายกับผู้บริจาคโลหิตทั่วไปเช่นมีน้ำหนักตัวที่45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงผ่านการบริจาคเลือดได้ค่ะ
2: แบบนี้นี่เองนะคะพี่ฝ้าย
0: แสดงว่าในช่วง18ถึง50นี้ก็คือร่างกายยังปกติยังเฟรชอยู่จะบริจาคอะไรก็ย่อมได้ในช่วงนั้นแล้วสำหรับตัวนี้มันมีข้อดีของการรักษาโดยสเต็มเซลล์ยังไงคะ
3: ค่ะข้อดีของการรักษาในสเต็มเซลล์นะคะก็คือว่ามันก็จะเหมือนกับว่าเราได้สร้างระบบเลือดใหม่ให้กับผู้ป่วยค่ะเพราะว่าสเต็มเซลล์ที่เข้าไปอะค่ะหากเขาปลูกถ่ายแล้วสามารถที่จะทำงานได้นะคะก็จะเหมือนสร้างระบบให้กับร่างกายใหม่ก็จะเป็นเพิ่มโอกาสในการรักษาในโรคเลือดร้ายแรงนะคะแล้วก็จริงๆก็เหมือนกับว่า เหมือนกับเราเอาแค่เซลล์จากร่างกายไปแต่ว่าผู้ป่วยนั้นมองว่าเราเขาได้รับชีวิตใหม่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเหมือนกับเปลี่ยนระบบร่างกายของเขาเลยอะค่ะอันนี้เนี่ยแล้วอนาคตต่อไปเนี่ยเขายังจะต้องได้รับการปลูกถ่ายหรือว่าการได้รับสเต็มเซลล์จากคนอื่นอีกหรือไม่คะ
3: ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วการรักษาตอนนี้นะคะถ้าเกิดการรับเข้าไปค่ะไปสร้างระบบเลือดก็คือหมายถึงว่าทำให้สามารถผลิตเซลล์ตัวกำเนิดได้ด้วยตัวเองอะค่ะก็จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ของโรคด้วยโดยปกติแล้วมักจะสามารถสร้างแล้วก็บรรเทาโรคไปได้ค่ะ
0: แต่ไม่ได้หายขาด
3: ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยด้วย
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเต็มเซลล์ 100% ว่าถ้าสมมติเราไปรับมาแล้วเราจะได้หายขาด 100% อันนี้ก็ต้องดูทางด้านของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยแล้วอย่างงี้ค่ะขั้นตอนในการบริจาคสเต็มเซลล์มีเวลานานไหมคะใช้เวลานานไหมคะเหมือนยังไงบ้างคะ
3: ขั้นตอนการบริจาคสเต็มเซลล์นะคะก็ในขั้นตอนการเก็บจนถึงขั้นตอนการเก็บสเต็มเซลล์นะคะจะมี2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีแรกคือการเก็บจากกระแสเลือดก็คือเมื่อผ่านขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วค่ะก็จะมีการฉีดกระตุ้นให้มีเซลล์ต้นกำเนิดออกมาในกระแสเลือดล่วงหน้าประมาณ4วันเพื่อให้มีเหมือนเซลล์ตัวต้นกำเนิดตัวอ่อนเนี่ยค่ะอยู่ในกระแสเลือดเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็จะเข้าไปอยู่จะใช้เครื่องเก็บแยกสเต็มเซลล์อะค่ะโดยเวลาเนี่ยก็จะอยู่ที่ในการทำต่อครั้งประมาณ4ชั่วโมงหรือว่ามาขึ้นอยู่กับปริมาณที่เก็บได้อาจจะมีการเก็บ2ครั้งก็หมายถึงว่าวันนี้เก็บ1ครั้งวันพรุ่งนี้เก็บ1ครั้งค่ะแล้วก็จะมีการเก็บสเต็มเซลล์อีกวิธีนึงคือการเก็บจากไขกระดูกค่ะก็คือเก็บจากด้านหลังตรงกระดูกสะโพกส่วนหลังนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีส่วนของการที่วิสัญญีแพทย์เข้ามาดูแลในการเก็บใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็สำหรับการฟื้นตัวก็ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะสอบถามหน่อยแต่ละวิธีนี้ก็คือค่อนข้างใช้เวลานานมันมีผลกระทบยังไงกับผู้ให้สเต็มเซลล์บ้างไหมคะ
3: ค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นของที่อยู่ในร่างกายเราที่จริงๆตัวเราก็ให้ไปแต่ตัวเราก็ยังสร้างได้ใหม่อ่ะค่ะในโดยปกติแล้วก็จะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายผู้บริจาคค่ะ
0: ก็แสดงว่าก็สามารถที่จะบริจาคให้ได้เรื่อยๆจนถึงอายุ50ปีเลย
2: ใช่
0: หรือว่าความถี่ควรจะถี่กันขนาดไหนคะ
2: ควรเว้นระยะห่างไหมคะว่าวันนี้แบบว่าตอนช่วงอายุ20ไปบริจาคมาแล้ว1ครั้งคนเว้นไหมคะ
3: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่คู่แท้หายากในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจะมีคนที่แมทช์ HIV กับเราเพียงแค
0: ่1ครั้ง1ครั้งเพราะว่าเนี่ยจาก 300,000 คนเนี่ยคู่แท้600เนี่ยบอกโอ้โห
2: น้อยมาก
0: น้ำตาจะไหล
3: ใช่ใช่แต่โดยปกติจะประมาณเจอแค่1ครั้งอะค่ะ
0: อ๋อ1ครั้ง
3: ใช่ก็คือหมายถึงว่าเจอคู่แท้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
0: แต่ว่าความถี่ในการบริจาคอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถให้แบบให้ได้เรื่อยๆไหมคะบริจาคได้เรื่อยๆไหม
3: คือถ้าบังเอิญเราเจอคู่แท้หลายคนก็แล้วแต่ความพร้อมของร่างกายตามแพทย์พิจารณาค่ะแต่อย่างที่เรียนแจ้งว่ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อร่างกายเรามากนักค่ะก็ถ้าบังเอิญ

0: แจ็คพอตเราก็อาจจะต้องมีโอกาส
1: ก็ต้องคอยเช็คนะคะว่าตามความเห็นใจความเห็นของแพทย์ว่าจะยังไงว่าร่างกายคุณโอเคเราเจอของคุณอีกหนึ่งอันจะต้องยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกเจอน้อยมาก 300,000 ได้ 600,000 อันนี้ก็คือแล้วคือพวกที่เขาต้องการสเต็มเซลล์ตรงนี้ค่ะไปใช้ณปัจจุบันแล้วประเทศไทยเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการเขาได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราได้รับการคู่แท้นะคะเราปลูกถ่ายอะค่ะก็อย่างที่ว่าค่ะก็ตอบสนองได้เราต้องยังต้องการผู้ลงทะเบียนอีกเยอะค่ะเพื่อที่จะได้ค้นหาคู่แท้ให้ได้มากขึ้นเพราะว่าตัว HLA เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของประชากรด้วยอย่างพิษณุโลกของเรานะคะตั้งแต่เราเริ่มเปิดรับลงทะเบียนมาก็มีผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ที่ 2,500 รายแล้วค่ะก็เพิ่มโอกาสที่เขาจะได้รับการรักษามากขึ้นค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครนะที่สนใจหรือว่าอยากที่จะลองบริจาค ก็แต่รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือของเพื่อนประชากรร่วมกันนะคะที่จะได้แบบว่าบางคนเราอาจจะมีคู่แท้ที่เราสามารถส่งต่อชีวิตของเราให้เขาได้เหมือนแบบได้อีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะที่บอก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วขั้นตอนในการมอบสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยนี้มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะขั้นตอนหลักๆแล้วนะคะก็จะเริ่มมาจากผู้ป่วยอะค่ะต้องที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องการปลูกถ่ายนะคะก็จะลงทะเบียนเข้ามาในระบบของกลางนะคะธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดกลางค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก็จะมีการค้นหาคู่แท้หรือก็ไปหาดูในฐานข้อมูลว่ามีใครที่ HLA ใกล้ตรงกันเนี่ยค่ะขั้นตอนที่3ก็เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีการตรวจยืนยัน HLA จากผู้บริจาคอีก1ครั้งเพื่อดูความเข้ากันได้อีกครั้งนึงว่ามีโอกาสที่จะเข้ากันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญคือขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริจาคเมื่อได้รู้ว่าเขามีโอกาสที่จะมีคู่แท้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือมนุษย์แล้วตอนนั้นเขายังจะตัดสินใจที่จะบริจาคหรือไม่ถ้าตัดใดที่ตัดสินใจว่าจะบริจาคแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บสเต็มเซลล์แล้วพอเก็บสเต็มเซลล์เสร็จแพทย์ก็จะนำขั้นตอนสุดท้ายก็คือแพทย์จะนำสเต็มเซลล์ไปกับให้กับผู้ป่วยค่ะ
2: อ๋อคือตอนแรกเจาะตอนแรกก็คือทำฐานข้อมูลก่อนไม่ได้เก็บจริง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องมารีเช็คหน้างานอีกทีว่าเข้ากันได้จริงหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้นี่เอง
2: เราก็นึกว่าตอนแรกเก็บกันไปเลย
1: อาจจะต้องมีการประเมินเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ถามส่วนตัวอย่างที่บอกว่ามี2วิธีการบริจาค
0: ค
1: ือการเหมือนบล็อกหลังใช่ไหมคะเหมือน
0: เวลาสลบเก็บจากกระดูกสะโพกส่วนหลังค่ะ
1: อันนี้ก็คือถ้าถามว่าแนะนำวิธีไหนมากกว่ากันคะถ้าสมมติว่าสนใจอยากจะไปบริจาค2วิธีนี้แนะนำวิธี
0: จริงๆขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมินเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันต้องดูที่ว่าสามารถเก็บจากกระแสเลือดได้หรือไม่เพราะเป็นวิธีแรกนะคะที่เก็บจากกระแสเลือดว่าพอแบบมีเส้นเลือดที่ใหญ่เพียงพอที่จะบริจาคไหมแล้วก็พอกระตุ้นไปแล้วสามารถเก็บตัวสเต็มเซลล์ได้เพียงพอหรือไม่อะค่ะขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาแต่โดยปกติแล้วมักจะเลือกวิธีแรกมาก
2: เพราะดูแล้วมันง่ายมากกว่ากันแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของวิสัญญีแพทย์อีกด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็ตาม
1: ค่ะแล้วอย่างการบริจาคสเต็มเซลล์ส่วนคนที่สนใจเขาอยากจะไปบริจาคเนี่ยสามารถที่จะไปที่ไหนได้บ้างคะ
0: ค่ะในเขตพิษณุโลกนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนบริจาคพร้อมกับการบริจาคโลหิตที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกถนนพระองค์ดำได้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยากจะบริจาคสเต็มเซลล์เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าบริจาคเลือดแล้วลองบริจาคสเต็มเซลล์ไปด้วยบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งคู่ของเราเนี่ยช่วยคนได้หนึ่งคนซึ่งก็ต้องไปขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่า
2: ลงทะเบียนกับเขาไว้ก่อนแล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างคะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อยากจะรบกวนฝากว่าสำหรับท่านใดที่มีความพร้อมนะคะสามารถลงทะเบียนสนใจลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ได้นะคะเนื่องจากว่าท่านอาจจะเป็นแค่หนึ่งในฐานข้อมูลวันหนึ่งเราก็ลงทะเบียนไปเฉยๆแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าไหนเราจะเป็นคู่แท้เป็นความหวังของชีวิตของผู้บริจาคของผู้ป่วยท่านใดนะคะก็อยากจะให้ลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะเพื่อที่เพิ่มโอกาสการรักษาแล้วก็ในปีนี้นะคะศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนะคะ

0: ก็ได้จัดโครงการรณรงค์นะคะสำหรับการบริจาคสเต็มเซลล์ในเดือนกันยายน2019นะคะโดยที่โครงการคือก้าวสู่ปีที่25สเต็มเซลล์คือความหวังนะคะบริจาคโลหิตแล้วก็ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ในช่วงเดือนนี้นะคะที่ภาคบริการโลหิตนะคะจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกลายลิมิเต็ดประจำปีค่ะ
1: เป็นลายยังไงคะ
0: ก็จะเป็นปกติเสื้อยืดสเต็มเซลล์จะมีการเปลี่ยนลายทุกปีเนื่องจากว่าก็จะมีเปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาประกวดการออกแบบลายก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีก็จะเป็นลักษณะมาสคอตของสเต็มเซลล์ค่ะก็จะมีน้องอยู่2คนก็สามารถจะมีได้รูปได้ค่ะ
2: ลายขึ้นอยู่ที่หน้าจอเราวันนี้เลยนะคะเป็นเสื้อยืดทีเชิ้ตสุดพิเศษที่เป็นลายลิมิเต็ดที่เปลี่ยนไปทุกๆปีอันนี้สำหรับใครที่ต้องการที่จะบริจาคนะส่งต่อ1สเต็มเซลล์ของเราให้กับผู้ที่ป่วยที่ต้องการรับการบริจาคค่ะก็สามารถที่จะบริจาคได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ร่วมกันค่ะก็นอกจากสเต็มเซลล์ก็โลหิตเนาะ
2: ใช่ค
1: ่ะสามารถบริจาคได้ค่ะและคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการห้องนั่งเล่าของเราค่ะพวกเรา3คนพร้อมทีมงานรายการห้องนั่งเล่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยๆบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันอย่ามาฟังแม
0: ่นี่แหละ PBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: ยายหยางฮันอ่ะ
0: แม
1: ่ลูกยายหยางฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮงกอ
0: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ่นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะช่วงเทศกาลไหนเรื่องของสุขภาพยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะอย่างหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยนะคะแล้วก็หลายท่านอาจจะอยากทราบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะอาการเป็นยังไงบ้างแล้วกลุ่มไหนบ้างที่เข้าข่ายจะเป็นโรคนี้นะคะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะรายการของเราวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่านะคะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะเราเคยได้ยินไวรัสตับอักเสบบีนะคะแล้วจริงแล้วโรคนี้มันมีกี่ตัวมันมีชนิดไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงอาการมันเป็นแบบไหนและพอเป็นแล้วจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ทั้งหมดนี้วันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับอาจารย์หมอนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณพินโยพรพาณิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของไวรัสตับอักเสบจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ A บ้างชนิดต่างๆจริงๆแล้วมันมีกี่ชนิดเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดอยากจะให้อาจารย์หมอได้บอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คะ
2: ก็เดี๋ยวรบกวนขอสไลด์นิดนึงนะคะค่ะก็โรคไวรัสตับอักเสบนะคะเนาะก็ตามชื่อโรคเลยนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะก็ตัวไวรัสตับอักเสบเนี่ยเป็นตัวไวรัสเล็กๆนะคะก็เมื่อมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปมีผลที่จำเพาะกับตัวของตับเป็นหลักนะคะซึ่งหลังจากที่มีการติดเชื้อตับเขาก็จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเฉียบพลันแล้วก็แบบที่เรื้อรังได้ซึ่งก็จะขึ้นกับว่าติดเชื้อชนิดไหนติดเชื้อตอนอายุเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าอายุก็มีผลใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะอายุของการติดเชื้อก็มีผลค่ะชนิดมีผลค่ะ
0: นั่นหมายความว่าไวรัสตับอักเสบต้องมีหลายชนิดแน่ๆ
2: มีหลายชนิดค่ะใช่
0: มีกี่ชนิดคะอาจารย์แล้วแต่ละชนิดมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะ
2: โอเคเดี๋ยวมีอยู่5ชนิดนะคะที่เจอได้บ่อยนะคะแล้วก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะจำง่ายๆ A B C D E นะคะอันนี้เป็นชนิดที่พบได้นะคะก็จริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่พบบ่อยๆเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน
0: ก็คือมี5ตัวนี้นะคะ
2: ตัว D เนี่ยอาจจะเจอได้น้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะคะวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันหลักๆเนี่ยก็คงจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือ A B C แล้วก็ D นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
0: มี A มี B มี C แล้วก็ E นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือมี5ชนิดมี A B C D E น
2: ั่
0: นแหละนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พบบ่อยก็คือมีไวรัสตับอักเสบ A B C แล้วก็ E นะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ลงลึกสักนิดนึงว่าแต่ละตัวมันอาการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มันมีความแตกต่างกันไหมเราจะได้เทียบให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: นี่เราแยกสีไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็สีช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของการติดเชื้อนะคะก็สีม่วงนะคะ A กับ E เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการติดผ่านทางการรับประทานเชื้อเข้าไปนะคะเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีส่วน B กับ C เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการติดผ่านเลือดนะคะก็มีการมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยสัมผัสเลือดของผู้มีการติดเชื้อก็จะมีการติดเชื้อ B กับ C ได้นะคะก็งั้นเดี๋ยวเรามาดูตัว Aกับตัว E กันก่อนดีนะคะตัว A กับตัว E เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสชนิดที่มีการติดผ่านทางการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะทั้ง A หรือว่า E นะคะจะเห็นว่าในรูปเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการกินอาหารหรือน้ำอย่างเดียวเห็นรูปสัตว์น้ำไหมคะ
0: มีปูมีหอยมีกุ้งค่ะอาจารย์คะ
2: ก็คือว่าตัวของไวรัสตัวนี้ถ้าสมมติว่าเขาลงไปอยู่ในแหล่งน้ำนะคะเนาะแล้วเขาเนี่ยจะสามารถไปอยู่ตามเปลือก ของสัตว์น้ำเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานสัตว์น้ำเหล่านี้โดยที่ไม่ได้ทำให้สะอาดหรือว่าไม่ได้ล้างสะอาดไม่ได้ปรุงสุก มีโอกาสจะติดเชื้อไวรัสกลุ่มนี้ได้นะคะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างตัว A เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างนะคะเพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยเขาอยู่ในอุจจาระของผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยบางชนิดก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้นะคะส่วนตัว E มีรูปคุณหมูน่ารักนะคะเนาะคุณหมูทำให้ติดเชื้อได้ยังไงตัวไวรัสตัว E เนี่ยเขามีกันอยู่หลายสายพันธุ์นะคะก็สายพันธุ์ที่เราเจอได้บ่อยในประเทศเราเนี่ยจะเป็นชนิดที่3ตัวนี้จริงๆมีการติดเชื้อเยอะในหมูนะคะก็พอเขาติดเชื้อในหมูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อออกมากับอุจจาระของหมูคนที่อยู่ใกล้ๆฟาร์มหมูนะคะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับฟาร์มหมูนะคะใช้น้ำในแหล่งน้ำที่ออกมาจากฟาร์มหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ E ได้ค่ะไวรัส A กับไวรัส E ลักษณะเด่นอีกอันนึงก็คือว่าส่วนใหญ่เมื่อมีการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะมีการแสดงอาการออกมาเป็นแบบไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวจะมีให้ดูต่อไปว่าเฉียบพลันเนี่ยเขาแสดงอาการออกมายังไงใช่ค่ะแล้วก็ไวรัส A กับไวรัส E ส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อเฉียบพลันแล้วก็มักจะหายได้เองแต่ว่าช่วงที่มีการติดเชื้อก็อาจจะอาการค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเนาะแต่ว่าก็หายได้เองนะคะแล้วก็เจอการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยไวรัส A ไม่เจอนะคะแต่ว่าไวรัส E เจอได้นะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรจำเพาะก็คือกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนทั่วไปติด A ติด E นะคะก็มักจะติดเชื้อแบบเฉียบพลันแล้วก็จะหายค่ะ
0: หายเอง
2: ใช่ค่ะหายเองหายค่ะ
0: แต่ถ้าในกรณีที่เป็นคนที่มีอาการเยอะนิดนึงก็อาจจะต้องเข้ามารับการรักษาไหมคะ
2: ใช่ค่ะในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยบางคนก็จะเหลืองเยอะอ่อนเพลียทานไม่ได้ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือการคลื่นไส้อาเจียนค่ะสมมติว่าเขาคลื่นไส้อาเจียนทานไม่ได้เลยเขาขาดน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องมาให้น้ำเกลือหรือว่าให้ยาต้านอาเจียนแล้วก็ให้การรักษาประคับประคองจนเขาค่อยๆดีขึ้นค่ะ
0: แต่ถ้าในคนที่อาการเป็นไม่เยอะก็สามารถหายเองได้
2: ใช่ค่ะก็คือไม่มียารักษาไวรัสตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: A กับ E ไปแล้วค่ะอาจารย์คะเป็นสีม่วงเหมือนกันเลยอีก2ตัวก็คือ B กับ C
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แยกสีให้เห็นชัดเจนเป็นสีเขียวยังไงคะอาจารย์คะ
2: ก็ B กับ C ตามรูปเลยนะคะก็คือเป็นการติดต่อผ่านเลือดนะคะเนาะก็ไวรัส B กับไวรัส C เนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดที่สามารถทำให้เกิดการอักเสบของตับได้ทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังนะคะเนาะก็เป็นได้ทั้ง2แบบเลยนะคะการติดผ่านเลือดเนี่ยก็ของ B กับ C นะคะจะเจอแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะของไวรัส B เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะคะก็ประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยมีการประมาณการนะคะว่าปริมาณไวรัสเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนในประเทศไทยประมาณว่ามีคนไข้ถึงประมาณ2ถึง3ล้านคนเลยทีเดียวในประเทศไทยนะคะก็ค่อนข้างเยอะสาเหตุของการติดเชื้อไวรัส B ในประเทศไทยที่ติดเยอะเนี่ยเกิดจากการติดผ่านมารดาสู่บุตรคุณแม่ที่มีการติดเชื้อนะคะตอนช่วงที่คลอดน้องอะค่ะก็อาจจะมีการผ่านเชื้อมาสู่น้องได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการติดเชื้อเรื้อรังกว่าจะมาทราบก็อายุมากแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะเป็นลักษณะที่พบบ่อยในประเทศเราแต่ว่าจริงๆก็ติดผ่านทางพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่ปลอดภัยบางอย่างนะคะเนาะหรือว่าเข็มฉีดยาหรืออะไรได้เช่นเดียวกันนะคะไวรัส C นะคะอันนี้ตัวต่อไปนะคะไวรัส C เนี่ยติดผ่านเลือดแต่ว่าติดผ่านจากมารดาสู่บุตรค่อนข้างน้อยที่เจอเยอะเนี่ยก็คือพฤติกรรมความเสี่ยงนะคะเนาะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็ถ้าในอดีตเนี่ยก่อนที่เราจะตรวจเจอไวรัส C ตัวนี้นะคะเนาะก็เรายังไม่สามารถคัดกรองหาไวรัส C ในเลือดที่ทำการปลูกถ่ายได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นคนที่มีการปลูกถ่ายเลือดโดยเฉพาะก่อนปี2535เนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ได้นะคะไวรัสตับอักเสบ C ในช่วงที่ติดเชื้อเฉียบพลันเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการนะคะเนาะแต่ว่าคนไข้ส่วนนึงเนี่ยก็อาจจะมีตับอักเสบเฉียบพลันได้แต่ประมาณ 80% เขาจะกลายเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังมาแสดงอาการอีก10ปี20ปีให้หลังเกิดเป็นตับแข็งมะเร็งตับไปแล้วนะคะ
0: นี่นะคะก็เป็นไวรัสตับอักเสบ B กับ C นะคะจะเห็นถึงความแตกต่างทั้งในเรื่องของการแพร่เชื้อ สถานที่ที่รับเชื้อต่างๆนะคะแต่ว่าเราสังเกตแล้วส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ไหมคะอาจารย์
2: การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยเนี่ยจริงๆติดเชื้อได้แทบทุกตัวเลยนะคะค่ะก็อย่างเห็นรูปเตียงเนาะเอาให้เห็นง่ายๆนะคะก็คือใช่ค่ะเพราะว่า

0: ความเสี่ยงทั่วไปนะคะเนาะอย่างเช่นการใช้เข็มฉีดยาก็จะมีการควบคุมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักกันเองเนี่ยบางทีก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะเนาะแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะเนาะพวกสัตว์น้ำมีเปลือกนะคะเนาะ
1: สัตว์น้ำมีเปลือกนะคะ
0: ก็ต้องปรุงให้สุกนะคะล้างให้สะอาดค่ะ
1: เป็นปูเป็นหอยเป็นกุ้งเนี่ยโอ้โหบางคนบอกว่ากินแบบดิบๆเลยนะคะอาจารย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาหันมารับประทานแบบสุกๆนะคะทีนี้เรื่องของการติดต่อค่ะอาจารย์หลายคนก็มีความเข้าใจไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่านะอาจารย์ว่าการที่เราไปนั่งร่วมวงกินข้าวกับคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A B C หรือว่า E เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาด้วยกินข้าวช้อนเดียวกันหรือว่าสัมผัสตัวกันเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์การสัมผัสหรือว่าการทานอาหารร่วมกันเนี่ยไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อนะคะเนาะก็จากที่เห็นก็คือว่าเราไม่ได้ติดผ่านทางตัวของน้ําลายหรืออะไรนี้ยกเว้นว่าเรามีเยื่อบุที่เขามีแผลนะคะถ้าอย่างนั้นอาจจะติดเชื้อได้ผ่านน้ําลายผ่านอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้ากินข้าวด้วยกันธรรมดานะคะเนาะใช้ช้อนกลางใช้อะไรล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
1: นะคะคือบางคนฟังอยู่แล้วบอกว่าเอฟมีคนใกล้ตัวติดเชื้อไวรัสสักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไม่กล้าไปกินข้าวด้วยกันหรือไม่กล้าที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่กล้าไปสัมผัสตัวอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะคะอาจารย์
0: ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
1: ยกเว้นว่าจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหรือว่ามีแผลแล้วก็ไปสัมผัสโดนน้ำลายหรือว่าโดนเลือดต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้เรามาพูดถึงอาการกันบ้างค่ะอาจารย์ไวรัสไม่ว่าจะเป็นตัว A ตัว B ตัว C ตัว E อาการเขาเหมือนกันไหมคะอาการหรือว่าสัญญาณเตือนที่เราสามารถรู้ได้เลยว่าเนี่ยคืออาการของการติดเชื้อไวรัสตัวนี้
0: ก็อาการเนี่ยก็เขาก็จะแบ่งออกเป็นแบบติดเชื้อเฉียบพลันกับติดเชื้อเรื้อรังนะคะเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์นิดนึงนะคะอาการของโรคติดเชื้อไวรัสนะคะเนาะก็ถ้าสมมติว่าตัวทั้งทุกตัวนะคะ A ถึง E เนี่ยเกิดเป็นลักษณะตับอักเสบเฉียบพลันได้นะคะตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเฉียบพลันนะคะในระยะที่น้อยกว่า6เดือนคนไข้จะมาด้วยยังไงนะคะเนาะก็คือว่ามีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารขึ้นไส้นะคะมีเจ็บตับได้นะคะอยู่ที่ชายโครงขวาแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยคนไข้มักจะเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยอย่างที่ตอนช่วงต้นได้บอกไปก็คือการติดเชื้อถ้าสมมติว่าอายุน้อยๆนะคะเด็กบางคนก็อาจจะไม่ได้แสดงอาการแต่ว่าก็อาจจะนํามาแพร่เชื้อให้ที่บ้านได้อยู่นะคะเนาะก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าติดเชื้อแบบเฉียบพลันเนี่ยมักจะหายเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าในบางรายเนี่ยก็มีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงได้ก็คือเจอตับวายได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้เจอบ่อยแต่ว่าก็เป็นภาวะที่อันตรายนะคะที่เจอได้ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะคะอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบตับอักเสบเรื้อรังนะคะอันนี้คือในร่างกายเนี่ยพอเขามีการติดเชื้อเข้าไปนะคะเขาไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้เชื้อก็อยู่ในร่างกายยาวนานมากกว่า 3-6 เดือนนะคะในกรณีอย่างนี้คนไข้จะเกิดตับอักเสบเรื้อรังภาวะที่มีการตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยเขามักจะไม่แสดงอาการค่ะก็ถ้าสมมติว่าไปเจาะเลือดตรวจเนี่ยอาจจะมีค่าตับอักเสบที่สูงขึ้นในบางรายนะคะเนาะก็อาจจะเจอได้บางคนอาจจะรู้สึกเพลียๆมีปวดท้องขวาบนเรื้อรังอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อาการแสดงให้เห็นเด่นชัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าคนไข้บางรายมาหาหมอช้ามากนะคะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการให้เห็นชัดเจนกว่าที่จะมานะคะเนาะก็อาจจะเจอว่ามีภาวะแทรกซ้อนแล้วที่เจอได้ก็คือการดำเนินโรคไปเป็นตับแข็งมะเร็งตับนะคะซึ่งอาการแสดงในส่วนนี้ก็คือคนไข้อาจจะท้องโตขึ้นเริ่มมีเหลืองเนาะมีตับโตแล้วก็มีปวดท้องได้ถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือโรคเขาเป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้เนี่ยก็จะตั้งแต่ B C D E ได้เลยแต่ว่าที่เจอบ่อยนะคะจะเป็นตัว B กับตัว C นะคะที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังแบบนี้ซึ่งกรณีแบบนี้ต้องใช้ยารักษา
1: เท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องมีการรักษา
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆถ้าเป็นช่วงต้นเนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นแบบเรื้อรังนะคะจะไม่มีอาการ
1: แล้วพอมารู้ตัวอีกทีก็คือมันเป็นเยอะแล้วแบบนี้

0: ถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าข่ายเราอาจจะแบบว่าน่าจะใช่แล้วล่ะเราจะตรวจได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะอาจารย์ก่อนที่มันจะลุกลามไปจนถึงระยะท้ายๆเนี่ยค่ะ
1: ในปัจจุบันตรวจง่าย
2: มากก็คือเจาะเลือดตรวจแล้วก็ทราบผลเลยค่ะก็เราตรวจได้ทั้งเป็นภูมิคุ้มกันนะคะต่อไวรัสก็คือซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าเคยมีการติดเชื้อมาก่อนนะคะเนาะหรือในบางคนเคยฉีดวัคซีนเนี้ยเราก็สามารถตรวจได้ว่าภูมิขึ้นหรือยังแล้วก็เราสามารถส่งตรวจตัวปริมาณไวรัสที่จำเพาะกับไวรัสแต่ละตัวได้
0: ค่ะมันมีแบบที่เทสด้วยตัวเองได้ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะยังไม่มีนะคะเพราะมันต้องใช้เลือดใช่ค่ะต้องใช้เลือดก็ต้องใช้ปริมาณเลือดเยอะนิดนึง
0: แต่ก็ต้องดูว่าตัวเองมีความเสี่ยงจริงๆอย่างบางคนแค่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นก็เดินเข้ามาแล้วบอกหมอว่าอยากจะเจาะเลือดแบบนี้ก็ไม่ได้อาจจะต้องมาดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องของพันธุกรรมอย่างบางชนิดที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะมีบางชนิดที่สามารถส่งต่อจากแม่สู่ลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่เรามีประวัตินะคะก็อาจจะต้องเข้ามารับการตรวจสักนิดนึงนะคะหรือบางชนิดที่มันเป็นเรื้อรังเนี่ยอาการมันอาจจะไม่เยอะจริงๆบางทีถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะคะก็อาจจะต้องสังเกตอาการของตัวเองนะคะปัจจุบันค่ะอาจารย์คะเรื่องของการรักษาไวรัสตับชนิดต่างๆของเราเนี่ยมันมีนอกจากยาเรามีอย่างอื่นอีกไหมคะมีเป็นวัคซีนป้องกันนี้มีไหมคะ
2: อ๋อในปัจจุบันนี่มีวัคซีนนะคะซึ่งไวรัสเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะก็มีไวรัสที่เรามีวัคซีนเนี่ยจริงๆมี3ตัวนะคะก็คือ A B แล้วก็ E แต่ว่าตัว E เนี่ยไม่ได้รับการแนะนำให้ใช้ในประเทศไทยในไทยเนี่ยก็จะเหลือแค่2ตัวก็คือ A กับ B นะคะก็ในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวฟังนิดนึงว่าเราน่าจะต้องไปฉีดหรือเปล่านะคะ A นะคะเนาะก็ฉีดวัคซีน2เข็มนะคะห่างกัน6เดือนโดยแนะนำว่าให้ทำการตรวจหาภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อก่อนนะคะก็สาเหตุที่ต้องตรวจหาภูมิต้านทานเนี่ยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอาจจะไม่ได้แสดงอาการ
0: แล้วก็คือไม่รู้ตัวไงแล้วอาจารย์
2: ใช่ค่ะตัวของไวรัส A เนี่ยเราติด1ครั้งเราจะไม่ติดซ้ำอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเช็คแล้วโอเคเรามีภูมิต้านทานเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเคยติดเชื้อมาในอดีตหรือเราเคยฉีดวัคซีนมาในอดีตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคะโดยที่ไวรัส A เนี่ยเราจะแนะนำว่าจะฉีดในคนที่เราจะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการที่มีสุขอนามัยไม่ดีนะคะก็อาจจะมีบางประเทศนะคะน้องที่เราอาจจะกังวลนิดนึงเรื่องสุขอนามัยแล้วก็อาจจะฉีดก่อนเดินทางประมาณ 2-4 สัปดาห์นะคะในคนที่มีโรคตับเรื้อรังมีตับแข็งนะคะมีโรคเรื้อรังมีภูมิต้านทานต่ำหรือคนที่เราจะต้องไปประกอบอาหารนะคะทำอาหารให้กับผู้อื่นนะคะทำงานในศูนย์เด็กเล็กเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าติดเชื้อเด็กๆ เนี่ยเขาไม่มีอาการใช่ไหม
0: คะ
2: แต่เขาเอาเชื้อไปที่บ้านได้เขาไปแพร่ให้ที่โรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะกลัวเขาติดเชื้อถ้าทำงานในศูนย์เล็กๆนะคะก็แนะนำให้มาฉีดวัคซีนหรือคนไข้ที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกไปตอนต้น
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นไวรัส
0: A นะคะ
2: ส่วนอีกตัวนึงไวรัส B นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่ฉีด3เข็มนะคะห่างกันที่0 1แล้วก็6เดือนนะคะก็3เข็มโดยที่เราก็จะแนะนำก่อนว่าตรวจก่อนนะคะว่าเรามีการติดเชื้อหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ค่อนข้างเงียบนะคะน้องคือกว่าที่เราจะรู้ว่าเรามีการติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะ
0: ใช่ค่ะ
2: ในช่วงแรกเราอาจจะไม่รู้เรามีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเช็คก่อนเรามีการติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการติดเชื้อเราก็ไปรักษานะคะหรือถ้าเรามีภูมินะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เกิดหลังปี2535เรามีการฉีดวัคซีนแรกคลอดนะคะในส่วนของวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ให้กับเด็กแรกคลอดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะได้วัคซีนตั้งแต่เด็กๆละถ้าเรามีภูมิอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เช็ค2อย่างนะคะติดเชื้อหรือเปล่ามีภูมิหรือยังนะคะถ้าไม่ติดเชื้อไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีน3เข็มนะคะแนะนำให้ฉีดในใครบ้างนะคะก็จะมีคนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์เสี่ยงนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้เขาต้องสัมผัสเลือดสัมผัสสารคัดหลั่งเยอะคนไข้โรคตับโรคไตเรื้อรังคนที่ติดเชื้อ HIV คนที่อยู่ใกล้

0: คนที่มีการติดเชื้อมีคนในบ้านเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ทารกแรกคลอดทุกรายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเขาอยู่ในวัคซีนมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเด็กแรกคลอดในปัจจุบันทุกคนเนี่ยจะได้วัคซีนไวรัส
1: ก็คือได้รับอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็น2ตัวให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนถึงความแตกต่างว่าใครบ้างที่ควรฉีดอย่าง A เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะอาจารย์ก็คือบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไปประเทศเนี้ยมันเสี่ยงหรือเปล่าจริงๆก่อนที่เราจะเดินทางเราก็จะได้รับคำแนะนำจากคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวัคซีนตัวไหนบ้างที่เราควรจะฉีดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะรวมไปถึงผู้ที่ประกอบอาหารต่างๆอย่างที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นี้ส่วน B เนี่ยต้องบอกว่าเราได้ยินบ่อยมากนะคะอาจารย์สำหรับไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยก็มีเรื่องของการให้ความรู้ออกไปว่าคนที่เกิดหลังเกิดก่อนปี2535เราจะไม่ได้รับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างปัจจุบันถูกไหมคะ
0: ค่ะก็คนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยพอไม่ได้รับวัคซีนนะคะเนาะเราก็จะพบว่าเรทของการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 5% นะคะเนาะของประชากรไทยเราทั้งหมดนะคะในขณะที่หลังจากที่มีการให้วัคซีนไปแล้วคนที่เกิดหลังปี2535เนี่ยโอกาสเจอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 1-2% เท่านั้นก็น้อยลงไปมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นคำแนะนำนะคะเนาะว่าคนที่เกิดก่อนปี2535เรามีโอกาสสูงที่จะมีการติดเชื้อก็ต้องมาตรวจเช็คนิดนึง
1: ค่ะค่ะถ้าหลายท่านติดตามในเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงในโซเชียลของเรานะคะช่องทางของเราก็จะมีข่าวสารมีคลิปต่างๆที่ออกมาให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะคะที่ผู้ที่เกิดก่อนปี2535อาจจะต้องไปเช็คภูมิตัวเองสักนิดนึงว่ามีภูมิหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเราสามารถไปฉีดได้เลยไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องเสียตังค์เอง
0: ตัวของไวรัสนี้ถ้าฉีดในผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะคะใช่ค่ะทั้ง A ทั้ง B เนี่ยก็จริงๆมันเป็นวัคซีนที่อาจจะต้องชำระ
1: อาจจะเลยวัยเรามาแล้วเงี้ยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็แนะนำว่าให้เช็คภูมินะคะและเช็คการติดเชื้อก่อนเสมอนะคะก่อนที่จะเข้ารับการฉีดค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของวัคซีน A กับ B มีอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: มี มี อีกตัวนึงแต่ว่าจริงๆเป็นวัคซีนที่ใช้เฉพาะในประเทศจีนค่ะก็ตอนนี้เนี่ยในไทยยังไม่ได้รับการapprove ให้ใช้นะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ไทยก็จะมี2ตัวนี้ก็คือ A กับ B ใช่ค่ะทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วพอเราไม่ได้ฉีดสมมติว่าเราไปตรวจภูมิมาแล้วไม่มีภูมิเลยแล้วไม่ได้ฉีดแล้วอยู่มาวันนึงติดเชื้อขึ้นมามันจะนำไปสู่การเป็นโรคตับแข็งได้อันนี้จริงไหมคะอาจารย
0: ์ก็ในบางตัวนะคะไวรัสที่มีการทำให้เกิดการติดเชื้อแบบเรื้อรังได้ค่ะเนาะก็ถ้าการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยเขาตามชื่อเลยนะคะก็คือมีการเกิดตับอักเสบเรื้อรังการเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยเขาก็จะส่งผลทำให้ตัวค่าการทำงานตับสูงอยู่ตลอดนะคะตับก็ถูกทำลายผลก็เลยมีการทำให้เกิดพังผืดตับตามมาพังผืดตับที่มากขึ้นเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งภาวะตับแข็งก็จะส่งผลทำให้เกิดการเกิดตัวของมะเร็งตับในอนาคตได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่มีตับแข็งแต่มีมะเร็งตับก็ได้เพราะว่าตัวเชื้อของไวรัสเขาเนี่ยเขาเข้าไปเหมือนกับไปอยู่กับ DNA ในร่างกายของเราเนาะผลก็เลยทำให้มีการกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่มีตับแข็งก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการปล่อยให้มีการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไม่ดีนะคะ
1: ที่ถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าถ้าเราฟังอาจารย์มาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าโรคเนี้ยบางชนิดเนี่ยมันสามารถหายเองได้
0: ใช่ค่ะ
1: อาการมันเป็นไม่เยอะหลายคนฟังแบบนี้ก็อาจจะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะอาจารย์แต่พอมาฟังบอกว่ามันอาจจะต่อเนื่องไปเชื่อมโยงไปจนถึงการเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่บอกว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าทำงานในสถานประกอบการที่ควรจะได้รับวัคซีนเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจหาภูมิแล้วก็ไปรับวัคซีนสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะการรักษาของเราไวรัสตับอักเสบ ทุกๆชนิดที่เราพูดคุยกันมามันสามารถรักษาให้หายขาดเลยได้ไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับหลายอย่างนะคะก็เอาขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันก่อนถ้าเขามีการแสดงออกมาเป็นแบบติดเชื้อเฉียบพลันเนี่ยคนไข้ส่วนนึงนะคะเนาะส่วนใหญ่เลยล่ะก็จะหายจากการติดเชื้อได้นะคะเนาะก็คือหายได้ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ในกรณีที่มีการติดเชื้อเรื้อรังนะคะเนาะอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดนึงนะคะไวรัสที่ติดเชื้อเรื้อรังที่เมื่อกี้เราคุยกันหลักๆ ก็คือตัว B กับตัว C ถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่เอาตัว C ก่อนตัว C เนี่ยใช้ยารับประทานนะคะน้องปัจจุบันมีการคิดค้นยาในการรักษาดีมากนะคะทานประมาณสัก3เดือนหายขาดประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน 95% นะคะ C เนี่ยหายขาดแต่ปัญหาของเขาก็คือเขาติดเชื้อซ้ำได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากที่หายแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ไปมีพฤติกรรมเสี่ยงจะได้ไม่ติดเชื้อมาใหม
1: ่ค่ะ
0: ส่วนตัว B นะคะเป็นตัวที่รักษายากนะคะเนาะรักษายากคำว่ายากก็คือว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีการหายขาดอย่างแท้จริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดเชื้อเข้าไปเนี่ยตัวเชื้อจะอยู่ในร่างกายอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะแล้วก็แม้ว่ามันจะมีการหายจากโรคอันนี้มันไม่ใช่หายจริงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงต้องไปได้เคมีบำบัดต้องได้ยากดภูมิกรณีอย่างเงี้ยไวรัส B อาจจะกลับมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไวรัส B เนี่ยเป็นตัวที่หายได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ก็มียารักษาเพื่อช่วยลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดนะคะซึ่งผลเนี่ยก็ช่วยลดการเกิดตับแข็งแล้วก็เกิดมะเร็งตับให้คนไข้ได้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้หายขาดค่ะ
1: ตัว B นี่เราก็จะได้ยินบ่อยแล้วก็เป็นตัวที่ดื้อนะคะอาจารย์
0: เจอบ่อยแล้วก็ดื้อใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่เกิดก่อนปี2535คือเราไม่ได้รับวัคซีนแน่ๆนะคะลองไปตรวจดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีภูมิก็แนะนำให้ลองไปหาสถานพยาบาลที่มีวัคซีนตัวนี้แล้วก็ฉีดเพื่อเป็นการป้องกันจริงๆแล้วคำว่าป้องกันเนี่ยหลายคนบอกว่าพอเราฉีดแล้วเราจะไม่เป็นใช่ไหมส่วนนึงก็อาจจะไม่เป็นแต่พอเราเป็นแล้วการที่เราได้รับวัคซีนก็คือจะช่วยให้อาการมันไม่เป็นเยอะขึ้นใช่ไหมคะสาระ
0: อันนี้จะไม่เหมือนวัคซีนทั่วไปนะคะก็คือเราหวังผลป้องกันการติดเชื้
1: อ
0: ใช่ค่ะเราหวังผลป้องกันการติดเชื้อวัคซีนไม่ได้ทำให้เมื่อติดเชื้อแล้วโรคมันบรรเทาลงแต่ว่าถ้าภูมิขึ้นเราก็มักจะไม่ติดเชื้อแล้วค่ะจะไม่เหมือนวัคซีนอย่างเช่นที่เขาแนะนำใช่ค่ะบอกว่าฉีดไปก่อน
1: ลดความรุนแรง
0: ก็ลดความรุนแรงอันนี้จะไม่เหมือนกันเราหวังผลว่ามันต้องป้องกันการติดเชื้อได
1: ้
0: แล้วก็จะขอเน้นนิดนึงพูดถึงไวรัส B แล้วเนี่ยก็ในอดีตเนี่ยจะมีคนไข้ส่วนนึงที่เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นพาหะไวรัส B อันนี้อาจจะเคยได้ยินกัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยคือคนไข้ที่เป็นพาหะไวรัส B เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นพาหะโรคไม่ดำเนินไปเป็นมะเร็งหรือว่าตับแข็งอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนนะคะแนะนำว่าให้เข้ามาตรวจนะคะเนาะคือถึงแม้ว่าจะเคยมีคนบอกว่าเป็นพาหะเฉยๆอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ต้องเข้ามาตรวจประเมินเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีตับอักเสบเรื้อรังได้นะคะเนาะแม้ว่าตอนนั้นโรคจะค่อนข้างสงบก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันแนะนำว่าถ้าเคยทราบว่ามีการติดเชื้อนะคะก็แนะนำให้ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะได้รับยาหรืออาจจะไม่ได้รับยาซึ่งมันก็จะขึ้นกับข้อบ่งชี้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าต้องมีการติดตามนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะนะคะก็ท่านที่รู้ว่าตัวเองเป็นพาหะก็ต้องติดตามอาการของตัวเองติดตามเรื่องของการติดเชื้อของตัวเองว่าเชื้อมันยังมีอยู่ไหมอะไรยังไงนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ไปรับวัคซีนในที่อาจารย์บอกเพราะมันก็จะมีความแตกต่างกับวัคซีนอื่นต้องยอมรับว่าเราเคยได้ยินว่าวัคซีนหลายๆตัวเนี่ยฉีดไปแล้วมันยังสามารถติดเชื้อได้แต่มันจะลดความรุนแรงของโรคแต่วัคซีนตัวนี้ก็คือฉีดไปแล้วต้องไม่ติดเชื้อถูกไหมคะอาจารย์
0: ระวังผลไม่ติดเชื้
1: อเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดป้องกันไว้นะคะเพราะถ้าติดเชื้อมาแล้วบางทีเราอาจจะเป็นผู้โชคร้ายที่นำไปสู่ตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับได้นะคะอาจารย์พอพูดมาถึงเรื่องของการรักษาอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งก็เข้าใจว่าพอเราได้ยินบอกว่าบางชนิดเนี่ยมันสามารถหายเองได้หลายคนก็ไม่ไปหาหมอแต่ก็พยายามที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรค่ะอาจารย์สมุนไพรช่วยรักษาไวรัสตับอักเสบหรือว่าช่วยในการที่จะฟื้นฟูตับของเราได้จริงไหมคะอาจารย์
0: อันนี้เดี๋ยวต้องบอกผู้ฟังทุกคนนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสมุนไพรตัวไหนนะคะที่มีข้อมูลว่าช่วยรักษาไวรัสตับอักเสบได้นะคะเนาะแต่สมุนไพรบางตัวนะคะอาจจะช่วยเรื่องของการทำงานของตับให้ดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรพื้นบ้านหรือว่าสมุนไพรที่ซื้อทานเองซื้อจากช้อปปี้ขอโทษเป็นยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: ซื้อจากออนไลน์
1: ออนไลน์ต่างๆ
0: ก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาไทยเองนะคะถ้าสนใจหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะเนาะซื้อเองเนี่ยมีหลายกรณีนะคะที่กลุ่มของสมุนไพรนะคะเนาะทำให้เกิดการอักเสบของตับที่รุนแรงได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาจริงๆประโยชน์ไม่ชัดเจนและอาจจะมีโทษอีกก็จะไม่ค่อยแนะนำ
1: ก็ไม่คุ้มนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อาการเป็นไม่เยอะเนี่ยร่างกายมันก็จะสามารถรักษาตัวเองได้อยู่แล้วมันก็จะหายเป็นปกติก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายมันก็น่าจะโอเคนะคะอาจารย์ส่วนใครที่เป็นเยอะก็แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่าการที่จะไปหายามารักษาตัวเองทีนี้มีคำถามค่ะอาจารย์คะบอกว่าคนในครอบครัวเช่นสามีภรรยาเป็นแล้วสมมุติว่าสามีเป็นภรรยาไปฉีดวัคซีนป้องกันแล้วเรายังคงสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้อยู่ไหมคะ
0: คืออันนี้เป็นต้องขึ้นกับว่าเป็นตัวไหนถ้าอย่างโดยทั่วไปก็เราก็เข้าใจว่าเป็นตัวบีนะคะที่เจอบ่อยก็อย่างถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าโอกาสการติดเชื้อก็จะต่ำมากค่ะก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติค่ะ
1: ก็คือได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็สามารถควบคุมโรคได้นะคะเราถามอาจารย์ไปแล้วเรื่องของการรักษาต่างๆสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกลุ่มชนิดที่มันรักษาได้นะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะท้ายๆหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งแล้วตับแข็งแล้วมันก็อาจจะต้องมีแนวทางในการรักษาอีกแบบหนึ่งนะคะสมุนไพรนะคะแล้วก็ที่สำคัญพูดมาถึงตอนนี้อาจารย์คะสรุปแล้วทุกตัวมันเหมือนกันไหมคะคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วสรุปแล้วมันเหมือนกันไหม
0: แต่ละตัวแตกต่างกันทั้งหมดเลยค่ะในรายละเอียดเนี่ยจริงๆต่างกันทุกตัวเลยนะคะเนาะทั้งลักษณะอาการแสดงนะคะรวมถึงลักษณะการแพร่เชื้อการติดโรคนะคะการรักษารวมถึงผลลัพธ์ของการรักษาด้วยแต่ละตัวไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเนาะที่เล่าให้ฟัง
1: ก็คือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของสถานที่ในการรับเชื้อหรือว่าจุดแพร่เชื้อต่างๆที่มันอาจจะเหมือนกันนะคะที่อาจารย์เทียบให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะวัคซีน2ตัวก็ต่างกันใครบ้างที่ควรจะได้รับนะคะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่จะได้รับก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะก็เป็นรายละเอียดในเรื่องของการรักษานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube ส่วนดอชาแนลนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะหรือว่าท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์นะคะอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้พูดคุยเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็มีหลายท่านที่รับชมอยู่นะคะอาจจะส่งสติกเกอร์มารายงานตัวสักนิดนึงนะคะให้อาจารย์รู้ว่าวันนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่สนใจแล้วก็มีคำถามมานะคะสองช่องทางด้วยกันนะคะเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะเรื่องของสมุนไพรไปแล้วนะคะอาจารย์คะวิตามินล่ะคะสมมุติว่าเรายังไม่เป็นเราสามารถทานวิตามินเพื่อป้องกันไว้ก่อนได้ไหมคะ
0: เหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะวิตามินก็คล้ายๆกับสมุนไพรเลยไม่มีข้อมูลนะคะว่าช่วยในขณะที่วิตามินบางตัวเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการรับประทานเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเพิ่มพังผืดในตับอย่างเช่นเหล็กนะคะเนาะวิตามินซีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอาจจะเหมือนกับคล้ายๆกันเลยค่ะอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเนาะ
1: ค
0: ือมันเป็นโรคติดเชื้อนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปการรักษาหลักเนี่ยคงเป็นการใช้ยาเพื่อต้านการติดเชื้อมากกว่านะคะเนาะเพื่อรักษาไวรัสโดยตรงค่ะ
1: หลายคนก็จะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มันมีวิตามินมีอาหารเสริมเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าสามารถบำรุงตับได้บำรุงไตได้บำรุงนั่นนี่หลายคนก็อาจจะพอพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับตับ ก็ต้องบำรุงตับก่อนไปหาวิตามินมาทานนะคะก็อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะคะอาจารย์คะเรื่องของไวรัสนะคะในอย่างในเด็กนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอาการบ้างหรือบางคนอาจจะมีอาการเยอะอย่างในเด็กเราบอกว่ามันไม่มีอาการเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เรากังวลคะเรื่องของการติดเชื้อในเด็ก
0: ก็การติดเชื้อในเด็กที่เรากังวลเนี่ยอย่างถ้าอย่างตัว A นะคะการติดเชื้อก่อนอายุ5ปีเนี่ยมักจะไม่มีอาการพอไม่มีอาการปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตัว A เนี่ยมีการติดผ่านทางอุจจาระของผู้ติดเชื้อสมมุติว่าเขากลับไปบ้านนะคะเนาะเขาสุขอนามัยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะเขาเป็นเด็กอะนะคะเนาะเขาก็อาจจะทำให้ไปติดผู้ใหญ่ในบ้านได
1: ้
0: การติดเชื้อในผู้ใหญ่ในบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมคะเขาก็จะแสดงอาการให้เห็นเด่นชัดอย่างเช่นอาจจะเหลืองมีอ่อนเพลียมีอาการของโรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อต่อไปได้อีกนะคะเนาะแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะสมมุติว่าน้องไม่มีอาการน้องไปโรงเรียนก็ติดให้เพื่อนได้อีกนะคะก็อันนี้เราจะกังวลในเรื่องของการแพร่เชื้อมากกว่านะคะเนาะในขณะที่อย่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยถ้าติดตั้งแต่จากมารดาสู่บุตรตั้งแต่แรกคลอดหรืออะไรเงี้ยปัญหาก็คือจะไม่แสดงอาการเช่นเดียวกัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์เชื้อก็จะมีการเพิ่มจำนวนในร่างกายโดยที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นผลของการติดเชื้อก็คือเขาก็จะติดเชื้อเรื้อรังมาเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมาแสดงอาการตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะส่วน C D E นี่ไม่ค่อยติดในเด็กค่ะเจอน้อยนะคะ E E นี่อาจจะติดในเด็กได้อยู่บ้างแต่ว่าก็จะคล้ายๆ A ค่ะ
1: ค่ะก็เด็กอาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วเนื่องจากว่าได้รับวัคซีนมาตั้งแต่แรกคลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นกังวลก็คือการนำเชื้อเนี่ยไปที่บ้าน
0: ถ้าเขาฉีดวัคซีนเขาก็จะไม่ติดเชื้อค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำเน้นย้ำเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างเช่น A เนี่ยก็แนะนำในเด็กนะคะแต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือ กนะคะ A ก็จะมีการฉีดที่เด็กอายุน้อยๆเหมือนกันส่วน B เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คืออันนี้ฉีดตั้งแต่คลอดเลยนะคะในปัจจุบันของไทยเนี่ย B ฉีดแน่ๆแต่ A จะเป็นแบบแนวทางเลือ ก
1: ค่ะอาจจะแนวทางเลือกก็คือเสียตังเองนะคะ
0: เสียเงินเองค่ะใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าติด B ไปก็โชคดีไปก็ไม่ติดอยู่แล้วแต่ถ้า A เนี่ยอาจจะต้องมาดูอีกทีว่าติดไปหรือยัง
0: สมมติยังไม่ทันฉีดวัคซีนแต่ว่าน้องติดไปก่อนน้องก็อาจจะแพร่ให้คนในบ้านได้เหมือนกัน
1: เหมือนช่วงที่เราสู้กับโควิดนะคะอาจารย์บางทีเราอาจจะรับเชื้อมาแต่เราไม่เป็นอะไรแต่พอเราเอาไปกระจายให้คนที่บ้านคนที่บ้านดันเป็นเยอะเนี่ยนะคะ
0: อ๋อใช่คล้ายๆกันเลย
1: ก็คล้ายๆกันนะคะกับโควิด19นะคะก็เป็นเรื่องของการแพร่เชื้อต่างๆนะคะให้อาจารย์เล่าให้เราฟังสักนิดนึงดีกว่าค่ะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นคุณหมอในด้านนี้อาจจะยกตัวอย่างเคสให้เราฟังสักนิดนึงว่ามีเคสไหนที่แบบว่าเป็นเคสที่ยากหรือเคสที่แปลกๆสำหรับโรคนี้มั้ยคะอาจารย์คะที่เจอมา
0: ถึงแนวไหนนะคะ
1: เป็นการติดเชื้อที่แบบว่าอาจจะมีอาการเยอะหรือพอมาหาหมอแล้วเป็นเยอะแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: จริงๆเจอได้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะก็จริงๆอันจะมีกรณีนึงที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่าอย่างไวรัสตับอักเสบ C อ่ะนะคะเคยเจอคนไข้ที่จริงๆแล้วเขารักษาหายขาดจากโรคแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาติดตามหลังจากที่เขาหายขาดคือไวรัส C เนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าหายขาดนะคะเนา
1: ะ
0: แต่ว่าบางกรณีถ้าเขามีการติดเชื้อจนเขาเกิดตับแข็งเกิดพังผืดในตับเกิดขึ้นไวรัสซีที่หายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตับเนี่ยกลับมาไม่มีพังผืดเหมือนเดิ
1: ม
0: ผลที่เกิดขึ้นก็คือสมมติเขาไม่ได้มาติดตามต่อเนื่องหลังจากนั้นนะคะก็เกิดเป็นมะเร็งตับเกิดขึ้นมาทีหลังได้ก็สัก 4-5 ปีเนี่ยเขาก็กลับมาตรวจด้วยเรื่องของแบบปวดท้องก็เจอว่ามีมะเร็งตับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าในช่วงที่เขารักษาจากไวรัสซีหายเรียบร้อยเราทราบว่าเขามีพังผืดตับพอสมควรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นระยะด้วยการอัลตราซาวด์แต่ว่าอย่างเคสบางเคสอย่างเงี้ยคนไข้ก็อาจจะไม่ทราบหรือว่าหมอไม่ได้แนะนำสุดท้ายมาแสดงอาการแม้ว่าไวรัสซาหายไปแล้วก็ตาม นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยถ้ามีการติดเชื้อก็แนะนำว่าให้มีการปรึกษาแพทย์นะคะเป็นกรณีไปว่าหลังนี้ต้องมาติดตามอีกไหมหรืออะไรยังไงนะคะ
1: ของเรานี่ส่วนใหญ่เป็น B ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เจอ
0: ค่ะถ้าใน practice นี่จะเจอ B บ่อยค่ะ
1: B บ่อยนี่บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์คะเดือนนึงประมาณกี่รายอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้จริงๆเคยเปิดข้อมูลของโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยคนไข้มาตรวจด้วยไวรัสตับอักเสบ B เกือบ 1,000 วิสิตต่อเดือนเลยนะคะก็คือค่อนข้างเยอะเลยพอมากพอสมควรเลยค่ะ
1: หลักพันเลยนะคะ
0: หลักพันก็คือมาแบบผู้ป่วยนอกนะคะประมาณ 1,000 ครั้งต่อเดือนค่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ถ้าหลักพันนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์คะมีไหมคะที่ผู้ป่วยติดเชื้อซ้ำๆกันหลายๆตัวพร้อมกันหลายๆตัวเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าไวรัสเขาเป็นคนละตัวกันมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในบางกรณีคนไข้มีไวรัส B อยู่แล้วนะคะเนาะเกิดติดเชื้อไวรัส A แทรกซ้อนขึ้นมาก็ได้ซึ่งภาวะเหล่านี้อันตรายนะคะทำไมมันถึงอันตรายเพราะว่าไวรัส B เนี่ยเขาทำให้ตับเนี่ยอักเสบเรื้อรังอยู่แล้วก็ในระยะยาวตับเขาก็จะเริ่มมีพังผืดมีปัญหาอยู่บ้างนะคะการติดเชื้อที่ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันซ้อนเข้าไปอีกผลก็เลยทำให้อาจจะเกิดภาวะตับวายเกิดขึ้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในคนที่เป็นโรคตับเรื้อรังนะคะเราก็เลยแนะนำให้ฉีดวัคซีนทั้ง A ทั้ง B นะคะว่าเพราะเราไม่อยากให้ติดเชื้อแทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็เกิดภาวะตับวายหรือว่าตับที่มันค่อนข้างรุนแรงนะคะ
1: สิ่งไหนบ้างคะอาจารย์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้พอเราติดเชื้อไปแล้วมันไปกระตุ้นให้อาการมันเป็นเยอะขึ้นอย่างโรคอื่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องงดแอลกอฮอล์ต้องไม่สูบบุหรี่อย่างการติดเชื้อไวรัสนี่เหมือนกันไหมคะอาจารย์คะ
0: มันจะแตกต่างกันไปในไวรัสแต่ละตัวขออนุญาตยกเอาเป็นยกตัวอย่างก่อนนะ
1: คะ
0: อย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ก็จะรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าสมมุติติดเชื้อในคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเน้นย้ำเรื่องของการรับประทานอาหารที่สะอาดสุขในคนตั้งครรภ์ทุกคนเพราะว่าตัวเวลา E นี่ก็ติดในหญิงตั้งครรภ์ก็จะอันตรายค
1: ่
0: ะ
1: พอเป็นคุณแม่ก็มีลูกอยู่ในท้องอีกนะคะอาจารย์ก็จะอันตรายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะท้ายสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์คะน่าจะครอบคลุมแล้วสำหรับเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากคำแนะนำแล้วกันค่ะถึงวิธีป้องกันโรคนี้ป้องกันได้ไหมป้องกันได้ด้วยวิธีไหนบ้างและรวมไปถึงใครที่บอกว่าเป็นกังวลว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่าเพราะมีคนใกล้ชิดติดเชื้อเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายแล้วกันค่ะ
0: ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ที่สไลด์นี้รบกวนขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะก็ในวันนี้นะคะถ้าจำอะไรไม่ได้ขอให้จำสไลด์นี้ไว้นะคะก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะเนาะก็มีเรื่องของการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะปรุงสุกล้างมือก่อนหลังทานอาหารแล้วก็ประกอบอาหารในส่วนนี้ก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อที่มากับอาหารได้นะคะเนา
1: ะ
0: ที่อาหารที่ควรจะต้องระมัดระวังเลยก็คือหมูนะคะเมื่อกี้ถ้าจำได้มีหมูใช่ไหมคะอาหารทะเลที่เขามีเปลือกใช่ไหมคะเนาะกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังอยากให้ทานสุกปรุงสุกนะคะเนาะแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะอันที่สองนะคะในกลุ่มเรื่องของการลดการติดเชื้อก็จะเป็นเรื่องของการลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่มีการติดเชื้อจากเลือดนะคะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็ใช้เป็นแบเรียร์นะคะเนาะแล้วก็แนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B ในคนที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อสูงนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น4แนวทางที่เราจะใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่ว่าจะเป็น A B C D E ต่างๆนะคะอาจารย์ก็
0: ปฏิบัติตามนี้ก็ช่วยป้องกันได้ทุกตัวละค่ะ
1: ก็ไปเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่สบายใจก็ฉีดวัคซีนนะคะก็จะช่วยได้ป้องกันได้นะคะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะก็ได้ฟังไปพร้อมๆกันได้รู้ไปพร้อมๆกันถึงไวรัสตับอักเสบว่ามีกี่ชนิดแต่ละชนิดอาการเป็นยังไงบ้างการติดเชื้อเป็นยังไงบ้างติดเชื้อได้จากทางไหนบ้างนะคะก็จะได้นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าชอบกินส้มตำปูม้าบ้าง กุ้งบ้างนะคะอาจารย์หอยบ้างนะคะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากินแบบสุกแทนนะคะหรือใครที่ชอบกินแบบสายหมูหน่อยก็สายลาบนี่นะคะอาจารย์ลาบต่างๆนะคะ
0: หอยสุกนะคะหอยเอาแบบสุก
1: พอนอกจากหมูเนี่ยนอกจากจะติดเชื้อไวรัสตับแล้วมีเชื้อหูดับด้วยนะคะอาจารย์
0: ใช่มีหลายเชื
1: ้อก็ไม่คุ้มนะคะกับสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะที่สำคัญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเชื้อไหนก็ตามถ้าเราล้างมือบ่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆและที่สำคัญฉีดวัคซีนป้องกันก็ช่วยได้แบบ 100% นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณพิญโยพรพานิชนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนรับชมสดๆไม่ทันนะคะท่านสามารถกลับมารับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจรวมไปถึงทาง YouTube สดดอก Channel นะคะและรายการของเราวันนี้นะคะก็จะไปออกอากาศย้อนหลังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง NBT North ช่อง11นะคะออกอากาศเสียงสามารถรับฟังทางเสียงได้นะคะเป็นเสียงอย่างเดียวเลยนะคะทาง FM 100นะคะสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยานะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆของคณะแพทย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมทีเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เข้าได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากลับคืนให้กับคนแม่แจ่มครับ
0: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
2: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งนึงค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้โดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือไม้ใช้สอยนะคะอย่างที่2ก็เป็นไม้ผลแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ประโยชน์4อย่างเนี่ยก็หมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูงชั้นลูกน้ำ1 2นะคะเขาก็ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงอยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะส่วนป่าที่ปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

0: 15ไร่5ไปรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันนี้ที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชินีจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำวันนี้กาแฟที่เนี่ยเป็นกาแฟสายพันธุ์พระราชทานเราเพาะไว้เป็นแสนต้นนะครับเรานี้เราก็ขยายผลทั้งกลุ่ม15ไร่5ปีรอดทั้งในส่วนของคุณครูสกรที่เอาไปจ่ายแจกกับลูกศิษย์บนดอยทั่วทั้งอำเภอแม่แจ่มนะครับรวมไปถึงในส่วนของกรมป่าไม้ก็นำไปขยายผลให้กับสมาชิกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้วันนี้ที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ลดในเรื่องของหมอกควันเป็นพื้นที่เครดิตคาร์บอนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟวันนี้พญากาแฟทำแล้วที่แม่แจ่มครับ
1: จากแนวคิด15ไร่5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
4: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
5: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
6: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
7: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
8: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
9: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องวิถีชีวิตอันงดงามและความรักความสามัคคีของผู้คนมีคำกล่าวหนึ่งที่ว่าต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือต้นไม้ที่มีรากลึกและชุมชนที่เข้มแข็งที่สุดคือชุมชนที่รู้จักอย่างรากลงในภูมิปัญญาของผู้อาวุโสและที่ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาคือชุมชนแห่งนั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเยือนที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะเมืองที่อยู่แล้วม่วนอกม่วนใจตามชื่ออำเภอเลยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาสัมผัสกับต้นแบบของชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะโดยผู้สูงอายุที่นี่นะคะเขาไม่ได้รอแค่เวลาค่ะแต่ยังสร้างยังสอนและยังใช้ชีวิตอย่างมีความหมายค่ะโดยเทศบาลตำบลเชียงม่วนได้ดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีอาชีพมีรายได้มีความภาคภูมิใจและชุมชนเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกติดตามได้จากรายการในวันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านนายกสุเมธีคำลือนะคะนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนของเรานี่เองค่ะผู้ซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุของตำบลเชียงม่วนที่นี่ให้มีความเข้มแข็งการบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุของที่นี่ค่ะมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของเทศบาลตำบลเชียงม่วนนะครับมีผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลเชียงม่วน 2,700 กว่าคนครับซึ่งเป็นร้อยละ32ของประชากรทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นแรงหลักครับในการที่จะร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะท้องถิ่นของเรานะครับเรามีในการที่จุดเริ่มต้นก็คือผู้สูงอายุเองนะครับในการที่จะสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุครับเทศบาลตำบลเชียงม่วน1แล้วเทศบาลตำบลเชียงม่วน2ครับซึ่งทำกิจกรรมทุกสัปดาห์ครับอีกส่วนหนึ่งครับเทศบาลเราร่วมกับการระดมความคิดนะครับแล้วก็แนวทางแล้วก็ฟื้นในส่วนของภูมิปัญญาในส่วนเทศบาลตำบลเชียงม่วนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของผู้สูงอายุที่มีแนวทางในการที่จะเสริมรายได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือในส่วนของการฟื้นดอกกุหลาบครับซึ่งเป็นกุหลาบมอญครับเป็นกุหลาบพื้นถิ่นของเชียงม่วนมาทำชากุหลาบแล้วก็ไซรัปกุหลาบแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกุหลาบครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นครับในการที่จะทำแปลงกุหลาบสาธิตแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานต่อไปครับเรามีจุดเริ่มต้นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการอยากจะให้ผู้สูงอายุครับมีในส่วนของการใช้เวลาว่างโดยเฉพาะช่วงเช้าครับในการที่จะทำในส่วนของกิจกรรมตอนเช้าในการออกกำลังกายแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็เราก็คิดกันร่วมกันคิดครับในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มในการขยายดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกกุหลาบพื้นเมืองเป็นดอกกุหลาบมอญนะครับเข้ามาซึ่งวันหนึ่งครับผู้สูงอายุเข้าร่วมเนี่ยจะเราประกันราคาในส่วนของดอกกุหลาบไว้ดอกละ1บาทครับวันหนึ่งก็แปลงต่อแปลงก็ประมาณ300บาทต่อวันคร
0: ับ
1: อันนี้จะเป็นโมเดลครับแล้วอีกส่วนนึงครับตอนนี้เราพัฒนาให้ในส่วนของระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ครับไม่ว่าจะเป็นอย.แล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนำไปสู่ในส่วนของความเป็นมาตรฐานสู่สากลเพื่อที่จะเป็นในส่วนของฐานเศรษฐกิจพื้นถิ่นให้ยั่งยืนต่อไปครับ
0: ค่ะเห็นว่ามีชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับเราใช้ชื่อผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของวิสาหกิจชุมชนหอมเชียงม่วนครับถ้ามาเชียงม่วนแล้วนะครับก็อาจจะได้กลิ่นกุหลาบน
0: ะคร
1: ับแล้วก็เชิญชวนมาทดลองนะครับในส่วนของชมแล้วก็ทดลองกลิ่นนะครับหอมเชียงม่วนครับ
0: ค่ะก็ส่งเสริมท่านนายกส่งเสริมตั้งแต่การปลูกเลยไหมคะ
1: ครับเรามีตั้งแต่ต้นทางครับปลูกครับโดยใช้ในส่วนของความเป็นกุหลาบสัจจอินทรีย
0: ์
1: คำว่าสัจจอินทรีย์ก็คือในส่วนของกุหลาบที่ทุกคนปลูกครับมีสัจจะครับที่จะต้องดูแลในส่วนของคนที่ลิ้มลองคนที่บริโภคครับซึ่งจะรับรองเลยครับว่าความเป็นสัจจะของคนเชียงม่วนเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของรสชาติในส่วนของกลิ่นเชียงม่วนด้วยกลิ่นกุหลาบโดยแท้จริงคร
0: ับ ก็คือเป็นกุหลาบมอญแท้ๆแล้วก็ยังเป็น
1: กุหลาบพื้นถิ่น
0: ปลอดสารพิษด้วย
1: ครับแล้วก็คนปลูกมีสัจจะแล้วก็ปลอดสารพิษครับยืนยันได้เลยครับ
0: โอ้โหนี่แหละค่ะคือการดูแลผู้สูงอายุดูแลชุมชนแบบครบองค์รวมเลยนะคะทําให้ชุมชนของที่นี่ค่ะมีความเข้มแข็งมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ขอไปเที่ยวชมกิจกรรมรวมถึงแปลงกุหลาบด้วยได้มั้ยคะ
1: ครับด้วยความยินดีครับเดี๋ยวเราให้ในส่วนของท่านรองนายกนะครับเทศมนตรีนะครับพาในส่วนของทีมงานนะครับแล้วทุกท่านนะครับพาชมเชียงม่วนครับ
0: เป็นไกด์พิเศษเลยนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะท่านรองนายกนะคะวันนี้มีไกด์พิเศษที่ทางท่านนายกจะได้มอบให้ท่านรองเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพาไปเที่ยวด้วยนะคะ
2: ยินดีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงดอกกุหลาบกันแล้วก็ไปเที่ยวเชียงม่วนแล้วก็ไปสำคัญคือเราไปดูโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับทั้งสองโรงการว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆนะฮะว่าให้พวกเราชมบ้าง
0: ได้เลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นความเข้มแข็งที่มาจากวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำที่มองเห็นถึงความต้องบอกเลยว่าผู้สูงอายุของที่นี่เนี่ยเขาเป็นรากเหง้าของเรา
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาก็ยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนเก่ากับชุมชนใหม่
2: ใช่ครับ
0: ให้ประสานกันแล้วอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว
2: ใช่ครับ
0: นี่แหละภายใต้การนำของผู้นำรุ่นใหม่แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกิจกรรมของวันนี้กันต้องขอบคุณท่านนายกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเชิญครับ

0: สายนี้นอกจากจะพาเราชมความเรียบง่ายและสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงม่วนแล้วยังพาเราไปรู้จักกับโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเชียงม่วนได้รู้จักกับพ่อๆแม่ๆและวิถีที่เรียบง่ายนี่แหละค่ะที่เรียกว่าเมืองแห่งความสุขผู้สูงวัย
1: ตรงนี้คือแปลงกุหลาบครับแปลงแรกครับแปลงกุหลาบแปลงสาธิตโมเดลของเทศบาลตำบลเชียงม่วนที่เริ่มในการทำชากุหลาบครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นแปลงแรกเลย
1: แปลงแรกเลยฮะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่เป็นของผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่วัดพระธาตุดอยแก้วครับ
2: นอกจากท่านรองแล้วมีแขกพิเศษอีก2ท่าน
1: ใช่แล้วครับ
2: นำเที่ยววันนี้นะคะอีก2ท่านนะคะสวัสดี
1: ท่านรองท่านประหลัดครับท่านธวุฒิดำยำเย็นครับแล้วก็อีกท่านนึงครับเราเรียกว่าน้องมิวครับเป็นรองประหลัดคนสวยนะฮะครับผ
2: มคนพะเยาหน้าตาดีทุกท่านค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสวนกุหลาบที่แรกเลยแค่นั่งรถรางแค่นี้ก็รู้สึกลมเย็นแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
2: อากาศดีมากๆวันนี้สดใสแน่นอนเดี๋ยวไปพบกับแปลงกุหลาบที่แรกกันเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ตรงนี้ใจกลางเมืองนี่คือใจกลางเมืองเลยนะฮ
1: ะ
0: มีแค่นี้เลยฮะเพราะว่าเมืองของเราครับเป็นเมืองวัฒนธรรมแล้วก็ยังไม่มีสิ่งภายนอกเข้ามาในเมืองเราเราก็อยู่กันอย่างสงบครับอย่างบริบทของอัตลักษณ์ของเชียงม่วนของเราคิดว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ครับเป็นเมืองที่อยู่กับธรรมชาตินะฮะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนก็ยังใช้ชีวิตแบบต้าต้นยอนอยู่นะ
1: ก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าอบอุ่น
0: ใช่ครับ
1: เราก็มองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่
0: ใช่ครับ
1: ก็น่ารักเมื่อกี้ไปแปลงกุหลาบมาก็เห็นถึงความน่ารักของแม่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เห็นถึงความสวยของกุหลาบอุ๊ยงามนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ

ช่แค่โรงเรียนธรรมดาค่ะที่ไม่มีการบ้านไม่มีการสอบแต่มีความรู้มีภูมิปัญญาและเสียงหัวเราะค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่มีทั้งผู้สูงอายุคนวัยกลางคนและเยาวชนได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะ

0: วัสดีค่ะแม่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: บูธนี้เป็นบูธอะไรคะเนี่ย
1: อันนี้เป็นบูธการทำกุญแจครับเพราะว่าผู้สูงอายุของเราครับเข้าร่วมโปรเจกต์กับเราคือการกำจัดขยะในพื้นที่นะครับอันนี้คือกำจัดขยะจากพลาสติกนะฮะเพื่อจะให้มาเป็นพวงกุญแจเพราะว่าอย่างที่เราข้างต้นคือเรามีไดโนเสาร์เป็นมาสคอตของเชียงม่วนครับเราก็เลยจะทำเป็นพวงกุญแจ
0: เป็นพวงกุญแจจาก
1: ไดโนเสาร์จะได้ข้าแม่ตัวไหนเฮ้ยนี่
0: คืออันนี้
1: แม่
0: ทำมาจากนี่เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ฝาขวด
1: ใช่ครับ
0: แล้วเอามาทำแบบนี้เหรอ
1: ใช่
0: แม่ทำได้ยังไงเนี่ย
1: ขั้นตอนมันแม่เล่าให้ฟังหน่อยแล้ว
0: แสดงว่ามีวิทยากรมาสอนใช
1: ่ครับอันนี้คือวิทยากรจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงม่วนครับ
0: อ๋อจากเทศบาลเป็นกองสาธารณสุขมาแนะนำในเรื่องของการนำพวงกุญแจต้องบอกว่าเป็นพวกขยะรีไซเคิล
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วเราก็เอามาทำเป็นพวงกุญแจ

0: ทำไปแล้วก็เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงม่วนนะครับเพื่อเอามาใส่ยาครับครับ
1: นอกจากเป็นการลดขยะแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะแม่เนาะเป็นการลดโลกร้อนเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ไป
0: เอาขยะไปสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ครับ
1: ทางโรงพยาบาลเขาก็ยินดีย
0: ินดีรับไป
1: ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกแล้วเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ทางโรงพยาบาลก็ประหยัดงบประมาณไม่ต้องซื้อถุงนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ขยะประเภทนี้ในชุมชนของเราก็ไม่มีเราก็หมุนไปทำตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ครับ
1: มีหลากหลายขนาด
0: มีหลายขนาดครับ
1: ไซส์เลยนะคะเนี่ยขโมยเอ้ยไม่ใช่ขโมยขอถุงนะคะแม่เนี่ยแม่ได้บุญละบริจาคถุงให้หนูเพื่อที่ให้หนูไปใส่ของของแม่นั่นแหละกลับค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวเราไปกันต่อครับ
1: มีอีกหลายบูธเลยนะคะอุ๊ยให้แม่ให้สองอันเหรอ
2: คร
1: ับ ให้สองอันเลย
2: ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งครับก
1: ็
2: คือเป็นเครื่องเกี่ยวกับงานวิถีในชุมชนนะฮ
1: ะ
2: เป็นการจักสานครับแล้วก็มีการอุปกรณ์ครับในการนวดนะฮะของผู้สูงอายุครับผม
1: สวัสดีพ่อพ่อ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เรื่องนวดนี้ต้องไว้ใจพ่อพ่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แน่นอนเพราะว่าต้องใช้กำลังพอดีเลยอ่ะช่วงนี้หนูก็ไปกายภาพค่ะคุณพ่อเห็นอย่างนี้นี่คือปวดเมื่อย
0: ลองสักหน่อยไหมฮะ
1: แสดงว่าพ่อต้องมีเทคนิคในการที่จะให้คลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
2: อาจารย์ตาสาธิตเนอร์
1: ตาสาธิตหรอ
2: ขาก็ไม่ค่อยดี
1: ไหนทำยังไง
2: จะได้ไปจะได
1: ้อ๋อ

0: อันนี้ย่าอยากก็ย้ายดอกไม้จัน
1: อ๋อทำดอกไม้จันแบบนี้คือเขาก็สามารถนำไปขายได้หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าแบ่งกันในชุมชนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เกิดรายได้จริงครับ
1: ทำให้ชาวบ้านทำให้แม่ๆเนี่ยเขาก็มีรายได้ด้วย
0: ใช
2: ่ใช่เวลาว่าให้เกิดประโยชน์มีรายได้โดยรวมกลุ่มมีความสุขครับในการทำกิจกรรมกันเน
1: า
2: ะ
1: แม่ก็เอาไปทำที่บ้านได้ใช่ไหมคะแบบนี
2: ้ครับได้
1: เอาไปทำที่บ้านได
0: ้อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งของพัฒนาชุมชนเทศบาลเราครับแล้วก็นำวิทยากรมาฝึกสอนแล้วก็เอาผู้สูงอายุไปเรียนแล้วก็คืนสู่ชุมชนในการก่อการหาซึ่งรายได้นะครับ

0: คุณกิฟต์ครับต่อไปครับเราไปดูอีกหนึ่งบูธครับนี่บูธนี้น่าสนใจเลยฮะ
1: ค่ะ
0: คนที่รักสุขภาพคนที่กินอาหารเพื่อสุขภาพจะสวยเหมือนผู้สูงอายุตรงนี้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะแม่ๆค่ะนำเสนออะไรคะเนี่ย
0: อันนี้ยายจันนะครับยายจันคนสวยนะ
2: ผักออร์แกนิกค่ะวันนี้นี
1: ่ผักออร์แกนิก
2: พ่อมะเขือตอนนี้เขาได้45วันแล้วก
1: ็
2: ได้มาปลูกตรงนี้นะคะ
1: อ๋อถ้าอันนี้คือได้45วันแม่บอกว่าได้45วันเสร็จแล้วก็จะเอามาลงดินแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ประมาณ2เดือนก็เก็บ
1: 2เดือนก็เก็บกินได้เดี๋ยวเหมา
0: โอเคเดี๋ยวเหมานะครับ
1: เดี๋ยวเหมาน
0: ี่คุณคลิปจะต้องช่วยพี่สวยด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็อันนี้คือบุคคลที่พวกเรารักมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดูช่วยดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ให้เราเรียกพี่ชายคนหล่อได้นำตัวได้ก่อน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะพ
0: ี
1: ่ชายสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรครับ
3: ป้าประสิทธิ์ครับประสิทธิ์คำมอน
1: คุณพ่อประสิทธิ์นะคะคุณพ่อประสิทธิ์
3: เป็นประธานผู้สูงอายุอำเภอชุมพร
1: อ้าวเป็นประธานผู้สูงอายุของโรงเรียนแห่งนี้เลยใช่ไหมคะคุณพ่อ
3: เป็นประธานนักเรียนผู้สูงอายุของเทศบาล1
1: เป็นประธานนี่คือเหนื่อยไหมคะ
3: ก็ไม่เหนื่อยครับสนุก
1: เพราะอะไรคะถึงไม่เหนื่อย
3: เรามีกิจกรรมหลายอย่าง
1: ค่ะ
3: เล่นครับทุกวันก็มีกิจกรรมว่างๆเราก็ฟ้อนม
1: ีอัง
3: กะลุง
1: แสดง
3: ลำวงย้อนยุค
1: แสดงว่าทุกคนมาช่
3: วยก
1: ัน มาช่วยพ่อทำกิจกรรมพอมาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขสนุกสนานพ่อไม่เหนื่อยเลย
3: ไม่เหนื่อย
1: เพื่อนๆเยอะไหมคะพ่อมีกี่ท่านคะ
3: มีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่50กว่า
1: 50พ่อก็มาสนุกสนานกันมาพบปะกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ทุกวันพฤหัส
1: ทุกวันพฤหัส
3: ครับ
0: เพื่อนๆดื้อมั้ยเพื่อนๆดื้อม
1: ั้ยเพื่อนดื้อมั้ยคะพ่อ
0: ดื้อมั้ย
3: ก็มีอยู่
1: มีอยู่
3: กระโดด
1: มีอยู
3: ่กดเครียดนะครับ

แต่ดูแล้วจริงๆแล้วสดใสแข็งแรงกันทุกท่านแบบนี้นี่ไม่น่าดื้อนะพ่อคุณพ่อก็เลยสละเวลาตอนนี้พอเกษียณอายุราชการแล้วก็สละเวลาเพื่อที่จะมาดูแลเพื่อนๆด้วยมาร่วมกันให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีต้องบอกว่ามีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีโดยได้รับการสนับสนุนม่วนๆจากเทศบาลตำบลเชียงม่วนบอกแล้วว่าอยู่เชียงม่วนมันม่วนใจเนาะ

ำพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่บอกทุกอย่างที่โครงการนี้ต้องการสื่อมีตัวตนมีคุณค่าและไม่เป็นภาระใครแล้วบรรยากาศของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านมางก็มาถึงจุดสนุกสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือการรำวงย้อนยุคที่ทำให้ทุกคนอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปค่ะ

0: ื่อกี้สนุกมากเลยนะคะเต
1: ็
0: มอิ่มมากเลยค่ะแน่นอนมาเชียงม่วนม่วนแท
1: ้
0: ๆม่วนขนาดเลยค่ะ
1: ผู้สูงอายุที่นี่คุณภาพดีเยี่ยมเลยนะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมเมื่อกี้ลำวงผู้สูงอายุที่โหแข็งแรงกันมากเลย
0: 84 85
1: ใช่แล้วครับคุณคลิปครับ
0: แซวแม่บอกว่านึกว่า60
1: โอ้โหพิธีกรปากหวานเนี่ย
0: พ่อแม่เดินเหินแข็งแรงมากมากเลยก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเขามีความสุขจากภายใน
1: ใช่ครับ
0: สู่ออกมาภายนอก
1: ใช่ครับ
0: มีเสียงดนตรีตอนนี้เรามาถึงที่ไหนนะคะ
1: ถึงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล2ครับคือโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหลวง
0: บ้านหลวงอ่า
1: วันนี้มาถึงแล้ว
0: พ่อพ่อแม่แม่กำลังทำกิจกรรมอยู่เลย
1: กิจกรรมอยู่ในวันนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ

0: เสียงไพเราะจากอังกะลุงดังมาแต่ไกลเป็นเสียงต้อนรับที่ไพเราะและอบอุ่นจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเชียงม่วน2ค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้มีกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการออกกำลังกายที่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่นี่มีความสุขกายสุขใจผ่อนคลายไม่เงียบเหงาเมื่อลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้านค่ะนอกจากกิจกรรมสร้างความสุขทางใจแล้วยังมีงานฝีมือที่ต่อยอดไปเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองผู้สูงวัยเหล่านี้คือผู้สืบทอดวัฒนธรรมอันล้ำค่าคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตคือผู้รักษาและส่งต่อมรดกนั้น
1: โรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเปิดเมื่อวันที่9ตุลาปีแล้วเนาะปี68มันยังมาถึงปีได้นะเจ้าได้นักเรียนขนาดนี้นะเจ้าคือว่าก็คือว่าปนกันยากมาพบเพื่อนฝูงเนาะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือว่าบ่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานที่ว่าจะมาดูแลตัวเก่าเน
2: าะก็ภูมิใจว่าเราทําได้เฮาก็ได้ครอบครัวหลายเจ้าว่าต้องไปอาศัยลูกหลานละลูกหลานเขาก็บอกว่า

0: และแค่วันดีครับวันนี้เราจะมาโครงการเลยนะเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลเพื่อนเนาะ
1: หนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนจิตใจของชุมชนเชียงม่วนได้ชัดที่สุดนั่นก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะซึ่งผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงก็จะออกไปเยี่ยมและดูแลเพื่อนที่ป่วยติดบ้านติดเตียงนี่คือความรักความสามัคคีที่ไม่ต้องรอการอนุมัติงบประมาณค่ะ

นี่คือภาพที่สวยที่สุดในวันนี้เลยนะคะภาพของผู้สูงอายุที่เดินเข้ามาถามไถ่ดูแลแสดงความรักความห่วงใยด้วยรอยยิ้มและความจริงใจให้แก่กันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เชียงม่วนมีความรักกันค่ะและชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็เริ่มจากตรงนี้เองค่ะถ้าจะถามว่าที่เชียงม่วนนี้ต่างจากที่อื่นตรงไหนนะคะกิ๊บคิดว่าอยู่ที่มุมมองค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาคือผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับค่ะและที่เทศบาลตำบลเชียงม่วนแห่งนี้นะคะก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุของที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร่ำรวยไม่ได้วัดจากเงินทองหรือความสะดวกสบายเลยค่ะเขาวัดกันด้วยใจแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุของที่นี่นะคะรู้สึกมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจค่ะชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็เริ่มจากที่นี่นั่นเองค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกะเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวต่ะมันอย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเฮ็ดผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าว

0: รายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
4: ถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
5: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๋อสาธ
6: ุไหวเฉยๆไม่ได้จ่วยอย่างนะลูก
5: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
6: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
5: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
6: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
5: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
6: แม่เตือนแล้วนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสาเมินนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวกโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหน
3: รัฐบาล
2: มันไม่ใช่รัฐบาลนี้ครับ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000 บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบ ผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเจนต์รายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป

0: มีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางร้านแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
1: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับสองคือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะสามคือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
2: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยและก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอร์รี
0: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
2: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลบรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำ

0: มขังเป็นห่วงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
1: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
2: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
1: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดอ่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
2: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
1: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
2: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
1: า
2: ระบายยังไงบ้าง
1: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
2: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
1: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล
3: ้
1: ว
3: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
2: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
3: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
4: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
2: ตอนนี้น้ำยังระบาย
4: ดีกว่าก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมได้ทันมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักฟักเพลงส่งเข้ามาลอกด้านหลัง
0: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
5: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
6: หลายซอย
5: แหละแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมแล้วฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
2: แต่เนี้ยการท่วมมันระยะนาน
5: ไม่นานนะ
6: ไม่นาน
2: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดถังล่ออะไร
5: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
6: กรมราชทัณฑ์มา
5: บ่อยละช่วง
6: ทำเป็น
5: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลยเห็นบ่อย
0: ส่วนคลองลาดพร้าวนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังภายในวัดลาดพร้าวออกสู่คลองลาดพร้าวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นแก้มลิงรองรับน้ำแล้วก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำบอกนะคะว่าหากไม่มีเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่ภายในวัดเป็นวงกว้างขณะเดียวกันการสูบน้ำยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบท่อระบายน้ำรอบวัดแล้วก็เร่งระบายลงสู่คลองราชพร้าวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
7: ทางด้านสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนยังคงวิกฤตนะครับโดยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่หนาแน่นมากเทศบาลเมืองเบตงเองต้องมีการเร่งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันขณะที่จังหวัดสงขลาครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ของไทยตอนนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากับท้องฟ้ายังคงมืดมัวแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เกิดจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียโดยผลการตรวจรายงานคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air วัดค่าฝุ่นได้สูงถึง 45.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงก็ได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงเพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและก็แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียพร้อมแนะวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
8: ร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับตัวเองโดยการสวมแมสนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเด็กหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะควรสวมแมสนะคะการออกกำลังกายก็อาจจะต้องเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอยู่ในออกกำลังกายในที่ร่มเพื่อป้องกันการก็เรียกครับป้องกันโรคที่สามารถจะเกิดได้จากควันฝุ่นหมอกควันค่ะ
7: สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณสนามตรงพิธีช้างเผือกในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีดตัวไปถึง106ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
0: ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งเป็นรอยต่อนะคะเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาค่ะทางกทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานรวมถึงบริษัทน้ำมันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปพบแล้วนะคะจุดที่สงสัยว่าน้ำมันรั่วจากท่อที่บริเวณถนนพระราม3เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมค่ะพร้อมกับมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนว32กิโลเมตรแล้วก็เตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำค่ะ
9: พี่นี้ไปหันมาก่อนนี้ให้ท่านเลขาเขาเห็นหน่อย
10: นี่ไอ้เกณฑ์สองไปถามอ่ะ
11: ไม่ได้เอามา
0: เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของนางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันที่ถนนพระราม3นะคะโดยระบบท่อดังกล่าวเนี่ยมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อค่ะทั้ง2บริษัทเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานสำหรับแนวทางในการดำเนินการนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนเอาไว้3ส่วนด้วยกันก็คือ1เร่งค้นหาแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วและต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กับกรม มธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็จะต้องมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใหญ่ก็จะต้องหยุดดำเนินการในทันที3ค่ะเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อเนี่ย

0: อยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต
1: พักกันสักครู่ครับจะน่าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนและสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการได้ทันทีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการทำงานโดยยึดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำการกวาดล้างระบบอุปถัมภ์และการวิ่งเต้นหัวประมูลในโครงการต่างๆของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไม่มีปัญหาการล็อกสเปคหรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาและไม่ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมๆกลับมาอีกพร้อมฝากเตือนไปยังประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้ตั้งกฎเกณฑ์การประมูลให้โปร่งใสและรัดกุมหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างค่ะกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูแล้วก็วางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษนะคะล่าสุดก็เข้ากลุ่มพื้นที่แล้วพร้อมกับมีการประสานกับทางกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและปรับพื้นที่ซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายรุกล้ำดินแดนค่ะกองทัพภาคที่2นะคะออกมาชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็พบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติส่วนกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ปัจจุบันมีความสำคัญทำให้มีการขยายตัวอย่างมากซึ่งจากการจะทำโพลในการสอบถามความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่นั้นทราบถึงประโยชน์แต่ก็กังวลถึงเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานจึงอยากให้ภาครัฐนั้นมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการอนุมัติสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิชสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย

0: North กรุงเทพเปิดเผยว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น Data Center โตไวคนไทยกังวลอะไรความเสี่ยงที่รัฐต้องเร่งจัดการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักโดยมองว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับประเทศนั้นเป็นอันดับแรกคือการสนับสนุนการพัฒนา AI และเทคโนโลยีร้อยละ 59.5 รองลงมาคือการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการสร้างการลงทุนและก็รายได้ให้กับประเทศ
1: ส่วนมุมมองการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็มองว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงควบคู่กันไปโดยข้อกังวลจากการขยายตัวของ Data Center หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทบกับความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดค่ะรองลงมาภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องของการใช้น้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กังวลนะคะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะตกอยู่กับกลุ่มทุนต่างชาติแม้ประชาชนร้อยละ38ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อความสามารถของภาครัฐในการกำกับดูแลแต่ก็ยังน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นเลยซึ่งรวมกันแล้วประมาณร้อยละ55ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญก่อนอนุญาตให้สร้างอย่างแรกก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรองลงมาค่ะความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าดังนั้นส่วนใหญ่จึงเห็นได้ว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการค่ะควรต้องมีการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของรัฐนั้นกรณีมีผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประชาชนเห็นว่าควรสนับสนุนการลงทุนต่อไปแต่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากที่สุดรองลงมาคือการจำกัดขนาดหรือว่าจำนวน Data Center ในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ใช้พลังงานสะอาดและชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีมาตรการที่รองรับอย่างชัดเจนและกรณีที่การมี Data Center ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ชัดเจนและขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเปิดตัวอกรีแมทแพลตฟอร์มค่ะนำ Big Data และ AI มาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวนะคะ AgriMap Platform ซึ่งพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางภาคการเกษตรบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้ง11กรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยพิบัติแหล่งรับซื้อข้อมูลการตลาดและสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ AgriMap Platform นะคะประกอบไปด้วยระบบต่างๆได้แก่ AgriMap Exclusive AgriMap Pro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Mobile ค่ะพร้อมกับนำ AI มาวิเคราะห์พื้นที่ข้อมูลดินปริมาณฝนแล้วก็ประวัติผลผลิตให้เกษตรกรได้วางแผนเพาะปลูกเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยสนับสนุนในการจัดทำนโยบายและแผนการแก้ปัญหาสำหรับผู้บริหารนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาคสนามตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับภาคการเกษตรด้วย Big Data เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้
3: งาน Gas Tech 2026ก็ตอกย้ำบทบาทเวทีสำคัญแห่งอุตสาหกรรมพลังงานโลกเพียง3วันแรกครับมีการตกลงทางธุรกิจและแผนลงทุนมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานก็มองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตในงาน Gas Tech 2026มีการทำข้อตกลง7ดีลสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การซื้อขาย LNG การผลิตไฟฟ้าการลงทุนปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งทางเรือรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในดีลสำคัญคือ China Gas Holding และ Venture Global LNG ทำสัญญาซื้อขาย LNG จากสหรัฐปีละ 500,000 ตันเป็นเวลา20ปีเริ่มปี2573ส่วน GE Vernova ก็ลงนามกับ Bigrim Powerจัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซและการบริการระยะยาวรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าในไทยและมาเลเซียนอกจากนี้เอนี่ลงนามกับรัฐบาลเซเนกัลเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง5แปลงส่วนรักซารวักหารือกับอินโดรามาเวนเจอร์และพันธมิตรญี่ปุ่นในการเตรียมลงทุนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์นั้นเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเงินทุนและความมั่นคงทางพลังงานนายพอมาเดนประธานเบคเทล Energy กับกรมีการระบุว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงพลังงานในอนาคตสำหรับงาน Gas Tech 2026นั้นก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยได้ราว 14,620 ล้านบาทพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ของคุณค่าพลังงานโลก
2: สตง.ค่ะครบรอบ151ปีเดินหน้าในการยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้งบประมาณของภาครัฐพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นค่ะนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภาคเอกชนที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ151ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยโอกาสนี้นะคะนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทนายมนเทียนกล่าวว่าสตง.ค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เงินแผ่นดินถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับแนวทางการทำงานหลังจากนี้สตง.ก็จะนำเทคโนโลยีและก็ระบบข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นพร้อมปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบโดยจะเน้นดูการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการไม่ใช่เฉพาะรายหน่วยงานอย่างเช่นงบแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะมีการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานใดได้รับงบประมาณแล้วก็นำไปดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะสตง.จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลดขั้นตอนแล้วก็การใช้ดุลยพินิจเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันสตง.ค่ะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเงินแผ่นดิน
4: การตรวจเป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของหน่วยงานจะเป็นการป้องกันการทุจริตต้นที่ต้นน้ำแล้วถ้าเพราะโดยสตง.โดยรัฐบาลเห็นตรงกันผมว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจะมาใช้คนทำงานโดยให้ดุลพินิจเพิ่มขึ้นทำงานล่าช้าไม่มีระบบผมว่ามันจะเปลี่ยนไป
3: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดเปิดฉากขึ้นครับในอีก24วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประเทศไทยนะครับและประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
2: เข้าสู่ช่วงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเริ่มแล้วค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนวันนี้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยง17กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปก่อนจะมีฝนหนักมากที่น่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมทั้งภาคใต้ที่ระนองและพังงาส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั้ง
6: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้เตรียมพร้อมรับฝนกันด้วย 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งวันนี้รวมมิตรตัวการฝนตกหนักเข้ามาในบ้านเราค่ะทั้งร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปแนวฝนจะขยับลงมาตามมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น18กันยายนจุดเสี่ยงที่ต้องระวังคือระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนตกหนักมากเกิดขึ้นที่ราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมสำหรับคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวังเช่นกันทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งก่อนท่าวันนี้ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่บึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวข้อมูลในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
7: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirak Galsan. A border dispute near the Chang Sangam has drawn attention after trenches and barbed wire appeared at Hill 450 in Sisakhet Province. The Second Army Region says the area is now under control and the site has been restored.
8: The Second Army Region says it has taken control of Hill 450 near the Chung Sangam border crossing in Pusing District of Sisaket Province after reports that Cambodian troops dug a trench and installed barbed wire in the area. The Suranari Task Force was deployed to secure the site and coordinate with Cambodian troops, reminding them of the General Border Committee or GBC agreement that prohibits moving military forces or altering the terrain in ways that could encroach on the other side's territory. The Second Army Region says the talks went smoothly and the Cambodian side has restored the trench and barbed wire area to its original condition. Thai forces will continue closely monitoring the border to maintain security and public safety. Cross-border haze is affecting air quality in parts of southern Thailand as smoke from wildfires in Indonesia moves across the region. Authorities are monitoring the situation and advising people to take precautions. Cross-border haze from wildfires in Indonesia continues to affect southern Thailand, with thick smoke reported in Betong District of Yala Province. The haze has reduced visibility, prompting Betong Municipality to distribute face masks and health information to Thai and Malaysian visitors and vendors in the town's commercial area. IQ Air reported PM2.5 levels of up to 45.9 micrograms per cubic meter, above the standards cited by local authorities and posing a health concern for vulnerable groups. Sateng sub-district of Mueang Yala, PM2.5 averaged 39.3 micrograms per cubic meter over 24 hours this morning, pushing the air quality index to 106, which is considered unhealthy for sensitive groups. The Pollution Control and Environmental Office 16 says that PM2.5 levels in the south are rising due to 240 hotspots in Sumatra, winds carrying smoke toward Thailand, poor ventilation and high humidity. The office also said an hourly PM2.5 reading of 47.9 in Songkhla province may have been affected by high humidity, interfering with sensors. Residents are advised to wear masks and limit outdoor activities. GasTech 2026 is highlighting its role as a major global energy industry platform. In just its first 3 days, 7 major deals worth more than $40 billion were announced. GasTech 2026 has seen 7 major deals covering LNG trading, power generation, petrochemicals, and shipping, with a combined value of more than $40 billion. One key deal was signed between China Gas Holdings and Venture Global LNG. The agreement covers the supply of 500,000 tons of LNG from the U.S. each year for 20 years, starting in 2030. GE Vernova also signed an agreement with Bikrim Power to provide gas turbine technology and long-term services for power generation projects in Thailand and Malaysia. Meanwhile, Eni signed an agreement with the Senegalese government to assess the potential 5 offshore oil blocks. The state of Sarawak also held talks with Indorama Ventures and Japanese partners on potential investments of around $1 billion in natural gas and petrochemical businesses. Strategic discussions at GasTech 2026 focus on infrastructure, financing, and energy security. Paul Marston, president of Bechtel Energy, said that infrastructure investment and access to financing will be key to future energy security. The event is expected to attract more than 50,000 participants from over 150 countries and generate around 14.62 billion baht in economic value for Thailand, while connecting Thai businesses with the global energy value chain.
7: In Thailand, your home address may soon disappear from the outside of your package. A new digital delivery system aims to keep personal information out of scammers' hands. The Ministry of Digital Economy and Society, or DE, is working with Thailand Post and the Personal Data Protection Committee, or PDPC, to develop a digital delivery ID known as DID. The system will replace personal delivery details on packages with a QR code and a six-character combination of letters and numbers. The aim is to keep sensitive information hidden and reduce the risk of scammers misusing personal data. Thailand Post is currently testing the system internally and mapping delivery locations with more than 24,000 employees. A nationwide location database is expected to be completed within 3 months. The new system of service is expected to open to the public in the first quarter of 2026 through the DID app and Thailand Post Super app. Now, during the transition, the new system will operate alongside the current addressing system. Authorities hope DID will eventually become a new standard for parcel delivery services in both the public and private sectors. Farmers in Thailand will soon have a new digital tool to make smarter planting decisions. The AgriMap platform combines agricultural data and AI to help farmers prepare for changing weather and natural disasters. The Ministry of Agriculture and Cooperatives has launched the AgriMap platform, a central agricultural mapping system developed by the Land Development Department. The platform brings together data from all 11 departments under the ministry, including farmland, soil quality, water resources, farmer information, disaster areas, markets, and natural resources. Chai Watarong, the Assistant Minister for Agricultural and Cooperatives, presided over the launch. By using big data and AI, the platform analyzes soil conditions, rainfall, and past crop yields to help farmers plan what to grow and prepare for natural disasters. The system also provides useful data for government officials, researchers, and field staff to support agricultural planning and policy making. The AgriMap platform is set to begin full service on September 30th.

0: ดีเจ้า
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนว่าป้ากาวถึง2คนเจ้าน้องบี้มีรอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารแตแชร์ต่อแชร์ต่อเจ้า
1: ไม่ไรจะมาลู่ท่ากันจะ
0: ได้น้องสุมาตาสุมาตาคุณผู้ชมกันเล่น
1: ก็เป็นการเล่นกันนะคุณผู้ชมนอดมาถึงปุ๊บให้หัวเลยสร้างความบันเทิงได้เลยเนี่ยหันก่อกินเข้าแล้วเต็กพอช่อง11มาพอรายการของเฮารายการคลิปเด่นคนเมืองผ่าน2ช่องทางคุณผู้ชมจอดิจิทัลทีวีหมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือได้เลยเจ้า
0: แม่นเจ้าฟังติดตามกันต่อเนอร์นะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองเรื่องราวบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินกำลูกำจ๋าน้อสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเฮานะเจ้าอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อเจ้า
1: แม่นละเจ้าแล้ววันนี้บ่รอจ้าคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเฮามีคลิปนักหลายขนาดตั้งบ้านส่งกันเข้ามาพอท้อทีมงานนะมือกดกันมาตันเลยคุณผู้ชมเจ้าอย่างคลิปนี้บอกได้เลยว่ามีสาระนำไปใช้ต่อได้แน่นอนเป็นเรื่องการลดฝุ่นแบบบ้านๆคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยภาคเหนือเขาก็ประสบปัญหาเรื่องของ PM2.5 อันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งวิธีในการช่วยลดได้ระดับหนึ่งเจ้าอ่ะลองไปพอในคลิปนี้เปิ้ลจะลดฝุ่นได้แต่ใดเจ้า
0: เจ้า
2: ใครหลายๆคนคงเคยเห็นเศษกิ่งไม้ใบไม้เรานี่แล้วผมก็เพิ่งหู้เหมือนกันครับว่าสิ่งเราเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเป็นแถมหนึ่งวิธีตีจนลด PM 2.5 ตั้งแต่ต้นตังโคตรดี
3: ของเตียนตรงนี้คือวัสดุจากปลาและการเกษตรครับซึ่งหลายพื้นที่มักจะจัดการโดยการเผาแต่ชุมชนที่นี้เลือกนำกลับมาใช้ไม่แตนมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่จากนั้นเปิดน้ำเศษวัสดุจากปลาและการเกษตรมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลครับเป็นการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีแต่ดีว่ะแถมปะป๊อช่วยลดการเผาแถมน้ำซ้ำช่วยให้ลดโอกาสเกิดฝุ่น PM 2.5 ได้แถมกำดุอย่ามาเก่งอีห่อกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนของโครงการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตี CPS รวมกับภาคีเครือข่ายและรวมกับชุมชนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าสู่การร่วมทายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในวันนี้ผมชอบตรงตีการดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วเมื่อทุกคนร่วมกันลงมือทำการเปลี่ยนแปลงดีๆจะเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนครับบาย
1: มาร่วมมือกันเตอร์คุณผู้ชมเจ้านอกตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศได้เลยแน่นอนเจ้า
0: เจ้าดีกันขนาดเลยแล้วก็แต่ละชุมชนก็สามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในแต่ละชุมชนได้กันตัวนะเจ้าแถมหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านได้ไปติดตามกันเรื่องของผ้าซิน
1: ผ้าซินยะไดมันมีที่มาที่ไปได้
0: มีที่มาที่ไปยิ่งในบ้านเฮาประเทศเฮาเนี่ยนะเจ้าประเทศไทยของเฮาในพื้นที่เมืองเหนือของเฮาเนี่ยมีผ้าซิน
1: แม่น
0: แล้วผ้าซินแต่ละตีก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตีของแต่ละชุมชนของแต่ละจังหวัดนั้นโตยจ้า
1: อย่าบอกนะว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าพอปุ๊บรู้เลยว่าเป็นพื้นที่ไหนมันก็
0: อั
1: ตลักษณ์มาธรรมดาคุณผู้ชมลองไปพอวิธีสังเกตกันได้เลยจ้า
4: ที่บ่งบอกว่าเป็นอัตลักษณ์สิ้นล้านนาครับมันพออย่างไรครับมันมาจากอะไรอย่าง
5: ความต่างของผ้าสิ้นเมืองเนาะผ้าสิ้นคนเมืองเฮากับกลุ่มคนไทยอื่นๆเนี่ยผมว่าตีลวดลายอย่างที่บอกอันเนี้ยชาติที่สุดนะครับผ้าสิ้นของกลุ่มแม่หญิงอู้ภาษาไทยเนี่ยมีมากมายหลากหลายกลุ่มหรือกลุ่มไทยใหญ่อันไทยลาวนู่นนี่มีมากมายแต่ว่าคนตีฮ้องตกกาว่าคนเมืองหรือว่านักวิชาการเปิ้นชอบจำแนกว่าเป็นคนไทยยวนเนี่ยอัตลักษณ์ที่สำคัญคือมันจะเป็นผ้าสิ้นลายขวางเสมอนะครับเป็นผ้าสิ้นที่มีลายขวางลำตัวและลายขวางลำตัวนั้นจะเป็นลายขวางที่พอเป็นริ้วสม่ำเสมอถ้าเราไปดูอย่างเช่นมูลาวเนี่ยเปิ้นมีสิ้นเหมือนกันแต่สิ้นเปิ้นเนี่ยเป็นลายลง
4: อย่างไรครับ
5: มันจะเป็นลายตั้งเอาลายตั้งลงมา
4: จากแอลลงไปหาตีน
5: แม่นหรือว่าถ้ายังลื้อเนี่ยก็ขวางนะผ้าสิ้นก็ขวางขวางเหมือนกันแต่ไอ้ลายขวางเนี่ยมันจะบัดสม่ำเสมอมันจะบัดเต่ากันมันจะมีช่วงที่มันห่างแล้วก็จะมีช่วงที่มันทีแต่ของคนเมืองเนี่ยมันจะเต่ากันเต่ากันเต่ากันเต่ากันเต่ากัน
4: อ
5: ันนี้เป็นลักษณะร่วมแปลว่าจะเป็นคนเมืองที่อยู่เมืองน่านเมืองแป้เชียงใหม่ลำปูนลำปางเนี่ยจะต้องนุ่งลายเต่ากันลายขวางที่มันเต่ากัน
4: ครับ
5: แล้วก็ความพิเศษนอกเหนือจากลายขวางก็คือผ้าสิ้นในโอกาสพิเศษจะมีลายตรงตีนเปิ้นฮ้องลายตรงตีนนั่นว่าตีนโจ๊ก
4: ตีนโจ๊ก
6: แม
4: ่ที่ได้ยินเฮาได้ยินกันมันๆว่าสิ้นตีนจก
5: สิ้นตีนจกแต่ถ้าสมัยเก่าไปกว่านั้นน่ะถ้าถามว่าฮ้องว่าพระสิ้นตีนจกก็จะบ่ฮู้จักคนเมืองก็จะบ่ฮู้จักบางทีมันจะไปปรากฏในเอกสารโบราณอย่างเช่นเพิ่นก็จะฮ้องว่าสิ้นตีนก้อนเอาคําว่าจกเนี่ยมาทีหลังคนเมืองตะกอนน่าจะฮ้องเทคนิคการทอผ้าแบบจกเนี่ยว่าการก้อนหรือการควิดลายอย่างอีกก็ได
4: ้
5: ไอการโจ๊กเนี่ยถ้าเพื่อผมอธิบายอย่างเข้าใจง่ายที่สุดน่ะมันคล้ายกับการปักผ้านะครับแต่ว่าการโจ๊กเนี่ยมันต่างจากการปักผ้านิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือมันจะต้องทำการเพิ่มเส้นใยพิเศษเนี่ยเข้าไปในระหว่างที่ทอผ้าหมายความว่าผ้านั้นน่ะยังแบบเป็นผืนกำลังต้ออยู่ในกีเนี่ยกำลังกระทบฟื้นกันปักปักปักปักปักปักอย่างคนต้อก็จะเอาเส้นใยพิเศษเนี่ยเพิ่มเข้าไปในผืนผ้าแล้วไอการที่เพิ่มเส้นพิเศษเข้าไปในระหว่างการทอผ้ามันทำให้ลายที่มันจะโจ๊กเนี่ยมันเลยทำได้กะลายเลยค่ะคณิตบ่าสามารถทำเป็นลายดอกกุหลาบจีเฮาทำแบบได้มันยากเกินไป
4: ถึงจะพยายามเนี่ยเพื่อเป็นดอกกุหลาบมันก็จะเป็นดอกกุหลาบที่บ่งาม
5: บ่ได้เห็นเป็นตามความจริงที่ตาเห็นแต่ว่าจะต้องใช้จินตนาการช่วยน้อยนึงว่าอันนี้เป็นดอกเนอะ
4: ครับครับ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปเนาะในการสังเกตลักษณะของผ้าสิ้นแต่ละพื้นที
0: ่
1: แน่นอนว่าอัตลักษณ์เนี่ยต่างกันไปแต่ก็มีเสน่ห์ที่ต่างกันออกไปแหมคุณผู้ชมอันนี้ถึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ได้เลยนะเจ้า
0: แม่เจ้าตั้งเชียงใหม่ก็จะเป็นตีนสิ้นแถมลายนึงเจ้าผ้าทอกับแหมแบบนึงเจ้าตั้งแปะกับแหมแบบนึงแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่กันตัวนะเจ้า
1: แม่ละเจ้าอันนอกจากเรื่องของผ้าแล้วที่เปิ้ลยังชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แหมนึงเรื่องก็ชูเป็นซอฟต์power ได้เช่นเดียวกันฮู้จักขนมบ้านเฮาก็เจ้า
0: ขนมอันยัง
1: อย่างขนมเมืองๆที่หากินได้ยากแล้วคุณผู้ชมจักเก็บไว้ในใจว่าเป็นเมนูอันยังลองไปพอในคลิปนี้ว่าจะมีเมนูอันยังของเจ้า
0: เจ้า
7: เมืองภาคเหนือลุยขนมจอกขนมทำบุญสุนฮิตของคนเมืองก่อนวันพระผมต้องได้ช่วยยายทำเสียนลวดคนทำไม่ได้กินเพราะพระกินหมดข้าวต้มมัดข้าวต้มคนเมืองจะไม่ใส่กะทิใส่กล้วยกับไส้ถั่วอันไหนจะหนัวกว่ากันแล้วแต่มักเลยครับขนมเกลือที่ไม่ใช่ขนมปังเกลือแบบชี้โอปังขนมเกลือของเราไม่เท่ากันอันนี้ของคนเมืองครับข้าวแต่นน้ำแตงโมสาวลำปางแนะนำมารสชาติตราตึงใจกินเมื่อใดได้ให้หาเสียลวดครับข้าวมันสักขยาบางเจ้าไส้หนาบางเจ้าไส้น้อยผมกินมาตั้งแต่น้อยๆครับบ่ใช่ขนมเมืองแต่ผมโคตรมักขนมเมืองภาคเหนือเพื่อนๆชอบอันไหนหรือว่าขาดอะไรอย่างไปคอมเมนต์บอกได้ใต้นี้เลยเชียบ
1: โอ้ข้าเจ้ายังตันอยู่นะเจ้าขนมเกลือขนมเกลือนี่นะติ่งตังบ้านข้าเจ้าเนี่ยบอกเขาได้หลับหันละตังปืนตีใดมีขนมอะอย่างมูนี่อยู่พ่องคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันหากินได้ยากแล้วนะก็เพราะว่าส่วนใหญ่เปิ้ลก็จะประยุกต์ไปเป็นตี้ละออนเพื่อเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนาะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าหรือว่าต้องรอโอกาสพิเศษเนอถึงจะได้กิน
1: อย่างทำบุญ
0: แม
1: ่ต้องขนมจ
0: ๊อ
1: กไส้แบบเปล่าอย่างนั้นคุณผู้ชม
0: พ่องไส้ถั่วพ่อง
1: แม่เจ้าอันนี้ถึงจะเปิงคำว่าเป็นคนเมืองแต่ส่งคลิปเปิ้ลเข้ามาได้นะคุณผู้ชมภายมีเมนูขนมจ๊อกขนมเมืองที่บักให้ลำได้หันกันละส่งวิธีทำเข้ามาก็ได้เป็นการแนะนำเพื่อละออนเพื่อได้หูได้หัน
0: จ
1: ะได้ต่อยอดกันไปได้ตัวนะเจ้า
0: แม่เจ้าก็จะได้หูจากกันไปตัวนะเจ้าคลิปต่อไปจะปาทุกท่านไปพอขนมเมืองเช่นเดียวกันนะเจ้าเป็นขนมที่หากินได้ง่าย
1: เหมือนกันกัน
0: เหมือนกัน
1: ธรรมดาคุณผู้ชมเจ้าคนบอกว่าเป็นรสชาติที่หายไปเลยนะ
0: อ่
1: ะลองไปพอเป็นขนมอะไรอย่างเจ้าร
8: ู้จักขนมคนเมืองแบบโบราณโบราณมากนะจ๊ะนี่นะจ๊ะสิ่งนี้นะจ๊ะเราจะเรียกว่าขนมลิ้นหมาเขารีวิวอาหารกันเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวขนมบะเกาของบ้านเรานะจ๊ะก็คือขนมที่เหมือนกับลิ้นหมาแต่บางติก็จะห้องว่าขนมข้าวเปียงเอียหน้าตาของขนมก็จะเป็นสีดำๆนะจ๊ะแล้วก็จะมีบะเป้าบะเป้าเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นหนาติดๆๆๆๆรสชาติก็จัดจังจะแห่แล้วก็ได้กลิ่นมะพร้าวแต่ว่าบางที่ก็จะมีถ้าอยากให้เน็ตเราต้องจุ๊บน้ำตาลนะเจ้าบางที่ก็จะเป็นน้ำตาลใส่งาตอนนี้เป็นสายแบบเฮลตี้ไงแบบปอมากหวานใส่แบบน้อยๆอ่อยๆ ขนมโปรดที่เป็นสีดำนี่คือไม่ได้ใส่สีนะคะแต่ว่าเป็นสีของข้าวเหนียวดำคนเหนือจะเรียกว่าข้าวก่ำแป้งข้าวเหนียวดำเอามานวดกับน้ำจนมันกลายเป็น something like thisขนมชนิดนี้คือเหมาะสำหรับสายเฮลตี้มากเพราะว่าชีไม่มีความหวานเลยความหวานเท่ากับศูนย์ถ้าอยากกินหวานก็ต้องแอดออนเข้าไปเองนะคะแต่ถ้าใครไม่มักหวานแบบเราก็กินบดายได้เลยIt's tasty. นี่นะจ๊ะ texture ของขนมมันจะเหนียวๆนิดนึงเด็กๆชอบนี่อุ๊ยเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะไม่ล่ามีเยอะส่วนใหญ่คนเหนือก็จะทำให้มันเป็นแบบยาวๆเนาะแล้วพอเราเอามาใส่ลิ้นก็จะเหมือนหมาเลยอย่างงี้ถ้าใครมาเหนือลองไปจิ้มนะเจ้าขนมข้าวเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมาเจ้าของปอด
1: อันนี้ก็เป็นแฮมเนอร์เมนูเนาะคุณผู้ชมเจ้าเป็นขนมที่หากินได้ยากเป็นของล้านนาโบราณเลยนะ
0: เ
1: นาะเพราะว่าเปิ้ลก็จะใจเข้ากรรมแต่ละพื้นที่เนี่ยของเปิ้ลอะมาเป็นเอกลักษณ์ในการย่างขนมลิ้นหมาอันนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เปิ้ลกำลังพักดันเพื่อเป็นรสชาติที่หายไปเอามาโหวตกันอยู่คุณผู้ชมเจ้าอันก็ลุ้นแต่กันไปแต่ว่าพื้นที่ไหนที่ยังมีอยู่ก็บอกต่อกันได้หรือว่าจะส่งคลิปเข้ามากันก็ได้คุณผู้ชมเจ้าเป็นการแนะนำช่องทางในการช่วยกันชูรสชาติที่หายไปตัวนะเจ้า
0: แม่นเจ้าถือว่าเป็นขนมโบราณของทางบ้านเฮาเลยทางเหนือของเฮาเลยนะเจ้าหาว่าหันปากกาแม่กาขายขนมโบราณอย่างที่ไหนยังได้ก็สามารถส่งมาให้เฮาได้เช่นเดียวกัน
1: เหมือนกัน
0: จ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะย้างกับสักกรรมเจ้าช่วงหน้าเฮาปิ๊กมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้ารับรองว่าม่วนงานอยู่เหมือนเดิม
0: จ้า
6: พร้อมคนพร้อม

0: ตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
1: รถใหม่มันก็ลุก
0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
2: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
3: ล้านนาเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอ้อมกอดของขุนเขาจากยอดดอยสูงเสียดฟ้าสู่กลางใจเมืองที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา

0: นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยให้เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจเมื่อได้มาเยือน
1: Amazing Thailand
0: ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์และ

0: ับรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: แน่นอนว่าในช่วงนี้ก็ยังคงความม่วนงานเหมือนเดิมเจ้าแต่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตากันสักน้อยนะคุณผู้ชม
0: ไปไหนดี
1: ปาไปแอวกันเจ้าเราต้องไปเริ่มจากต่างประเทศก็ได้ต่างประเทศเปิ้นบ้านเราก็ไปแอวได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าอย่างในคลิปนี้เนี่ยเปิ้นจะไปแอวเฮาพอว่าไปแอวประเทศเปิ้นบ้านจะมีอย่างที่ต่างออกไปจากบ้านเฮาพอลองไปพอกันได้เลยเจ้า
2: ปาไปนอนประเทศลาวหนึ่งคือเริ่มต้นจากการเดินทางผมนั่งเรือจากอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮ้ข้ามไปที่แขวงบ่อแก้วประเทศลาวนั่งเรือข้ามฝากไปนะครับค่านั่งเรือประมาณ50บาทใช้เวลานั่งเรือแป๊บเดียวครับ 5-10 นาทีแล้วเขาก็จะไปขึ้นฝั่งนั่งรถต่อไปแหมครับนั่งรถไปตีภาคเปิ้นคิดประมาณคนละ100บาทผมเดินทางช่วงบ่ตอนนะครับพอไปถึงตีภาคเขาก็เข้าไปเก็บของก่อนนี่วิวตีภาคตีลาวมองไปเห็นฝั่งไทยงามนะครับค่าตีภาคตีกลมๆคือละ500ราคาดีขนาดเลยครับห้องกว้างสะอาดแถมปะปอมีระเบียงให้เราชมวิวตีอ๋อเขาหลังจากเขาเก็บของชมวิวเสร็จแล้วเขาก็จะไปกินข้าวกันครับของกินบ้านเปิ่นก็คล้ายๆบ้านเขาเนี่ยครับแต่ก็จะต่างตรงตีเปิ่นก็จะมีขนมปังคล้ายๆขนมปังเวียดนามก็ถือว่าอร่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบขนมปังเปิ่นก็มีผัดกะเพรามีเมนูอาหารตามสั่งเหมือนบ้านเขาเลยส่วนถนนหนตั้งก็คล้ายๆบ้านเขานะครับก็จะแตกต่างตีถนนครับคนละเลนกันเดินเล่นชมวิวไปเรื่อยๆเขาก็จะไปกินข้าวแล้งกันครับจะเป็นร้านนั่งชิลริมน้ำโขงนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วตำหลวงพระบังที่นี่อร่อยมากครับมันล้ำมันนัวบอกบ่ถูกถ้าใครมีโอกาสได้มาผมอยากขึ้นมาลองครับร้านจิวาซันเซ่กระตำหลวงพระบางผมมดไป2ถ้วยนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนถึงบ่ายค่ำบ่ายคืนเขาก็จะมองเห็นฟังท้ายที่มีแสงปุ๊นนะครับยิ่งค่ำล้มยิ่งจอยเหมาะขนาดครับเย็นสบายหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าตีภาคและตื่นมากินข้าวเจ้ากันร้านอาหารค่ำร้านอาหารเจ้าตีแล้วจะมีเยอะนะครับเพราะว่าเป็นชายแดนเนาะร้านไหนที่ถูกใจเขาก็เลือกนั่งได้เลยครับนี่คือบรรยากาศตอนเจ้าจะฟังลาวมองไปฟังไทยนะครับผมบรรยากาศคือดีมากมากโอ้หันเอาเหมาะกระตึงว่าแล้วตำหลวงพระบางเปิ้นเหมาะบะแลงก็กินเจ้าก็กินซื้อกับบ้านพร้อมครับฟังไทยเขาซอกินยากนะครับก็เลยซื้อปิกไทยเลยใครอยากให้ลองมาแอลลาวก็ลองมาแอลได้นะครับผมงบตีกลมๆบะเกินคนละ2ปันลองมาแอลกันครับบาย
1: น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าอยู่ใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่
0: แ
1: หละ
0: เนาะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮ้ก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเลยนะเจ้าคลิปต่อไปเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปที่จีนกันพ้อง
1: ไปประเทศจีน
0: ไปประเทศจีน
1: จากประเทศเพื่อนบ้านข้ามประเทศจีนเลยกะ
0: เจ้า
1: จะเป็นจะได้ฮะ
0: ไปพ่ออย่างก็เรื่องของมหัศจรรย์นี่นะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศจีนโตยหุบเขาของประเทศจีนเด้อไปพ่อกันเจ้า
3: หน้าผา
4: เมื่อคืนม้าเปิดไฟแจ้งสร้างร่างอลังการแบบนี้
3: ที่นี่หุบเขาเทวดาประเทศจีนพอหมู่บ้านเปิดมีน้ำตกไหลผ่านตลอดนักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นลองแกงได้ตัวแม่น้ำหื้อม้าตอนบันแรงเจ้าจะได้หันวิวตอนแจ้งๆไปจนถึงวิวตอนค่ำที่เปิดไฟที่นี่เปิ้นจะมีสะพานไม้เรียบหน้าผาเจ้าเขาก็เดินชิวๆย่างพอวิวได้ยาวๆทั้งนี้แต่แวะพักเหล่าขวัญเจ้าเดินต่อเจ้าไปถ่ายรูปต่อแล้วเปิ้นมีโชว์ตัวเขาก็แวะพอแล้วชุดงามๆอย่างน้องโบกับน้องสาวไซนี่นะเปิ้นก็มีให้เจ้าพร้อมแต่งหน้าเพราะว่าจะอยู่ที่ไหนก็บ่ลืมที่จะกินเจ้ากินเสร็จปุ๊บมืดพอดีเจ้าเปิดไฟแจ้งฮะแจ้งฮะน้องโบเอาวิวตอนที่เปิดไฟบ่คืนมาฝากไปพี่น้องตัวเป็นได้งามกับเจ้าคือว่าบ้านมูเนี่ยอยู่บนหน้าผาหมดเลยแต่คือว่าไม้เอาจีนเตียแหละคือเนี่ยอย่างบ่จ้างเจ้าก็เลยมากับทัวร์

0: กับจิวลีที่ใครมีแผนจะมาแอลลองโทรสอบถามตามเบอร์นี้ได้เจ้าไม่แอลฮุบเขาเทวดาเจ้า
1: สานฝันคนที่ชอบพอซีรีส์จีนคุณผู้ชมเจ้าฮิวตะกี้เหมือนขนาดเลยนะมันจะได้ไปท่องยุทธภพแต่เลยนะเจ้า
2: แม่นเจ้า
1: ใส่ชุดจีนน่ะน้องโบสวยขนาดเลยเหมาะขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าก็ไปแอลกันได้ก็เหมือนฟิลเหมือนประเทศเฮาเนาะที่เปิ้นมาแอลเปิ้นก็มาใส่ชุดไทยของเฮาได้เหมือนกันก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูเนาะว่าไปประเทศเปิ้นพ่องเขาว่าประเทศเฮาพ่องยังได้ก็ตามเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนต้อนรับที่ดีตัวนะเจ้า
2: แม่นเจ้าก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันตัวเจ้า
1: ดีละที่ผลิตคลิปเดียวมาเอามาแชร์ต่อกันได้เนาะคุณผู้ชมคลิปต่อไปปาไปพอเรื่องมุกของคนเมืองกันพ่องที่ยังคงความสนุกสนานเฮฮากันเหมือนเดิมคุณผู้ชมเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของลูกค้าเปิ้นบอกว่าตัวเก่าเนี่ยกุ๊ดเหล็กเก่งขนาดเลยเจ้าไปแข่งกับแม่ค้าเปิ้นลองไปพอเจ้า
3: แม่กี่ไก่ปิ้งบอก
4: ไก่ปิ้งเจ้า
3: โอ้ไก่ปิ้งครับ
4: แม่นเจ้า
3: สุกแล้วเน
4: า
3: ะ
4: สุกแล้วเจ้า
3: แม่แกขายอย่างย่อยครับ
4: ไม้ซาวบาท350เจ้า
3: ไม้ซาวบาท350มันเป็นจ่ายยังมันก็60กันเนาะ
4: ไม้ซาวบาทเจ้า350ฮ้อนๆเจ้าเลือกเลย
3: มันก็60กับไม่กล้าไป50ได้ไร300อ่ะไม้ซาวบาทอ่ะ
4: เดี๋ยวนะฟังดีๆนะไม้อ่ะซาวบาท3ไม้อ่ะ50
3: มันก็บาทถูก3 2 6 1 2 3 4 5 6มัน60นะไม่กล้า
0: โอ้ย
4: ไม้ซาวบาท350
3: บาทถูกบาทถูกเนาะแม่เนาะเออเฮ้ยแหนี่เบ้ยอย่าได้กินก่อนเนี่ยมัน60นะ
4: 50เจ้า
3: เอาใหม
4: ่
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ไม้ซาวบาท350
3: มัน60แม่กล้านี่คิดเลขบาทถูกเนี่ยเอาอีเอาอีเอาอีง่ายดีเอาอีไม้ซาวบาทอย่า
4: เจ้า
3: เอาอีแม่ก่อนซาวไม้สาวบาท
4: เจ้า
3: ไม้ที่สองสาวไม้ที่สามสาวครบก่อนี่ถูกต้องปะปิ๊กบ้านเดี๋ยวไปซอกซื้อเขาหนึ่งไปแม่แก่ก
4: ็เออไอ้นี่ป้นจะขายเฮือสามไม้50ก็มาเอาจะซื้อไม้สาวบาทสามไม้60ซอกไปซอกเงา
3: ปะเอาไปซอกคือเขาหนึ่งวะกำดีดีแม
4: ่เงาเตะ
3: ไม่กล้ากะ
4: ทิ้งนั่นนะ
3: เออใหญ
1: ่เออมีลูกค้าจะอี้กับเปิงใจถูกใจแม่ค้าเหมือนกัน
2: จ
1: ะลดฮือกับเอาเขาละคุณผู้ชมยังไปแข่งคิดเหล็กกับเปิ้ลแ
2: ถ
1: มเออหันกอบมาตาเหลี่ยมกับสักกำคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นชิมมันมวนจะแยกก็สามารถส่งมาเข้ามาได้นะเจ้าคุณผู้ชมผ่าน NBT ภาคเหนือแถมช่องทางหนึ่งเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
2: แม่เจ้าแถมคลิปนึงนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเปิ้ลบอกว่าคลิปนี้ต้องฟังให้จบก่อน
1: เนี่ยใดอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรอย่างต้องฟังให้จบก่อน
2: นั่นเน
1: า
2: ะ
1: แสดงว่าจะไปดีรีบตัดสินใจต้องฟังให้จบก่อนในคลิปนี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่างที่ห้ามฟังตัดสินใจลองไปพอกันเลย
2: ไปพอเจ้า
5: ครับผม
6: เอาน้ำแก้วครับ
5: ฮะ
6: เอาน้ำแก้วหนึ่ง
5: น้ำเปล่าเบาแล้วเน
6: า
5: ะ
6: เอาน้ำเปล่าเบา
5: อ๋อน้ำอย่างนี้ครับ
6: เอามะนาวโซดาก็แล้วนี
5: ่อ๋อวันนี้สั่งแก้วเดียวปอแล้วเหรอสั่งยางเดียวปอ
6: ปอปอยางเดียวปอละ
5: สั่งยางเดียวปอ
6: เออ
5: มะนาวโซดาม
6: ะนาวโซดา
5: โอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับ
6: ได้ได
5: ้รอแป๊บนึง
6: ได้เสมอได้เสมอ
5: ครับผม
6: ว่างแล้ว
5: อ้าวมาแล้วครับมะนาวโซดา
6: เฮ้60ซีเหมาแล้วนะ
5: เหมา
6: แล้วดีกว่า
5: ครับผม
6: 60ซีถ้าเหมาแล้วนะ
5: ครับเดี๋ยวก่อนนะ
6: คร
5: ับ แต่ว่าจะขึ้นราคานะครับทางร้านจะขอขึ้นราคาครับบ่ไหวครับช่วงนี้หลอดก็ขึ้นราคาครับหลอดดูดก็ขึ้นราคา
6: หลอดดูดนี่นะ
5: ครับ
6: ขึ้นราคาคะ
5: หลอดดูดก็ขึ้นราคา
6: อ๋อเอาไป
5: ฝาแก้วก็ขึ้นราคาครับ
6: โหยังไปอั้นหรือเปล่ามีเลยนะ
5: ฝาแก้วมันขึ้นราคาเหมือนเดียวนี่นะ
6: อ
5: ๋
6: อได้ไม่จริงยากอ้าวไป
5: โหถุงก็ขึ้นราคาครับเหมือนเดียวนี
6: ่ถุงแฮม
5: ครับ
6: ไอ้เน็ตหรือ60 40กว่าหรอบ้าไ
5: ปตึ้งเบากะ
6: เมาอะลำเปลือบะ
5: แก้วแฮมครับแก้วก็จะขึ้นราคาครับม
6: ัน
5: ข
6: ึ้
5: นราคาละบัจจิว่าจะขึ้นราคามันขึ้นราคาแล้วมาเดี๋ยวเนี่ยแก้วอ่ะ
6: ครับแก้วแฮม
5: ครับผม
6: ได้เสมอ
5: ยาก
6: ไอ้บ่คัดใจอยู่แล้วกลับมาละ
7: โอ้นึกว่ากล้ากลับมือแฮม
6: เอออ่ะพอใจข้างล่ะ
7: แล้วก็แต่ปอก้าบอกว่าบ่ได้ขึ้นวันนี้เตียแล้วเนี่ยสิ้นเดือนพุ่นเนาะวันนี้มันวันที่10ป่ายอยู่วันที่10ป่ายอยู่สิ้นเดือนพุ่นเนาะจะขึ้นราคา
6: น่าคิงมาบอกมันยังมาเดี๋ยวนี้ไอ้ฮะ
1: น่ากว่าเลี่ยมอ่ะเออบอกว่าเราสงสัยแล้วเราช่างใจอยู่ว่าน่าจะเอานี่บ่เอาดีอ่ะ
2: จ้า
1: บ่เข้าใจอ้วอ่ะ
2: แม่นล่ะอันอย่างกระแป้งบ่เดียวเนาะหันใจปอกก้าแม่ก้าแต่แท้เลยเจ้า
1: ตลกขนาดเราคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวยังกับสักคำเราจะไปต่อกันในช่วงของคนเมือง

0: ในวันนี้ขอเสนอคำว่า
1: แม่นเจ้า
0: ขอเสนอคำว่า
1: แม่นเจ้า
0: แม่นที่แปลว่าใช่ถูกต้องแม่มันใช้กันใจอีนะเจ้าอย่างก็เขาว่าเออวันพรุ่งนี้วันพรุ่งอังคารก่อน
1: แม่นนะ
0: เออแต่ถ้าคนเมืองจะมาอู้คำว่าใช่ถูกแล้ว
1: เจ้า
0: คนเมืองจะแม่นนะเจ้าใจแตนคำว่าใช่ก็ว่าถูกต้องนั่นเองคุณผู้ชมเจ้
1: า
0: ใครมีคำเมืองยากยากคำเมืองบักเก่าบักให้ลำได้ยินกันแล้วก็ส่งมันเข้ามาได้คุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ารายการเฮาเนี่ยฮับทุกคลิปฮับทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมเลย
1: เจ้าร
0: วมไปถึงคำเมืองอู้ม่วนที่คุณละอ่อนเยาวชนเฮาได้แสดงออกถึงความสามารถกล้าแสดงออกเรื่องมาอู้มาจ๋าจ้อยซองความเป็นคนเมืองใส่ชุดเมืองนะฮักนะฮักมาอวดกันได้ในรายการนะเจ้า
1: แม่นเจ้ารายการดีๆนะเจ้าที่อยากจะสืบสานเรื่องของการอู้กำเมืองอาหารพื้นเมืองแล้วก็การแอลเน
0: า
1: ะนะเจ้าแนะนำสถานที่กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะเจ้าส่งคลิปมาได้เลยเช่นเดียวกัน
0: แม่นเจ้าแล้วก็การติดตามนะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงไปต้นไปผ
1: ่
0: านโทรทัศน์หมายเลข11นะเจ้าแล้วก็เพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้าเสียดายขนาดวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงแล้วคุณผู้ชมเจ้าเขา2คน2พี่น้องต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ET นอดช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านสล้อซอซึงที่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ดนตรีที่สืบทอดต่อกันมาจะมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

0: าในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาในชุมชนและกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทำให้คนมีความนิยมและสนใจลดน้อยลงนะครับทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสภาวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อที่จะส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมของท้องถิ่นอำเภอท่าปลาเราก็ได้เห็นจุดแข็งก็คือในเรื่องของวงสล้อสอซึงที่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเราก็เลยร่วมมือกันพัฒนาในเรื่องของวงสล้อสอซึงเพื่อทำลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอำเภอท่าปลาครับในส่วนของการนำความคิดเข้ามาก็คือเรามุ่งไปที่การบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีนะครับเราก็จัดโครงสร้างให้มีเวลาเรียนให้นักเรียนนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้สล้อสอซึงซึ่งนอกจากเราจัดบูรณาการในการเรียนการสอนแล้วก็ยังมีการจัดตั้งชมรมและเพิ่มเวลาให้กับนักเรียนในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และในช่วงเย็นถ้าหากว่าผู้ปกครองคนไหนมีความสนใจเป็นพิเศษก็จะนำนักเรียนมาเรียนเพิ่มเติมในทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นทุกวันครับในส่วนของการส่งเสริมนะครับเราจะประสานกับทางสภาวัฒนธรรมในเรื่องของการนำวงสล้อสอซึงของโรงเรียนออกไปเผยแพร่ในทั้งของอำเภอในชุมชนจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆที่ขอมาเราก็ส่งเสริมให้กับนักเรียนในส่วนของทักษะทำให้นักเรียนนั้นมีความสามารถในเรื่องของดนตรีที่เพิ่มขึ้นมีความชำนาญและอีกทั้งยังส่งผลต่อในเรื่องของการเรียนของนักเรียนนักเรียนที่มาเรียนกับเราจะสังเกตพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้นอกจากการเรียนรู้ของดนตรีแล้วเราก็ยังสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องของสมาธิหรือพฤติกรรมที่การแสดงออกนะครับก็ทำให้นักเรียนนั้นมีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้นมีผลการเรียนดีขึ้นพฤติกรรมเป็นในทางบวกและในระหว่างนั้นก็ยังทำให้นักเรียนนั้นมีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งตรงกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดก็คือสพท.ที่อยากจะให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนทำให้เราก็ได้ตอบสนองกับนโยบายของภาครัฐด้วยและรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราไว้อยากจะฝากน้องๆเยาวชนหรือผู้ชมนะครับที่สนใจกิจกรรมวงสล้อสอซึงของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1ถ้าหากสนใจที่จะศึกษาก็สามารถเข้าไปที่เพจของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1และเข้ามาติดต่อประสานงานได้ครับผม
1: ครับผมในนามประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลาครับก็อยากให้การสืบสานสล้อสอซึงซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของชาวล้านนาแต่เดิมครับอำเภอท่าปลาขึ้นอยู่กับจังหวัดน่านแล้วโอนย้ายจากจังหวัดน่านมาเมื่อวันที่3มิถุนายน2465ปีนี้ก็เป็นปีที่104ปีแต่คนท่าปลายังสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยที่เนี่ยโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1เนี่ยได้สืบสานโดยมีครูมีท่านผู้บริหารที่ให้ความสนใจก็ตั้งวงมา10กว่าปีแล้วครับเพราะฉะนั้นวงเนี้ยเรายังดำเนินการแล้วที่สำคัญที่ผ่านมาวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตทางสภาวัฒนธรรมก็ได้แต่งเพลงสอเทิดพระเกียรติครับแล้วบันทึกเสียงโดยใช้วงดนตรีชุดนี้ครับไปบันทึกที่ห้องอัดเสียงแล้วมีการเผยแพร่อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของสภาวัฒนธรรมครับ

0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ไตรงอินทจันทร์ค่ะอาจารย์ผู้ฝึกสอนน้องๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์มีแนวทางหรือว่าวิธีการฝึกสอนน้องๆยังไงบ้างค่ะ
1: แนวทางการฝึกสอนก็คือเป็นไปตามสเต็ปนะครับจากยากไปหาง่ายจากอายุน้อยๆก็จะเขาก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับแนวทางการเรียนการสอนนะครับก็คือเริ่มจากการใช้แผนการสอนนะครับแผนการสอนง่ายๆเอาง่ายๆแต่สิ่งสำคัญผมไม่มีแนวทางอะไรมากมายผมต้องสอนตัวต่อตัวดูทุกคนนะครับคือจับหูว่าจับบ่าสอนแบบครูโบราณนะครับถ้าสอนแบบเนี้ยเด็กจะได้ซึมซับดนตรีพื้นบ้านได้อย่างมากที่สุดไม่เหมือนกับเรียนกับอินเทอร์เน็ตเรียนกับแบบเรียนอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: เรียนกับครูโดยตรงจะเด็กจะได้ผลดีที่สุดครับ
0: ค่ะสอนแบบครูสมัยก่อนก็คือเป็นการตัวต่อตัวเลยจะไม่มีการแบบว่าอิงเรื่องของวิชาการแบบนั้นใช่ไหมคะเป็นตัวต่อตัวแปลว่าน้องๆทุกคนนี่ก็จะมีความสนิทกับอาจารย์ใช่ไหม
1: สนิทครับ
0: ค่ะแล้วอย่างการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านเนี้ยค่ะเรามีความท้าทายยังไงคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์เองที่ต้องคอยปรับจูนกับน้องๆที่เป็นวัยขนาดนี้ค่ะ
1: มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวัฒนธรรมสมัยใหม
0: ่
1: ใช่ไหมครับแนวเพลงของวัยรุ่นของความนิยมของการฟังเพลงฟังดนตรีหรือเล่นดนตรีค่านิยมตะวันตกก็จะเข้ามาอย่างที่เราเห็นเราทราบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดนตรีพื้นบ้านก็เลยกลายเป็นเรื่องไกลตัวไปแต่ที่จริงถ้าเด็กเข้าถึงจริงๆเนี่ยนะครับดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีที่ไพเราะโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านสะเลาะซอซึงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนท่าปาคนเหนือล้านนานะครับก็เป็นกลุ่มชนนึงเป็นกลุ่มไทยวนนะครับถ้าหากว่าพอเขาเข้าไปจริงๆเขาก็จะเกิดความหลงไหลความ
0: คือ
1: มันเป็นดนตรีถ้าเทียบกับดนตรีตะวันตกก็จะเป็นดนตรีสมัยบาโรกก็คือใช้สติปัญญาในการบรรเลงซ
0: ึ่
1: งจะส่งผลต่อสติปัญญาในด้านอื่น

0: ในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆด้านอื่นด้วยนะครับดนตรีพื้นบ้านนะครับก็คือมันเสียงมันเบามันอ่อนหวานก็จะสามารถกล่อมเกลาอารมณ์เด็กๆได้ครับ
1: ค่ะก็คือน้องๆเนี่ยอย่างที่เราสังเกตเห็นจะเป็นช่วงชั้นไหนดีคะ
0: เล็กสุดก็จะเป็นปอะไรนะลูก
1: ป .3
0: น่าจะป .3 คือกล้ามเนื้อเขาเริ่มได้ละ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสอนถ้าในบริบทของโรงเรียนนะครับผมถ้าป .1 เนี่ยเขาจะเริ่มฝึกการร้องเพลงก่อนการเคาะจังหวะก่อนการจำโน้ตง่ายๆก่อนนะครับพอถึงขั้นป .3 เขาก็จะมีกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อคือความพิ้วไหวของกล้ามเนื้อสามารถเป่าขลุ่ยได้สีสะล้อได้ดีดซึ้งได้คร
1: ับ เราใช้เวลาฝึกน้องๆนานไหมคะ
0: บางคนก็นานบางคนมันแล้วแต่คนครับบางคนก็เหมือนกับกิจกรรมอื่นๆหรือทักษะอื่นๆนะครับประมาณสักผมส่วนใหญ่ผมสักเดือนนึงก็เริ่มเป็นกันแล้วครับเริ่มเป็นเมโลดี้เป็นเพลงละ
1: แล้วอย่างเวลาเราให้น้องๆเล่นดนตรีอย่างเงี้ยค่ะเราให้เขาเลือกเครื่องดนตรีที่ชอบไหมคะหรือว่าเราจับลงว่าคนนี้ต้องเล่นอันนี้เราจับเองหรือให้น้องๆเลือกเองคะ
0: จริงผมให้อิสระในการเลือกครับว่าใครชอบคลุยใครชอบดีดใครชอบสีใครชอบตีใครชอบเป่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในบริบทตัวผมเองก็ทุกคนต้องเล่นเป็นหลายๆเครื่องนะลูกนะก็เป็นการให้กำลังใจไปไม่ใช่บังคับน
1: ะ
0: ก็คือจะแบบยิ่งเล่นหลายเครื่องเรายิ่งได้เปรียบเรา
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความท้าทายของอาจารย์ที่ได้จากการฝึกสอนมีอะไรบ้างคะ
0: ความท้าทายก็คือเป็นนโยบายของท่านผู้บริหารผอ.นิรุธนะครับก็คือท่านเล็งเห็นว่าการทุกวันนี้เด็กติดมือถือติดเกมทำให้เกิดสมาธิสั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการดนตรีบำบัดสร้างสมาธินะครับสร้างสมาธิเพราะเด็กเกิดสมาธิปุ๊บการเรียนรู้ด้านอื่นๆวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับหรือวิชาอื่นๆนะครับจะเกิดการพัฒนาจากพื้นฐานที่มีสมาธิของดนตรี
1: ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงเยาวชนค่ะน้องๆที่สนใจในการเล่นดนตรีกันหน่อยค่ะ
0: ขอฝากเยาวชนนะครับทุกคนที่อยากเล่นดนตรีนะครับลองเปิดใจมาเล่นดนตรีพื้นบ้านดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในท้องถิ่นไหนๆนะครับลองเปิดใจเล่นดนตรีพื้นบ้านของคุณนะครับแล้วคุณจะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปและจะได้สัมผัสความเป็นทิพย์
1: ค่ะและนี่ก็คือการใช้ดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีในแขนงไหนก็ถือว่าเป็นการบำบัดคนได้เดี๋ยวต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูดนตรีที่เราว่ากันค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลูกกมลราธิจรอยู่ชั้นป.5ค่ะฝึกซ้อมมาประมาณ2ปีค่ะจะ3ปีค่ะได้เรียนรู้การเล่นสะล้อซอซึงค่ะแล้วก็เรียนรู้ตัวโน้ตด้วยค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะอยากให้มาช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็จะได้มีคนรู้จักมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นค่ะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
4: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้สาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
5: NBT ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.

รายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทย
1: พระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนและตอนล่างพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าน้ำและดินและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสมสมดุลและยั่งยืน

บารมีพระพันปีหลวงวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้พื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มกำลังเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้การนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมรวมไปถึงการขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้งปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนหน้าดินพังทลายและความเสื่อมสมดุลของระบบนิเวศค่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะและเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการรักษาพื้นที่ต้นน้ำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แจ่มร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจึงได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความรักความเข้มแข็งความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเทิดพระเกียรติพระแม่หลวงของปวงชนชาวไทยณบ้านเซโดซาตำบลปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ครงการสร้างบริของสมเด็จพระพันปีหลวงครับในส่วนของเชียงใหม่เราที่ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราได้ร่วมมาถวายความอาลัยจัดกิจกรรมที่บ้านเซโรซาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับกิจกรรมที่หลักๆนะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่มเราก็มี1โครงการทุนการศึกษาสภาวะเด็กยากลำบากในเขตพื้นที่สูงนะครับซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชสวนีให้เด็กนักศึกษาของเรานักเรียนของเราได้มีเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนในการประกอบอาชีพ

ในการใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับอันดับ2ก็คือในนามสกรประจําจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระอนุปีหลวงครับที่มีต่อชาวเชียงใหม่นะครับสําคัญคือพระองค์ท่านนะครับให้ทุนนักเรียนนักศึกษาของเด็กนักเรียนที่หน่วยสังกัดสกรเชียงใหม่นะครับนอกจากนี้พระองค์ท่านนะครับยังให้สชที่อยู่ในสังกัดสกรเชียงใหม่ร่วมกันนะครับปลูกป่าสร้างป่านะครับสร้างต้นน้ำสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับได้มีการอนุรักษ์ต้นน้ำมีการปลูกป่าทดแทนนะครับแนะนำสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมรำลึกนะครับขอถวายความอาลัยนะครับ

เนื่องจากเป็นพระเสาวนีของสมเด็จพระพันปีนะครับตั้งแต่ปี49นะครับทางสกลเองเนี่ยครูและผู้นำเครือข่ายนะครับรวมถึงประชาชนเราได้สืบสารพระปรมาจารย์อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับองค์ความรู้ในการสร้างฝ่ายครูสกลก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำความรู้ทางด้านวิชาการมาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านเราคงไม่สร้างฝ่ายแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียวความเป็นวิชาการของการสร้างฝ่ายก็มีหลากหลายซึ่งครูสกลทุกคนได้นำความรู้มาใช้กับชาวบ้านจนเกิดให้ผลเป็นรูปธรรมการอนุรักษ์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับของชุมชนบนพื้นที่สูงนะครับความสำเร็จของโครงการนะครับนอกจากเราจะได้ฝ่ายที่ช่วยอนุรักษ์น้ำในพื้นที่สูงจำนวน 1,004 ฝ่ายความสำเร็จที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสังคมที่ประชาชนเขาอยู่น้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถทำให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับประชาชนที่อยู่มีบริบทใกล้เคียงกับของบ้านเซโรซาแห่งนี้ก็ขออยากฝากให้ทุกคนได้หันกลับมาอนุรักษ์น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดการร่วมด้วยช่วยกันในการจะอนุรักษ์สิ่งสำคัญที่สุดของชุมชนไว้ไปทำให้บ้านเมืองเราอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไปครับ

ายชะลอน้ำจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยฝายชะลอน้ำสามารถช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ำเพิ่มการซึมซับน้ำลงสู่ดินรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าลดการพังทลายของหน้าดินและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว

ับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณทุกท่านครับก็วันนี้ได้มาร่วมทําฝายณบ้านศรีดูซาหมู่9ตําบลปางหินฝนร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนว่าผอ.จังหวัดผอ.อําเภอชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าบ้านบ้านศรีดูซาหมู่9ทําฝายชะลอน้ําการทําฝายชะลอน้ําของตําบลปางหินฝนเนี่ยทําทุกปีครับทํามาแล้วได้เป็น7-8 ปีทําเรื่อยๆครับเพราะเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านเป็นกิจกรรมของตําบลเลยครับ1การทําฝายเนี่ยข้อดีทําให้ดินทําให้ดินเปียกทําให้ป่าเพิ่มเขียวแล้วก็ทําให้ดักตะกอนเนี่ยกว่าจะไหลลงถึงน้ําแม่น้ําตุ่มก็ถ้าเราทําฝายจะดักไว้ตะกอนแล้วอาจจะบ่มีดินสลายเข้าไปลงน้ําแจ่มลงน้ําลําแม่อาจจะบ่ตื้นก็การทําฝายเนี่ยก็ถือว่าเป็นความจิตสํานึกของพี่น้องเจ้าบ้านทุกคนครับโดยที่บ่ใช้เงินของรัฐแม้แต่บาทเดียวครับใช้วัสดุในพื้นที่ป่าของเราเนาะเอามาแปลงวัสดุที่เราทําฝายกิจกรรมฝายเนี่ยก็เจ้าบ้านเนี่ยจะทําทุกหมู่บ้านครับแล้วก็จะมี3กิจกรรมครับ1ทําฝาย2ทําแนวกันไฟ3บวชป่าจะเน้นหลักเป้าหมาย3อย่างนี้ที่เพราะว่าคนบนดอยอยู่กับป่าเมื่ออยู่กับป่าอยู่ต้นน้ําเฮาก็ต้องรักษาน้ําป่ามีป่าอุดมสมบูรณ์เจ้าบ้านก็อยู่ดีมีสุขถ้าป่าบ่มีเจ้าบ้านก็อยู่บ่ได้เมื่อเจ้าบ้านเล็งเห็นความรู้สึกตรงนี้ก็เน้นฟื้นฟูป่าเรื่อง

ลาที่ชาวบ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราได้ทํามา10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งทําทุกปีตอนนี้ฝายในหมู่บ้านของเรามีทั้งหมด 1,000 กับ4ฝายนะครับซึ่งไฟที่เกิดฝายนะครับก็เกิดจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มาให้ความร่วมมือให้ความคิดว่าเราอยู่บนดอยนะครับจะรักษาผืนป่ายังไงคือป่ามันคู่กับน้ํานะครับถ้าเราไม่มีน้ําไม่มีป่าเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราใช้ไปเราต้องดูแลไปนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามาทําฝายตรงนี้นะครับก็สาเหตุเพราะว่าที่นี่มันเป็นเขาภูเขาสูงนะครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเล1,200กว่าๆนะครับฉะนั้นถ้าฝนหลักมาเนี่ยนะครับน้ําป่าหลักมันก็เลยมาที่ลําห้วยนี้แล้วก็จะลงสู่ลําห้วยหลักของชุมชนชาวบ้านเองก็เห็นความสําคัญว่าเราจะต้องดูแลผืนป่าคู่กับน้ําแล้วก็สิ่งที่เราคิดถึงพี่น้องพื้นราบนะครับถ้าน้ําป่าหลักมันเนี่ยเราจะช่วยพี่น้องข้างล่างอย่างไรก็คือเราต้องทําฝายนี่แหละครับเพื่อจะให้น้ําป่าที่หลักมันเนี่ยชะลอความเร็วชะลอลงมานะครับพร้อมกับดักตะกอนไว้ให้ไม่ให้ไหลไปสู่ทะเลหรือว่าน้ําแม่น้ําสายหลักของเรานะครับเราจึงต้องทํามาตลอดและทํามาทุกปีและวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราทําครั้งแรกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาร่วมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเราทํามา10กว่าปีเราทํามาตลอดและจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าผืนป่าจะกลับคืนมานะครับคือการใช้ชีวิตเนี่ยฝายนี่คือเป็นระบบนิเวศอีกอย่างนึงตามที่เรากล่าวไว้ในหนังสือในตําราเนี่ยเขาบอกว่าฝายดักตะกอนครับฝายเนี่ยให้ความชุ่มชื้นจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับคืออย่างลําธารเล็กๆอย่างเงี้ยครับมันมีประโยชน์ถึงกับสัตว์เล็กๆนักสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยก็สามารถที่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้แล้วก็นกหนูสัตว์พวกนี้นะครับไม่ต้องการน้ําเยอะสัตว์ป่าเนี่ยนะครับเขาจะมาอาศัยตรงนี้นะครับและชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์นะครับชาวบ้านได้รับประโยชน์แล้วก็พี่น้องพื้นราบก็ได้รับประโยชน์นะครับวันนี้ผมนะครับขอบพระคุณตัวแทนเครือภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอําเภอนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับป่าไม้แล้วก็ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและผมกับชาวบ้านเนี่ยสัญญาว่าจะทํากิจกรรมอย่างนี้ทําตลอดไปนะครับเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ตอบแทนคุณของพระราชินีนะครับที่มีพระคุณต่อชาวบ้านแล้วก็ต่อพี่น้องชนบทเนี่ยแล้วก็ทั้งประเทศนะครับเราไม่มีอะไรที่ตอบแทนท่านนอกเหนือจากว่าเราจะทําความดีเพื่อถวายแด่พระแม่ครับขอบคุณครับ

ชลอน้ำแห่งนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีผู้ที่ให้ความรู้คอยให้คำแนะนำให้กับชุมชนได้รักษาทรัพยากรต้นน้ำอย่างยั่งยืนค่ะแน่นอนค่ะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนแล้วก็เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความรักแล้วก็ไว้วางใจนั่นก็คือคุณครูที่เขาอยู่ในชุมชน

0: ทั้งกศน.หรือสกล.เราเนี่ยครับข้อเสียน่าจะไม่มีครับมีแต่ข้อดีครับผมผมขั้นตอนในการทำนะครับผมจะประสานกับผู้นำชุมชนครับผมแล้วเรียกชาวบ้านมาประชุมแล้วก็ผมจะเตรียมสื
1: ่
0: อครับจะสื่อในการให้ความรู้ครับแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายอีกทีครับโดยจะมีสวพศครับสถาบันวิจัยสูงแบบโครงการหลวง
1: ก
0: ันฝนครับแล้วก็ให้ความรู้เสร็จเราก็ต้องลงปฏิบัติด้วยครับครับผมก็อย่างเช่นวันนี้นะครับก็ลงมาปฏิบัติในพื้นที่เลยครับผม
1: ก็คือเกิดจากความร่วมมือร่วมใจอันดับแรกเลยก็คือเกิดจากใจของคุณครูผู้มีใจรักอยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
0: ์
1: มีพื้นที่ต้นน้ำที่เราจะได้ให้ชุมชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมด้วยในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วหลังจากนี้ล่ะคะคุณครูพอเรามีฝายแบบนี้แล้วแน่นอนผลดีที่คุณครูบอกมาเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพังทลายของหน้าดินฝายตัวนี้ก็จะสามารถช่วยชะลอน้ำได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในช่วงของหน้าแล้งก
0: ็
1: เป็นในส่วนของการกักเก็บ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้หลังจากนี้ในเรื่องของการที่เราจะให้ชาวบ้านนะคะเขาดูแลรักษาเพื่อรักษาต้นน้ำของเราให้ยังคงอยู่จะต้องทำยังไงต่อไปคะ
0: ในส่วนของครูนะครับเนาะเราก็ต้องให้ความรู้ต้องให้ความรู้ให้กับชาวบ้านนะครับเราให้ความรู้ในเชิงว่าตระหนักว่าถ้าไม่มีฝายเนี่ยจะมีผลเสียยังไงแล้วก็เราอะได้ใช้ประโยชน์อะไรจากฝายบ้างนะครับแล้วก็อย่างชาวบ้านนะครับอย่างพื้นที่ตรงบ้านเซโดซานะครับเนาะเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรครับแล้วก็ถ้ามีฝายเนี่ยเราก็จะมีน้ำที่ใช้ในการเกษตรต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ได้ถึงเห็นให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาเห็นคุณค่าในเรื่องของการรักน้ำด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็ได้เห็นถึงพลังของชุมชนแล้วค่ะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายในวันนี้นะคะซึ่งการสร้างฝายในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณครูลงพื้นที่ตลอดให้ความรู้กับชุมชนตลอดและชุมชนเขาก็ยืนยันว่าเขารักษาต้นน้ำมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้มีน้ำใช้ให้กับแม่แจ่มของเรามีสภาพที่สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพระราชเสาวนีที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าได้เป็นแสงสว่างนำทางให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเซโรซาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานอันแน่วแน่มาสู่การปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินและความผาสุกของปวงชนชาวไทยสืบไป

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทิน
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก็
10: พร้อมแล้วเจ้า
9: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
11: บ้าโคตร
9: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
11: บ้า
9: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
11: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
9: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮื
0: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 น.และ 4:00 น.ครับติดตามรับชมได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกณรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายกระทรวงจะมานำเสนอมาอู้มาจากกับคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักอินทรีย์ครับควรจะไปส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่ไหนจะได้พ่องกว่าจะเป็นการเงาะผักอินทรีย์ได้มันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนอะไรอย่างจะได้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะครับสำหรับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชตีสูงครับข่าวดีข่าวแรกที่ได้เอามาอู้จ๋ามานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับไปพอแหมหนึ่งเรื่องที่หลายคนท่ารอคำตอบเหมือนกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเพิ่มเดือนเฮ้อเฮาแหมกอดังด้านข้อมูลเรื่องนี้นะครับนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้แจ้งนะครับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าโครงการใกล้สิ้นสุดเฟสแรกเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะทำโครงการเฟสที่2สามารถแจ้งเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน2แสนล้านบาทแรกยังเหลือแห่งประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็จะมีเงินปอในการดำเนินการครับซึ่งถ้าหากถามย้ำนะครับว่า

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเหมือนไฟเขียวเฮือทำต่อหรือไม่ซึ่งตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในลักการหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความเหมาะสมและสามารถอันและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อไปได้ครับสิ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลมีหลายกระเป๋าเนาะและก็จะมีการเพิ่มแถมหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้400,000 ล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นจะต้องใช้ครับยังไงคงจะต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำแล้วนะครับว่าอยากจะเฮือทำต่อถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับว่าอยากจะเฮือมีต่อแหมกอเขาก็ในฐานะคนใจเนาะเขาก็บอกว่าอยากเฮือมีต่อเหมือนกันว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับกันยายนของเฮาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลายๆคนบอกว่าหมดตั้งแต่สิ้นเดือนละนะครับเดี๋ยวคงจะอันมีความคืบหน้าจะได้เดียได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันแหมกำหนึ่งเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะมีโอกาสเพิ่มเดือนแต่สำหรับผมถ้าติดตามดูมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับจะได้มีความคืบหน้าจะได้เอามาบอกกล่าวกันในรายการของเขาต่อไปนะครับเรื่องของจากการคาดการสถานการณ์เอลนิโยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับปีนี้มันบอกว่าอาจจะมีความรุนแรงขึ้นคุณผู้ชมรัฐบาลก็เลยต้องมีการเกี่ยมการนะครับโดยได้กำชับฮือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานบ่ายเดียวนี้ปะว่ายังมีน้ำปอต่อการอุปโภคบริโภคและการแย่นาของพี่น้องเกษตรกรจะได้ก็ตามครับในส่วนของการทำนาปลังก็ยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนแหมเตอร์หนึ่งเพื่อกำหนดแนวตั้งที่เหมาะสมต่อไปซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการฮือกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นแหมตวยครับก็ต้องเตรียมการรับมือไว้เหมือนกันเนาะเพราะเปิ้นบอกว่ามันใจเป็นเอลนิโยบ่ได้นะคุณผู้ชมเป็นซุปเอลนิโยเลยนะนั่นหมายความว่ามันจะแห้งแล้งไปแหมนักแล้วก็แห้งแล้งไปแหมเมินเหมือนกันครับการเตรียมการตรงนี้บ่ใจเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเฮาหมู่เขาสำหรับการใจน้ำก็ต้องคอยบริหารจัดการน้ำถึงภาคเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตัวไว้รวมไปถึงความสำคัญของเฮาก็คือการใจน้ำกินน้ำใจถึงวันนี้ตัวเหมือนกันครับตอนนี้คุณผู้ชมครับอย.เปิ่นได้คุมเข้มเป็นห้องว่าเป็นประกาศลดน้ำหนักแล้วเนาะอย.เป็นคุมเข้มแล้วนะครับคือเป็นยาควบคุมพิเศษจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นสำหรับไผ่ติดจะใจครับบัดเดี๋ยวนี้ปะว่าการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยบ่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์นะครับในการใช้ประกาศลดน้ำหนักนะครับรวมไปถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาตีบาซาบแรงตีม้าและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกประกาศเรื่องของยาควบคุมพิเศษกำหนดให้เป็นยากลุ่มชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและจ่ายยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและนอกจากนี้ครับอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่มดังกล่าวผ่านระบบติดตามการกระจายยาโดยระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องมีการทำข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าตั้งแต่การจัดเก็บตั้งแต่การกระจายตัวเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้นะครับมาตรการนี้มาได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยตีมีข้อบ่งใจและได้การดูแลจากแพทย์แต่ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติครับแต่จะได้รับความปลอดภัยนักยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพราะหลายๆคนหันมาสนใจประกาศลดน้ำหนักกันนักขึ้นเนี่ยนะครับการลักลอบของปลอมมาขายการขายออนไลน์ก็เริ่มนักขึ้นเหมือนกันรวมไปถึงบางคนเนี่ยน้ำหนักยังบ่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องใจประกาปักแต่ด้วยความตีอยากจะผอมเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยากฮือการใจได้ง่ายนักขึ้นแต่เล่าถามว่ายังใช้ได้อยู่ตามที่เป็นบอกไว้เพียงแต่ตังติดีคนจะฮือหมอเป็นคนแนะนำดีกว่าเป็นคนสั่งว่าเบิ่งดีใจก่อหรือว่าเบิ่งดีบ่ใจเตื่อนะครับสำหรับการใจประกาลดน้ำหนักครับตอนนี้แหมหนึ่งเรื่องคุณ

0: ผู้ชมครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนอกรัฐบาลก่อได้ให้ความสำคัญสำหรับอาชีพนี้เหมือนกันครับรัฐบาลให้ความสำคัญในความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการจ้างรถจ้างถนนของคนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดครับจะต้องมีการกวดสภาพจะต้องมีการชำระภาษีของตกต้องตามกฎหมายตัวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความแออัดในการเข้าถึงการบริการโดยสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมครับตีสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะนำให้คนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับบอกว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์และรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้ากวดสภาพล่วงหน้าได้บ่เกิน1เดือนครับก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถเครื่องสาธารณะตีข้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่บ่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้ากวดสภาพได้ตีสถานกวดสภาพเอกชนก็ว่าตรอได้ทุกตีครับหรือจะเลือกกวดสภาพได้ตีสำนักงานขนส่งในเขตติจดทะเบียนหรือเขตติวินตั้งอยู่ได้เหมือนกันครับรัฐบาลได้ย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของสถานกวดสภาพรถเอกชนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดพี่น้องประชาชนครับสามารถค้นหาตำแหน่งตรอใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรได้นะครับหรือตำแหน่งของตรอในพื้นที่จังหวัดอื่นได้นะครับผ่าน LINE Official ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าตีครับส่งกับเข้าตามแอปพลิเคชันนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งเฮาเข้าใจว่าเปิ้นต้องทำเวลาเหมือนกันครับเผื่อจะได้ส่งสินค้าให้หวยตีสุแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยตึงเปิ่นตึงเฮาตัวก็ต้องมีให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตัวเหมือนกันกดสภาพบัจจัยเฉพาะรถของวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับของมูเฮาตัวเหมือนกันได้เวลากดสภาพก่อนติดจะไปต่อทะเบียนก็ต้องทำตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดแถมตัวครับยังอยู่เรื่องของการเกษียณคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกมาเตือนภัยกันแถมรอบนึงเหมือนกันครับสำหรับมิจฉาชีพติดจะมาจุมาหลอกไว้เกษียณครับเตือนภัยวัยเกษียณหากเผลอหับสายนี่ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพอาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาญอ้างมาจากกองการเงินเจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกบข.อ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ว่าหน่วยงานอื่นๆโทรเข้ามาว่าเงินบำเหน็จบำนาญอาจจะติดขัดจะอันจะอีต้องดำเนินการดังนั้นดังนี้เอาเงินสตังค์มากดสอบต้องลงทะเบียนต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้คือกดสายทิ้งได้เลยเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นไว้เกษียณยังติเคยเตือนกันเนาะนอกจากจะเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญแล้วจะมีการเตือนเรื่องของการลงทุนอ้อไหนๆก็ได้เงินก้อนแล้วลองลงทุนพอบอเอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพอก่อยให้ดีตัวเหมือนกันวัยเกษียณพออยู่บ้านไปได้ยากการอย่างอยู่กับโลกออนไลน์มักจะมีมิจฉาชีพหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้สงสารโอนสตังค์ช่วยเหลือไปเหมือนกันครับหลายมิจฉาชีพครับหลายรูปแบบต้องพอก่อยระมัดระวังกันให้ดีกันละกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกพักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้านเลยนะครับเปิ่นส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตีไหนจะใดติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ปากันเวลา2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับ เป็นประจำในแต่ละติดครับจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาบอกกับคุณผู้ชมกันอย่างที่เฮาเคยหันก็คือการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดการส่งเสริมการปลูกบัคควันวันนี้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ด้วยเหมือนกันครับการปลูกมันมีขบวนการขั้นตอนจะได้ละก็มันได้สตังล้านแต่ก็ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ได้หมื่นล้าน
5: จริงไหมพี่
4: มันทำยังไงบ้างพี่
5: ใจ
6: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยแล้วมาเรียนรู้เรียนมาเข้าหาบ่มยังเกินจนทำได้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขายอยู
7: ่เราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกาแฟครับแต่ที่นี่ยังมีเกษตรวิถีใหม่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผักอินทรีย์ปลดหนี้ได้

0: ชอบมากครับผมกำลังไปตามหาเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์เพราะนี่เต็งล้านนะครับระวังนะครับระวังโกงครับโกงครับแปลงผักอินทรีย์ไม่ธรรมดาเอาเรื่องถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจเขาทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่เจมพี่เจมอยู่ไหนผมเจอโรงเรือนครับมีโรงเรือนเดี๋ยวเข้าไปดูครับโอ้ผมเจอแล้วครับมีผู้หญิงอยู่ข้างในโรงเรือนเอ้าผมเจอครับเจอน้องสาวเดี๋ยวไปถามครับน้องครับน้องครับน้องครับน้องน้องครับน้องครับ
1: ปัง
2: สวัสดีครับพี่จิ้ม
3: สวัสดีครับจังตองครับ
2: พี่จัง
3: ตองผมไปเห็นที่รายการฮาดีเนี่ยที่ผมติดตามอยู่อ่ะ
2: ฮาดีพื้นที่สูง
3: ใช่ใช่
2: โอ้โห FC แฟนพันธุ์แท้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
3: ครับครับครับ
0: พี่ครับพี่เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ได้เงินล้านจริงไหมพี่
3: จริงครับถ้าลดได้ก็ได้เงินจริงแล้วก็รวมปลูกด้วย
0: จริงอ่ะ
3: จริงลองทำดูไม่ทำไม่รู
0: ้ไหนๆวันนี้รายการฮาดีพื้นที่สูงก็มาถึงที่นี่ละพี่พอที่จะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคของการที่พี่สามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีได้เงินล้านมันทำยังไงบ้างพี่แล้วมันมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรบอกสักนิดนึงได้ไหม
3: ต้องมีที่ดินก่อนไม่มีที่ดินก็ทำไม่ได
0: ้
3: สองใจ
0: ใจ
3: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละ
0: ใจสำคัญใช่ไหม
3: สำคัญที่สุดแล้วใจแรกได้หมดมาเรียนรู
0: ้เรียน
3: มาเข้าหาเรื่องค่ายามาตรฐานของยาหรือสารเคมีเราไม่รู้เราก็ทำไปตามสภาวะที่เรามีอยู่แวดล้อมที่มีอยู
0: ่
3: ก็ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเสียไปตามรูปแบบของเท่าที่เห็นตามที่เห็นนั่นนะครับเนาะเลยมีหน่วยงานหนึ่งได้ยินมาจากชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่ามีสวสโครงการพัฒนาพื้นที่สูงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ความรู้เรื่องนั้นมาลองต่อยอดงานนี้ดูทางสถาบันก็ได้ให้เป็นเพื่อนบางหนาวดีกว่าเจาะจงเลย
0: ให้คำแนะนำ
3: ใช่เพราะว่าพื้นที่จุดนี้ได้เปรียบมันเป็น 1,200 เนี่ยก็เริ่มเข้าใจบริบททุกอย่างตั้งแต่พวกปรับดุงดินอะไรก็มีหน่วยงานสปสมาช่วยทั้งหมดแนะนำจนบ่มยังเกิดจนทำได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขาย
0: แล้วไปขายที่ไหนครับ
3: ความรู้ไม่ขายครับ
0: มาความรู้โอเคไม่ขายแล้วไปขายที่ไหนคร
3: ับ ขายที่เอกลักษณ์เอกชนทั่วไปและก็ยังขายอยู่ตลอดส่งตลอดอยู
0: ่ครับผม
3: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
3: ้มีครับ
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
3: ครับหลายคนหลายชีวิตตอนนี้ก็บางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: โอ้โหพี่สุดยอดมาเลยทุกวันนี้พี่แฮปปี้ไหมครับมีความสุขมากไหม
3: ก็ได้ทำในสิ่งที่ว่าเราทำเป็นอยู่แล้วได้ส่งต่อให้เหมือนกับสถาบันที่เขาส่งต่อให้เรามาเราก็ส่งกลับไปคืนประมาณ
0: โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับดอน
0: ครับผม
1: ดอนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปของงานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านดอยช้างอ่ะที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเนี่ย
0: ครับ
1: มันเริ่มหรือมีที่มาที่ไปมาอย่างไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วบ้านดอยช้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพืชหลักเศรษฐกิจก็คือกาแฟโรบิก้าอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกาแฟโรบิก้าเนี่ยในหนึ่งปีจะให้ผลผลิตครั้งเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ5-6 เดือนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปทำการเกษตรทั่วไปอย่างเช่นการปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศวันนี้ครับซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ยหนึ่งใช้สารเคมีเยอะพี่บอกครับสองเนี่ยใช้พื้นที่เยอะในการทำฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี
1: ่
0: ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: การลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงเราก็เลยได้นำองค์รู้เรื่องของการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่ามาก
1: ทำน้อยได้มาก
0: ใช่ครับลดใช้สารเคมีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เราทำผักเนี้ยทั้งหมด58 ไร่
1: ครับผม
0: 158โรงเรือนทั้งหมดในโดยช้างที่น
1: ี
0: ่ครับผม
1: ก็แสดงว่าพี่จิ๊บเนี่ยเป็นผู้นำยุคแรกและตอนนี้ได้ขยายไปส่วนอื่นอีกไหม
0: พี่จิ๊บเป็นคนแรกเลยที่เราทำที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีทั้งผู้นำเกษตรกรเยาวชนที่หลายๆคนที่เขาหันกลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองโดยที่ไม่ออกไปทำงานข้างนอกพี่บอกให
1: ้โอเคครับสุดยอดมากเลยครับดอนก็คือเรื่องราวของจิ้มจริงใจสรรพากรพิมพ์พวงเกษตรกรผู้นำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่รับองค์ความรู้จากสวส.เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีเกษตรในแบบตนเองสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและสามารถสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนไม่เพียงเท่านี้เขายังสามารถที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแต่มันคือเรื่องของความยั่งยืนในพื้นที่ในชุมชนสืบต่อไปและใน EP ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดของจิ้มจริงใจไปสู่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นจะน่าสนใจเพียงใดติดตามชมใน 5D พื้นที่สูงเอพิโซดต่อไปในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: พื้นที่สูงจะพาคุณผู้ชมไปพอการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรจะได้กันพองสามารถติดตามพอกอยได้นะครับในรายการข่าวดีประเทศไทยรายการของเฮานะครับนอกจากจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแล้วแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่มีคลิปมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือ

0: ่างด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับเขาจะไปติดตามแห่งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.นะครับส่วนสามีกลับมีจื่อเกี่ยวข้องกับงานรัฐเหมาของภาครัฐอันนี้ครับจะแก้ปัญหาตรงนี้จะได้กันพ้องนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยลงไปดูเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ภรรยาเป็นนายกอบจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจ.หญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
0: สายด่วน1676นะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้แห่งหนึ่งช่องต่างนะครับบางทีอาจจะไปตีว่าการอำเภอมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหญ่หรืออยากจะฮือต่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็อันสายด่วนตะกี้ตีบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเครสตัวอย่างเหมือนกันตีในเมื่ออันภรรยาได้เป็นถึงนายกอบจ.แล้วทำไมชื่อของสามีเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างต่างๆกันหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดีเหมือนกันครับเขาจะมาปิดท้ายกับการเตือนภัยของตังตำรวจสอบส่วนกลางครับตำรวจสอบส่วนกลางเปิ้นมาบอกกับเขานะครับว่ามี5อาชีพยอดฮิตตีมิจฉาชีพเอาไปสวมร้อยไปจุคนอื่นครับ5อาชีพยอดนิยมตีมิจฉาชีพสวมรอยไปจุคนอื่นมีอย่างกันพองไปพอกันได้จากสำนักงานตำรวจสอบส่วนกลางกันครับ
3: เปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะใช้สารพัดกลอุบายเลยในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกดลิงก์หรือว่าลวงให้โอนเงินให้ค่ะจากข้อมูลสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคม2026ระบุถึงอาชีพและก็บทบาทที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาใช้แอบอ้างกันค่ะอันดับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมักจะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับคดีแล้วก็สร้างความหวาดกลัวพร้อมกับกดดันนะคะให้ทำตามคำสั่งอันดับ2นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทวงคืนทรัพย์สินดิจิทัลมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะอันดับ3เจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะอ้างว่าบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพอันดับ4เจ้าหน้าที่ไอทีหลอกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาติดไวรัสหรือว่าถูกแฮกก่อนจะให้ติดตั้งโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้อันดับ5เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้าหรือศุลกากรมักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีค่าภาษีที่ต้องชำระก่อนที่จะส่งลิงก์ปลอมให้เหยื่อดำเนินการค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะ5อาชีพที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาแอบอ้างบ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือปปง.อันดับ2เจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับ3เจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ4เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและอันดับที่5เจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรที่ประชาชนคุ้นเคยยังคงเป็นอาชีพยอดนิยมที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้แอบอ้างเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะมีการหลอกให้เหยื่อน่ะทำตามคำสั่งค่ะดังนั้นนะคะหากมีใครติดต่อมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการพูดถึงคดีความบัญชีผิด

0: ปกติการตรวจสอบเงินหรือว่าสั่งให้โอนเงินอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบทำตามและควรวางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆผ่านทางช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB เปิด5อาชีพ
1: สังเกตได้นะครับว่าแต่ละอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกับเป็นซัดตังเป็นซัดส่วนใหญ่มันก็เลยเนี่ยคือหลายๆคนกลัวขึ้นมาแล้วก็เจอมิจฉาชีพเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันครับอย่างที่เปิ้นทำคลิปนี้ขึ้นมาหันก็ครับว่า AI มันสามารถแต่งกายให้เหมือนกับอาชีพเปิ้นได้มดกุสิงยางแต้ๆเลยเหมือนกันนะครับบัดนี้ลงเจออันอย่างได้ง่ายๆนะครับถึงตำรวจไซเบอร์ถึงตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีแบบคลิปมาเตือนภัยให้เฮาอยู่ตลอดเหมือนกันก็สามารถไปส่องพอในเพจของเปิ้นได้หรือว่ามาติดตามรายการนี้ก็ได้ครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสียงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกาลเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
4: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
3: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
4: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ถ้าจะพูดถึงอาหารสักหนึ่งเมนูที่แต่ละครอบครัวเลือกขึ้นโต๊ะอาหารและถูกปากคนไทยทุกคนคงจะนึกถึงน้ำพริกใช่ไหมครับเพราะแน่นอนจากรสชาตินะครับแล้วก็ความเป็นพื้นบ้านหาวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดทั่วไปมันก็ส่งผลให้อาหารชนิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสวัสดีคุณผู้ชมครับรายการโชว์เหนือของเราในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกที่นี่นะครับมีแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์น้ำพริกออนไลน์ขายดิบขายดีจากการต่อยอดทางความคิดและก็นำแนวคิดของคนรุ่นใหม่ผสานกับเจ้าของสูตรคนรุ่นเก่าต่อยอดมากลายเป็นเงินและการสร้างงานสร้างอาชีพมากมายจะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูถึงแนวคิดการทำการค้าออนไลน์ในปัจจุบันนี้ครับเราสามารถหยิบจับเงินได้ตามอากาศเลยและนี่ถือว่าเราจะมาบุกกับสถานประกอบการที่เป็นร้านน้ำพริกชื่อดังครับนั่นก็คือน้ำพริกย่าขอใครหลายๆคนอาจจะเป็นลูกค้าเพราะว่าสั่งกันไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาได้เจอกับเจ้าของร้านแล้วเราอยู่กับน้องแฟงครับสวัสดีครับน้องแฟงโอ้โหวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแล้วคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทั่วประเทศด้วยการทำออนไลน์ของเรามันเกิดขึ้นมาได้ไงเอาเริ่มต้นจากน้ำพริกก่อนนะน้ำพริกย่าขอมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆครับก่อนหน้านี้ครับผมทำร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วทีนี้ช่วงโควิดอะครับ
0: ครับ
1: คือร้านก็ต้องปิดตัวไปพอร้านปิดตัวไปปุ๊บในระหว่างนั้นผมก็อยู่กับคุณย่าปกติครับคุณย่าก็เลยแบบไม่มีงานทำเราก็ลองมาทำน้ำพริกดูกันไหม
0: จุดประเด็นเลยกับการที่พอมันเกิดโควิดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พอโควิดมาแน่นอนทุกคนผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเขาเริ่มที่จะปรับตัวให้เป็นเรื่องของออนไลน์
1: ออนไลน์ใช่
0: มันก็เลยทำให้เราได้เกิดเป็นน้ำพริกย่าขอถูกต้องไหม
1: ใช่ครับเกิดเป็นน้ำพริกย่าขอแบบคุณย่าชวนหลานก็เลยเป็นที่มาของน้ำพริกย่าขอด้วย
0: น้ำพริกย่าขอย่าขอมาฮะว่าจะทำน้ำพริกประมาณนี้ปะ
1: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณนี้เลยนะครับตัวน้องแฟงเองเนี่ยพอจะมาทำน้ำพริกจากที่มันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแน่นอนตรงนั้นเราจะเจอกับพวกปลาแซลมอนดูกับเรื่องของทาโกยากิอะไรต่างๆนานาแต่มันต้องมาทำเป็นแบบพริกกระเทียม
1: พริกกระเทียมครับ
0: พริกกระเทียมอะไรแบบนี้มันยากไหมกับการที่แบบว่าต้องเอาความรู้ของคุณย่าเข้ามาถ่ายทอดด้วย
1: ก็ตอนแรกๆคือปรับตัวมากเลยครับเพราะว่าเรามาทางสายอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ดีโยกมาสายอาหารไทยอย่างเง
0: ี้
1: ยค่อนข้างปรับตัวเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่เลยครับ
0: ครับผมมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าคุณย่าทำอร่อยไม่อร่อยมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของการตลาด
1: การตลาด
0: มันสำคัญมากที่บอกว่ามันต้องขายออนไลน์
1: ใช่
0: มันมีการเรียนรู้ยังไงเพราะว่าเราแน่นอนเราจะต้องเป็นพระเอกตัวหลักแหละในการขายออนไลน์เพราะมันจะต้องมีแบบว่าคนที่ต้องไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆเราทำยังไงบ้างครับ
1: อย่างออนไลน์ครับเริ่มต้นก็ถามว่าผมว่ายากเลยครับยากไม่ต่างจากออฟไลน์เลย
0: ครับ
1: แต่อย่างออนไลน์ครับเราก็ต้องแบบด้วยความที่ผมแบบไม่เก่งหน้ากล้องด้วยครับเราก็ต้องมาฝึกเริ่มจากการฝึกจากตัวเองก่อนเลยครับฝึกจากตัวเองเรียนรู้ที่จะยิงแอดโฆษณา
0: ต้องเรียนรู้เพราะแน่นอนว่าผมเคยมีโอกาสได้เห็นว่าเขามีการเปิดหลักสูตรเลยเนาะว่าจะต้องมีการยิงแอดโฆษณายังไงช่วงเวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เราก็ต้องเรียนรู้ในสายงานการตลาดออนไลน์
0: ครับผมแล้วพอเรียนรู้แล้วมันตอบโจทย์เราไหมกับการที่เราจะต้องมีการค้าขายผ่านออนไลน์แล้วเราต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการเรียนรู้มัน
1: ประมาณครึ่งปีเลยครับ
0: ครึ่งปีนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลายๆคนเองเนี่ยที่แบบรู้สึกท้อเหลือเกินผมคิดว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยอยากจะขายของออนไลน์แต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เห็นจะมีคนดูเลยมีแม้กับประสบปัญหาอุปสรรคแบบนั้นเรามีไหมครับ
1: มีครับแรกๆก็ประมาณเดือนแรกเนี่ยครับแทบแบบจะไม่มียอดขายเลยครับ
0: ครับผม
1: เราทำคอนเทนต์อะไรไปแบบลูกค้าก็ไม่เห็น ยังไม่เห็นเราก็เลยต้องแบบอดทนอีกนิดอีกอดทนอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้ที่ถามหน่อยสำคัญ
1: ผมให้เกินร้อยเลยครับ
0: เกินร้อยนะคุณผู้ชมอันนี้คือมันถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเทปนี้อยู่นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของออนไลน์
1: ออนไลน์
0: เพราะทุกคนสามารถนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ปัดโทรศัพท์มือถือกดสั่งซื้อได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการเองต้องทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้ตัวหน้าจอที่เขากำลังปัดเนี่ย
1: ครับ
0: เขาหยุดดู
1: เขาหยุดดูให้ได
0: ้และเห็นของที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้ได้
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ย
2: จะพาคุณแฟงเองแล้วก็ไปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับคุณย่าด้วยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเจ้าของคนที่ขอให้คุณแฟงได้ทำเนี่ยกับน้ำพริกนะครับมาอยู่กับเราด้วยแล้วทุกคนก็จะได้เจอกันเพราะว่าหลายๆคนสั่งซื้อผมเชื่อว่ายังไม่เคยเห็นหรอกย่าขอหรือว่าเห็นตามคอนเทนต์อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันพบกับย่าในตัว

0: และตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงน้องแฟงเนี่ยพามาเจอคุณย่าด้วยนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณย่าคร
1: ับ
0: คุณย่าขุงยุคแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรียกคุณย่าเนี่ยดีแล้วเน
1: า
0: ะเพราะเรียกเป็นคุณย่าย่าขอนะครับวันนี้คุณย่าอยู่กับผมด้วยคุณย่าทำน้ำพริกมานานแล้วหรือยังครับ
1: ตั้งแต่วัยรู้ความก็ทำน้ำพริกมากับคุณพ่อคุณแม่มาตลอด
0: ใช่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือชุดทำอันนี้เป็นอาชีพอยู่แล้ว
1: มันเป็นคนทำไร่กินแต่เราสามารถว่าประมาณว่าเราทำอันนี้เป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาโดยตลอด
0: ก็คือจนเราโตขึ้นมามันก็เป็นอาชีพที่ติดตัวเรามาเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: เหมือนมีความรู้อยู่ในนี้นิดหน่อย
0: คุณแฟนเห็นว่าเป็นน้ำพริกอันแรกเลยนั่นก็คือกากหมู
2: น้ำพริกกากหมูคร
0: ับ กากหมูเนี่ยคุณย่าเริ่มมาได้ยังไงหรือว่าทำอันนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหรือว่าเรามาแบบประยุกต์ยังไงครับ
1: กากหมูก็เคยมีทำด้วยตัวเองแต่มันไม่ถึงมาประยุกต์เหมือนตอนหลานชายทำ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาปรับและทำใหม่
0: ก็คือมีสูตรดั้งเดิมที่เราทานกันอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันคือออกมาให้มันตรงรสชาติกับคนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบ
1: ช่วงนี้ปัจจุบันนี
0: ้
1: ณตอนนั้นมันอีกแบบ
0: ครับผมแล้วเป็นไงบ้างกับผลตอบรับที่คุณแฟงเองเขาทำออนไลน์เรารู้สึกยังไงกับการที่เขาเข้าตลาดออนไลน์แบบนี้ครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่เขาต่อเราออกมาได้ยาวไกล
0: ได้ขนาดนี
1: ้ได้ขนาดนี
0: ้อยากจะต่ออยู่ดูความสำเร็จไปอีกเนิ่นนานอีกสัก50ปี
1: คิดอยากอ่ะแต่อยู่ไม่ได้แล้ว
0: คุณย่าม
1: ันไม่ไหวแล้ว80กว่าแล้ว
0: คุณย่าด้านหลังผมเห็นเลยมีแบบว่าแพ็คเกจมีน้ำพริกเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวให้น้องแฟงกับคุณย่าแนะนำเลยแล้วกันครับมีอะไรบ้าง
1: ให้น้องแฟงแนะนำ
0: ได้เลยครับ
2: ก็อย่างตัวพระเอกของเราจะมีน้ำพริกกากหมูครับ
0: ครับผม
2: พริกกากหมูก็จะแบ่งเป็นรสดั้งเดิมแล้วก็ลดสายแบบสุขภาพก็จะเป็นสูตรคีโตครับ
0: ครับ
2: จากนั้นก็จะเป็นน้ำพริกเห็ดของเราจะมี7สูตรด้วยกันครับสำหรับสูตรดั้งเดิมรสชีสรสเจ
0: มาล่า
2: บาร์บีคิวต้มยำ
0: ครับอันนี้คือในโซนนี้เท่านั้นนะฮะยังมีอีกนะครับมีอะไรครับตรงนี
2: ้ตามมาด้วยน้ำพริกที่เป็นกระปุกครับ
0: ครับ
2: ก็อย่างจะมีน้ำพริกผัด
0: สวิรัต
2: น้ำพริกผัดกากหมูครับ
0: ครับ
2: น้ำพริกปูน้ำพริกปูม้าครับน้ำพริกปลาผัดสุกครับ
0: ครับผม
2: น้ำพริกเผากากหมู
0: เผากากหมูก็มี
2: น้ำพริกเผาดั้งเดิมครับ
0: เผาดั้งเดิมนะฮะมีเยอะมากๆแล้วมีอันนี้อีกอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้สำหรับแบบคนที่ชอบความหลากหลายในมื้ออาหารที่ราคาประหยัดครับ
0: โอ้ดีมาก
2: ก็จะเป็นน้ำพริกเป็นเซตแล้วก็จะมีเป็นเซตครับจะมีในเซตนี้ก็จะมี10ถุงก็สามารถเลือกน้ำพริกได้เลย
0: การที่เราเนี่ยทำแพ็กเกจออกมาให้เข้าถึงคนได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีการแบบเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างไหม
2: ครับ
0: หรือมีหน่วยงานไหนที่เขาเข้ามาแบบช่วยเราไหมหรือว่าเราต้องเดินเข้าไปหาเขายังไงบ้างครับ
2: ก็ดูจากผลตอบรับออนไลน์เลยครับจากลูกค้าเป็นหลักเลยครับ
0: ครับผม
2: ก็อย่างลูกค้าเคยซื้อน้ำพริกกากหมูเราแล้วเขาก็จะเสนอว่าเป็นน้ำพริกฟองเต้าหู้ไหมหรือจะเป็นน้ำพริกนรกไหมเขาก็จะเสนอ
0: คือแสดงว่าเป็นรีวิว
2: ครับ
0: กับการที่เขาสั่งของเราไปแล้วเขาได้ลองรับประทานพอรับประทานเสร็จเรียบร้อยเขาชื่นชอบแต่บางทีมันยังขาดตกบกพร่องอะไรเราก็เก็บคำแนะนำตรงนั้นเนี่ยมาปรับอีก
1: ใช่เลย
0: พูดถึงในเรื่องของการที่เราช่วยกันเราอ่ะช่วยกับหลานทำออนไลน์หลานก็อาจจะต้องมาให้คุณย่าเนี่ยทำคอนเทนต์ด้วยถูกต้องไหมผมเห็นอยู่เรื่อย
1: ๆบ่อย
0: อยู
1: ่บ่อย
0: เรารู้สึกยังไงกับการที่เราต้องแบบไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วเราต้องมาอยู่ในตลาดออนไลน์แบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ร
0: ู
1: ้สึกยังไงบางครั้งมันก็ประหม่าอยู่ว่าไม่เคย
0: ก็ยังแบบไม่เคยอะไร
1: ไม่เคยกับอะไรใหม่ๆแบบน
0: ี้
1: ประมาณนี
0: ้แต่ว่ามันก็มีการปรับตัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราต้องทำไหมก็ต้องทำกับเขาเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันประคับประคองสินค้าของเราให้กว้างแล้วก็ออกไปมากๆประมาณนี
0: ้ตอนแรกบอกคุณย่าบอกคุณย่าพูดไม่เก่งนะฮะ
2: ไม่เก่ง
0: พูดเก่ง
2: พูดเก่ง
0: คุณแฟนทำไมถึงอันนี้คือแนวคิดกับการที่คุณทำแล้วคุณไปเรียนรู้เรื่องออนไลน์ทำไมถึงแบบจากคนที่แบบเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าต้นกำเนิดจุดกำเนิดมาให้อยู่ในคอนเทนต์ด้วยเพราะอะไรครับ
2: ก็อย่างคุณย่าเขามีฝีมือเรื่องอาหารนะครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ความน่าเชื่อถืออย่างน้ำพริกอาหารไทยความโบราณดั้งเดิมจะเหมาะกับคนสูงวัย
0: เดี๋ยววันนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นเลยกับการทำให้น้ำพริกตรงนี้เกิดมาเป็นแพ็กเกจที่ดูดีแล้วก็คนสั่งกันไปทานกันแล้วติดอกติดใจนั่นก็คือเรื่องของครัวหลังบ้าน ครัวหลังบ้านถือเป็นสิ่งที่สำคัญไหมครับของการที่เราเอาไปอยู่ในคอนเทนต์
2: ใช่ครับสำคัญเลยครับเพราะว่าต้องไปเจอกล้องใช่ไหมครับกล้องเขาจะเห็นกันไม่ใช่แค่เห็นแค่คนที่มาเขาจะเห็นกันทั่วออนไลน์
0: คือเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าเบื้องหลังของเราก่อนที่ทุกคนจะได้รับประทานมันมีความสะอาดปลอดภัยยังไงบ้าง
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับคุณย่าแล้วก็น้องแฟงเดี๋ยวจะขอให้พาขึ้นไปดูซะหน่อยว่ากรรมวิธีในการผลิตเรามีคนงานยังไงดูแลเรื่องความสะอาดยังไงนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องได้ชิมแล้วเดี๋ยวผมค่อยลงมานั่งชิมกับคุณย่าด้วย
1: โอเค
0: ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ชั้นบนกันเพราะที่นี่เนี่ยเขากำลังปรุงอาหารกันอยู่

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมขึ้นมาที่แหล่งผลิตกำลังทำมาคัมเมนเลยครับแล้วเขาก็มียูนิฟอร์มด้วยนะน้ำพริกย่าขอน่ารักมากๆเลย
1: ครับ
0: นะฮะในส่วนของขั้นตอนด้านหลังของเราตอนนี้เรากำลังทำขั้นตอนไหนอยู่ครับ
1: อันนี้เกือบจะสุดท้ายแล้วครับ
0: เกือบจะสุดท้ายกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับไม่อยากจะบอกเลยว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนโอ้โหมีการป้องกันคือความสะอาดที่นี่ถือว่าเน้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น้องแฟงน้ำพริกที่กำลังคุกอยู่มันคือน้ำพริกอะไรครับ
1: อันนี้ที่กำลังคุกอยู่จะเป็นน้ำพริกเห็ดครับ
0: น้ำพริกเห็ด
1: ใช
0: ่ก็จะมีโปรเซสยังไงเพราะว่าพี่เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังแบบขมักขม้นกับการทำอยู่เลย
1: อย่างโปรเซสก็เริ่มจากวัตถุดิบทุกอย่างครับจะผ่านการทอดผ่านการทอดเสร็จเราก็จะเอามาเข้าเครื่องสลัดน้ำมันเพื่อรีดน้ำมันออก
0: เราไล่ไปเลยนะตั้งแต่เห็ดที่เราเลือกใช
1: ้
0: เรามีแหล่งที่ไปหาวัตถุดิบตรงนี้มาได้ยังไงบ้าง
1: อย่างเห็ดเราจะคัดเลือกจากฟาร์มคุณภาพที่เราดูตรงนี
0: ้ครับผมก็คือพอได้เห็ดมาแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของ
1: กล่องฉีกเห็ดครับ
0: ฉีกเห็ด
1: ใช่
0: คือแสดงว่าต้องมีมือฉีกเห็ดด้วย
1: ใช่มีมือฉีกเห็ด
0: คือต้องฉีกทุกเส้นเลยไหมครับ
1: ก็ฉีกให้เป็นฝอย
0: ให้เป็นฝอยได้มากที่สุด
1: ใช่ครับทำให้เป็นแบบบางๆก่อนทอดครับ
0: ครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการ
1: พอฉีกเห็ดเราก็จะนำไปเข้าเอาไปทอดครับ
0: เอาไปทอด
1: เอาไปทอด
0: กรอบ
1: ทอดให้กรอบ
0: นะครับแสดงว่าในส่วนของการทอดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมทางเรื่องของกำลังไฟ
1: กำลังไฟ
0: นะฮะแล้วก็เราต้องสังเกตด้วยไหมหรือว่าคนที่นี่เขาชำนาญกันอยู่แล้ว
1: ใช่ก็อย่างที่นี่เราจะมีเทอร์โมมิเตอร์ครับตัววัดอุณหภูมิว่าไฟประมาณเท่าไรแล้วก็
0: ต้องเป๊ะ
1: ใช่แล้วก็จับเวลา
0: ต้องจับเวลาด้วยนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วมันสุกกระบวนการไหนครับ
1: พอทอดเสร็จเราจะนำวัตถุดิบมาเข้าเครื่องสลัดน้ำมัน
0: คือต้องผ่านการสลัดน้ำมันจะไม่เอาน้ำมันเข้าไปอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: สลัดเนี่ยมันต้องหมดให้ได้น้อยที่สุดหรือว่ายังไงครับ
1: ก็อย่างสลัดมันจะได้ประมาณ 95% เลย
0: 95% ต้องลีนออกไปให้หมดไขมันและหลังจากนั้น
1: เราจะเอาวัตถุดิบที่ผ่านการสลัดน้ำมันมาเข้าสู่กระบวนการ
0: ตรงนี้นะคุณผู้ชมด้านหลังของเราเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นดีๆหอม

0: จบลงที่แค่นี้หลังจากที่ผัดเสร็จกำลังใส่บรรจุภัณฑ์แล้วลงไปที
1: ่เสร็จก็จะทำการบรรจุ
0: บรรจุแพ็กเกจ
1: แพ็กเกจจริงครับ
0: แพ็กเกจจริงนะครับทำให้มันดูแบบสวยงามแล้วก็พร้อมส่งหรือยังฮะพร้อมจำหน่าย
1: พอบรรจุเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมจำหน่ายเลย
0: พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราขอบุกครัวขึ้นมาผลตอบรับจากสิ่งที่เขารีวิวกลับมา
1: ครับ
0: ก็คือมันถือว่าเป็นกำลังใจให้เราได้แบบทำต่อไปไหม
1: ใช่ครับอันนี้สำคัญเลย
0: ครับผม
1: ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะประทับใจคุณย่าด้วยคุณย่าที่ยังแข็งแรง
0: ผมเห็นเลยว่าในวันนี้เนี่ยเวลามาบุกหัวแล้วเราจะเห็นว่าเรามีพนักงานมีแบบผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับความสำเร็จตรงนี้มากมายเราได้มีการเข้าไปส่งเสริมคนในพื้นที่หรือว่าจ้างงานเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยในส่วนด้วยเรามีส่วนในการขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างพนักงานของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ครับ
0: ครับ
1: ผมก็จะจ้างงานคนในพื้นที่ในบริเวณที่ทำอยู่ครับรวมถึงเด็กมหาลัยก็จะบางทีมีกิจกรรมเข้ามาใช่ไหมฮะเราก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆด้วย
0: อ๋อมีเข้าไปสนับสนุนอะไรด้วย
1: มีด้วย
0: น่ารักมากๆนะฮะนี่ก็ถือว่าอยู่ร่วมกับชุมชนแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเพราะแน่นอนว่าคนที่ได้ประโยชน์นะฮะไม่ใช่แค่ตัวของผู้ประกอบการแน่นอนในส่วนของสมุนไพรต่างๆที่ใช้หอมกระเทียมนะครับแม้แต่กระทั่งพริกเนื้อหมูกากหมูต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันมีการขับเคลื่อนทั้งหมดและเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพจริงๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่รายการของเราได้เห็นในวันนี้แต่ว่าพี่จะไม่ได้มาดูแค่นี้แน่นอนพี่ต้องได้ชิมด้วยเนาะน้องแฟนมีอะไรพี่จะแนะนำพี่บ้างถ้าสมมติว่าพี่จะทานน้ำพริกย่าขอ
1: มีอะไรที่จะแนะนำใช่ไหมครับก็อย่างน้ำ
0: ซิกเนเจอร์
1: ของเราก็จะมีเป็นน้ำพริกเผ็ดเป็นหลักๆคร
0: ับ
1: ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบในแนวไปทางสายสุขภาพ
0: มังสวิรัติทานได้ใช
1: ่
0: ไหมครับน้ำพริกเผ็ดแล้วมีอะไรอีกอ่ะพี่จะได้ชิมแค่น้ำพริกเผ็ดหร
1: ออ๋อก็จะมีน้ำพริกกากหมูด้วยครับน
0: ้
1: ำพริกกากหม
0: ูอันนี้คือสิ่งที่รอคอยเพราะว่าน้ำพริกกากหมูที่นี่คือก็ท็อปคิดเลยเนาะอยู่อันดับหนึ่งเลยบ้างกับการขาย
1: ก็ตีคู่กับน้ำพริกเผ็ดเลยครับ
0: สองอันนี้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้น้องแฟงเนี่ยพาลงไปชิมอาหารกันเพราะวันนี้เรามาบุกน้ำพริกย่าขอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะการันตีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา

0: ครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมรอคอยมาตั้งแต่ต้นรายการเลยครับตั้งแต่อยู่ที่นี่แน่นอนผมทำเรื่องเกี่ยวกับของกินของรับประทานผมก็อยากชิมนะฮะผมจะได้ชิมแล้วคุณแฟนครับด้านหน้าของเราเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากๆมีอะไรบ้างครับแนะนำเลยครับ
1: ก็จะมีกากหมูครับน้ำพริกกากหมู
0: กากหมูเลยนะฮะ
1: เป็นน้ำพริกกุ้งครับ
0: น้ำพริกกุ้งนะครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นน้ำพริกผัดกากหมูครับ
0: ผัดกากหมู
1: อันนี้น้ำพริกผัดมังสวิรัติ
0: ครับผม
1: น้ำพริกปลาร้าผัดสุก
0: ปลาร้าผัดสุกครับ
1: น้ำพริกปูม้าครับ
0: อันนี้ที่คุณย่าบอกอร่อย
1: แล้วก็จะเป็นน้ำพริกเห็ด
0: ครับ
1: มีดั้งเดิมเจมังแล้วก็ต้มยำครับ
0: โอ้โหแต่ยังไม่ครบนะ
1: ยังไม่ครบ
0: ครับยังมีใช่ไหมครับทางฝั่งนู้นมีอะไรครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นแบบเน้นความสะดวกครับ
0: ครับ
1: เป็นกากหมูคุกครับ
0: เป็นถังเลยอ่ะแต่ผมกิน2วันหมดผมเชื่อเลย2มื้อประมาณ2มื้อนี่แหละอามิกด้านหน้าคืออะไรครับผม
1: ด้านหน้าจะเป็นน้ำพริกสำหรับแบบเน้นความสะดวกครับ
0: สะดวกสบายที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับก็คือมื้อนึงก็ฉีกซอง
1: ฉีกซอง
0: ทานคุกข้าวได้เลย
1: ใช่
0: คุณย่ายังมีอีกยังมีหลากหลายเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก่อน
2: อันนี้
0: อันนี้ก่อนอัน
2: นี้จะเป็นเล้ง
0: อาเล้ง
2: หมูสองใจ
0: หมูสองใจทำไมถึงสองใจคุณย่ามีสองลัก
2: ไม่ใช่มันเป็นน้ำพริกแบบนี้กับแบบนี้เอ๊ะเราจะจิ้มอันไหนดี
0: อ๋อจะจิ้มอันไหนดีปกติแสดงว่าเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริก2อย่าง
1: น้ำพริก2
0: ที่เราจะสามารถเลือกได
1: ้
0: ผมขอเป็น6ใจเลยได้ไหม6อย่าง
2: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพิ่มเงินเท่านั้นเอง
2: โอเคถูกต้อง
0: แล้วมีอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นปลาทู
0: ปลาทูก็คือเป็นของทานกับน้ำพริกนะฮะแล้วก็ยังมีไข่เจียวอันนี้ผมมองคลาสสิกมากคุณผู้ชม
1: คลาสสิก
0: กับการทำแบบว่าการทานน้ำพริกกับไข่เจียวมันอร่อยคู่กันเนาะคุณย่าถ้าจะให้ผมอะได้ลองทานชิมอย่างแรกเลยน้ำพริกก่อนเอาน้ำพริกก่อนเอาอะไรจ๊ะ
2: กากหมูของเราค่ะ
0: กากหมูคืออันนี้แหละครับ
2: กากหมูนุ่น
0: อันนู้นเลยผมเอามาตรงนี้เลย

0: จะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละต้องเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสั่งนะฮะแล้วก็ลองตัดสินใจดูเพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นของที่อยู่ในออนไลน์ที่เราขายดิบขายดีกันนะครับแล้วทำให้ผมต้องมาถ่ายรายการในวันนี้เนี่ยกับกากหมูเลยอ่ะคุณย่าบอกว่าไงนะต้องฟังเสียงหรอ
1: ฟังเสียงค่ะ
0: งั้นก็เราจะกินกันแบบเงียบๆนะฮะทุกคนได้ชิมได้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนคุณย่าผมจะทานแล้วกรอบใช่ไหมขออนุญาตนะครับโอ้โหหล่นเอาหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชมกรอบมากผมเคี้ยวเนี่ยผมว่าหลายๆคนได้ยินแน่นอนนะฮะอันนี้คือของขายดี
1: ใช
0: ่แล้วน้ำพริกที่คุณย่าบอกอีกหนึ่งอย่างคือตัวนี้ฮะปูใช่ไหมที่บอกว่าถ้าสั่งเนี่ยต้องสั่งสองอย่างมาผมขอชิมแบบไม่กูข้าวเลยละกันจะอร่อยเอาข้าวนิดนึงไม่ได้หรอก
1: เป็นไงคะ
0: อันนี้กำไรได้ไหมเนี่ยเนื้อปูเยอะขนาดเนี่ย
2: กำไรน้อยสุดเลยนี่
0: มันกำไรน้อยสุดเลย
1: ประมาณน้อยสุด
0: ปูเยอะมากคุณผู้ชมครับปูเยอะมากอ่ะเดี๋ยวคุณย่าไม่ทานอะไรไปกับผมหรอจริงๆวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้มาเห็นนะฮะความตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวขอลองทานอะไรอีกคุณย่าอยากจะแนะนำอะไรให้ผมทานอีกสักอย่าง
1: หมูสอง
0: เอาหมูสองใจอันนี้คือเป็นสูตรของทางร้านเลยเนาะ
1: ใช
2: ่ครับ
0: คุณผู้ชมสามารถมากันได้นะครับที่นี่เนี่ยจังหวัดพิษณุโลกเขาก็มีจุดจำหน่ายสินค้านะครับแล้วใครอยากทานอาหารอร่อยๆเนี่ยบอกคุณย่าแล้วก็คุณแฝงให้เขาเตรียมอาหารไว้ให้
1: นุ่มไหมคะ
0: มากอร่อยมากครับเดี๋ยวให้คุณแฝงดีกว่าฝากคุณผู้ชมสำหรับแนวคิดก่อนนะ
2: ครับ
0: การที่เราทำออนไลน์เนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีคืออะไรและอยากบอกทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นยังไงเชิญครับ
2: ก็การทำออนไลน์ครับก็อย่างสิ่งสำคัญเลยครับคือความอดทนครับเราต้องเริ่มถึงแม้เราทำไปเรื่อยๆแล้วเรายังไม่เห็นผลใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาครับ
0: ต้องใช้เวลา
2: ทำสม่ำเสมอเน้นความสม่ำเสมอแล้วก็มีวินัยในการเริ่มต้นครับ
0: คือเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะฮะบอกว่าการทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ความตั้งใจที่มันจะต้องมีการทำอยู่เรื่อยๆทำบ่อยๆสม่ำเสมอให้ระบบอ่ะให้ใช้คำว่าระบบของแอปพลิเคชันต่างๆเขาได้จำว่าเรามีวินัยขนาดไหนเรามีคอนเทนต์ที่จะออกไปในช่วงเวลาเท่านี้เป็นประจำทุกวัน
2: ใช่ครับ
0: สิ่งนี้แหละมันก็จะค่อยๆสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จมาเรื่อยๆคุณย่าอยากจะฝากอะไรกับน้ำพริกที่คุณย่าตั้งใจเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็ให้ไปดูตัวเองที่ไหนบอกด้วย
1: ให้ไปดูที่ไหน
0: อ่ะใน TikTok
1: ใน TikTok เป็นอันดับแรก
0: ในอันดับแรกเลยก็จะเห็นหน้าคุณย่าเลย อยากจะฝากอะไรครับให้คุณผู้ชมได้แบบมาลองกับน้ำพริกเรา
1: อยากจะฝากอะไรก็ฝากน้ำพริกที่มีคุณภาพของเราต่างๆเนี่ยค่ะให้ได้ไปทดลองสอบทดสอบแล้วก็อร่อยแล้วก็ช่วยกันบอกต่อ
0: บอกต่อให้ด้วยนะครับคุณย่าบอกแล้วคุณย่าขอแล้วนะขอให้บอกต่อวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลย
1: ขอบคุณ
0: ที่พาผมมาทัวร์มาดูว่าเอ๊ะน้ำพริกที่ผมสั่งกันบ่อยๆเนี่ยมันมีกรรมวิธียังไงแล้วเราใส่ใจยังไงเรามีแนวคิดยังไงนะครับวันนี้คุณผู้ชมเองก็คงจะได้รู้ว่าการที่เราจะทำสินค้าอะไรเราต้องตั้งใจขนาดไหนและผลตอบรับมันจะมาในอนาคตอย่างแน่นอนวันนี้รายการชวนเนี่ยของเราหมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องราวดีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง5ด้านได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะครับเฟสติวัลฟู้ดนะครับไฟติ้งต่างๆนะครับต้องติดตามแต่วันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กลลวงมิจฉาชีพออนไลน์มีทั้งหลอกให้ติดตั้งแอปปลอมบ้างก็หลอกให้รักให้โอนเงินให้สูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตและยังมีผู้คนจำนวนมากครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้งดเว้นภาษีนะครับโดยให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันครับโดยผมก็ติดตั้งตามที่เจ้าที่แนะนำนะครับแล้วรวมถึงมีการกรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับมีการสแกนใบหน้าและการยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ค้างไปเลยครับใช้งานไม่ได้ครับ

0: ทรศัพท์ใช้งานได้ก็ผมรีบตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับพบว่าเงินหายไปหลายแสนบาทเลยครับ
1: ตอนแรกก็คุยกันตามปกติอะค่ะแล้วก็มาหลอกให้รักหลังๆมาก็ชวนลงทุนตอนแรกๆเลยก็จะได้เงินคืนปกติเลยแล้วพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรก็จะเยอะมากแต่พอเราจะถอนเงินของเราคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราจ่ายค่ายืนยันข้อมูลซึ่งเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์ถึงจะถอนได้พอเราจ่ายเงินตัวนั้นไปปุ๊บเขาก็เงียบหายไปเลย
2: พอดีว่าอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอะครับแล้วก็เข้าไปในเพจหนึ่งที่ขายเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเห็นว่ามีนาฬิกาที่ผมอยากได้อยู่พอดีครับผมก็เลยทักอินบ็อกซ์ในเพจนั้นไปครับทีเนี้ยพอทักไปแล้วเขามีสินค้าคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อขายกันผมโอนเงินไปให้เขาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพอโอนไปแล้วอะครับผมก็จะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมครับทีเนี้ยเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกจะส่งให้ทีหลังแล้วทักไปอีกรอบนึงเขาก็เลยบล็อกผมไปแล้วครับผมไม่สามารถส่งข้อความได้อีกแล้วครับ
3: ค่ะก็คือเป็นช่วงที่อยากหารายได้เสริมให้ครอบครัวนะคะก็เลยลองเข้าไปในเพจใน Facebook อะค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเพจนึงที่ชวนทำงานฝีมือเพื่อเป็นรายได้เสริมเองก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาก็ดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ชวนเข้าไปในทางไลน์อะค่ะก็บอกว่าคุณจะได้งานนี้เนี่ยคุณต้องโอนเงินให้นะ 20,000 บาทเพื่อจะได้งานนะคะเราก็เลยยอมโอนไปพอโอนให้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสูญคิดว่าจะสูญเงินนี้ไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้เงินคืนมาแล้วจะได้เงินนี้คืนไหมคะ
4: สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตั้งสติแล้วรีบโทรไปที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงยิ่งติดต่อเร็วเท่าไหร่ยิ่งติดตามเส้นทางการเงินได้เร็วเท่านั้นขอย้ำนะครับไม่มีการรับแจ้งความผ่านเพจ Facebook หรือแชทไลน์มีเพียงช่องทางเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์และสายด่วน1441เท่านั้นอย่าลืมนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือก็พยายามพาคุณผู้ชมไปเช็คอินหลายๆที่นะครับพาไปแช่ออนเซนพาไปเช็คอินที่คาเฟ่พาไปปั่นจักรยานพาไปไหว้พระและยังพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในภาคเหนือเราเคยไปใหม่สูงค่าสวัสดีของพี่น้องไทยใหญ่ที่แม่ฮ่องสอนไปไทยยองที่บ้านทิลำพูนไทยลือพะเยาไปสวัสดีภาษากะเหรี่ยงที่เด่นชัยแพร่อ๋อไปจีนด้วยจีนยูนานที่แม่ฮ่องสอนก็เรียกได้ว่าหลากหลายทีเดียวครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอาคาแล้วก็เรื่องของอาหารการกินการแต่งกายครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับดอยผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือดอยผาหมีต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับเลยจากถ้ำหลวงไปแป๊บนึงนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันก็ขับรถเข้ามาแต่อาจจะต้องให้คนที่ชำนาญทางขับมาน่าจะดีเพราะว่าทางค่อนข้างจะชันเหมือนกันแต่จะบอกว่าถ้ามาถึงแล้วหายเหนื่อยครับทุกอย่างคุ้มค่ามากๆและสวยมากๆอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเดี๋ยวดูมุมกล้อง360องศาก่อนนะครับว่าข้างหลังผมคืออะไรตามผมมาเลยนะครับตึ๊กๆคุณผู้ชมดูเลยนั่นคือส่วนของพม่าแค่ไม่กี่ก้าวเองคุณผู้ชมเราก็จะหลุดแผนที่ประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโฮมสเตย์ที่แรกของพี่น้องอาคาและเป็นจุดชมวิว3ประเทศจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้นะครับกับเช็คอินถิ่นเหนือครับ

0: พี่แมวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจจะต้องรบกวนพี่แมวสอนภาษาอาขาแล้วก็พาไปกินกับข้าวแบบอาขาด้วยนะครับพี่แมว
1: ค่ะได้ค่ะ
0: อันดับแรกคือสวัสดีภาษาอาขาพูดว่ายังไงนะครับพี
1: ่อูดูทองมะ
0: อูดูทองมะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีเป็นภาษาอาขา
0: เป็นภาษาอาขา
1: ค่ะ
0: ดอยผาหมีใช่ไหมครับตรงนี้เราเป็นโฮมสเตย์เหรอครับพี่แมวครับตรงน
1: ี้เป็นโฮมสเตย์ค่ะบูซอโฮมสเตย
0: ์บูซอแปลว่า
1: บูซอแปลว่าผู้หญิงหอม
0: อ๋อเหรอครับ
1: บูแปลว่าผู้หญิงแต่ว่าซอแปลว่าหอมก็เลยแปลว่าบูซอ
0: ถ้าผู้ชายหอมแล้วครับ
1: อาลีอาลี
0: อาลีซออ
1: าลีซอ
0: ใช่ไหมได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นโฮมสเตย์ที่แรกของผาหมีแล้วครับพี่แมวคร
1: ับ ค่ะใช่
0: ตรงนี้คือสามารถแบบให้รองรับนักท่องเที่ยวประมาณกี่คนพี่มาครับ
1: ไม่ถึงในโฮมสเตย์ตรง
0: ครับเฉพาะตรงบูซอตรงนี้ครับ
1: บูซอเนี่ยตอนนี้มีที่พักประมาณแค่4ห้อง
0: ครับ
1: แล้วก็จะพักได้อยู่ประมาณเกือบ20คนแต่ว่าต้องเสริมนิด
0: ๆอ๋อ
1: แต่ว่ามากกว่านั้นคือเราก็มีที่กางเต็นท์อีกค่ะ
0: กางเต็นท์ใช่มั้ยเผื่อใครแบบอยากสัมผัสบรรยากาศลานกางเต็นท์ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือเป็นโฮมสเตย์ที่แรกของดอยผาหมี
1: ค่ะ
0: และเป็นจุดชมวิว3ประเทศเลยครับพี่แมวคร
1: ับ 3แผ่นดิน
0: 3แผ่นดินอ่ะ3แผ่นดินมีอะไรตรงไหนบ้างให้แมวครับข้างๆฝั่งซ้ายมือของเราคือ
1: ฝั่งซ้ายเป็นประเทศพม่านะคะ
0: อ๋อมิงกะลาบาจาสุตินบาเด
1: อัน
0: นี้คือพม่า
1: ค่ะแล้วก็มองสุดสายตาเลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นประเทศลาว
0: อ๋อสุดนู่นไปเลยใช่ไหมครับก็จะต้องแบบสบายดีลาว
1: ค่ะ
0: แต่ข้างหน้าคือของเรา
1: แม่สายของเราประเทศไทยค่ะ
0: อ๋อคือพระอาทิตย์ก็คือจะขึ้นบริเวณนี้เลยครับพี่แมวครับ
1: ตรงกลางเลยค่ะตอนเช้าเนี่ยจะมีพระอาทิตย์สีส้มๆแบบกลมๆเลยส่องเข้ามาอบอุ่นมากช่วงทุกช่วงก็คือพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วแหละแต่ว่าฤดูหนาวคือเราจะได้สัมผัสความอบอุ่นของพระอาทิตย
0: ์ตรงนี้คือถ้ำหลวงเลยครับพี่แมวครับ
1: ค่ะที่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นถ้ำหลวง
0: ครับ
1: อันนี้คือปลายผมของเขานางนอน
0: ปลายผมเหรอฮะ
1: ปลายผม
0: อ๋อ
1: ค่ะผาหมีเนี่ยจะอยู่ตรงจุดปลายผมของเขานางนอนค่ะ
0: ครับ
1: ปกติเราเวลาขับรถมาใช่มั้ยคะก็จะเห็นนางนอนที่นอนหงาย
0: ครับ
1: ก็จะเห็นผมสยาย
0: อ๋อ
1: ใช่มั้ยคะก็จะเห็นหน้าเห็นท้องเห็นขาแต่ว่าเราจะอยู่ตรงปลายผมเขานางนอนแล้วก็จมูกที่สูงที่สุดก็คือยอดนู้นเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นคือจุดสูง
1: ที่สุดจมูกของเขานางนอน
0: อ๋อเป็นจมูก
1: จมูกค่ะ
0: แ
1: ล้วก็มีการเดินป่าพิชิตยอดเขานางนอนด้วยที่นี่นะคะ
0: อ
1: ๋
0: อคือสมมติว่าใครที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์ชอบผจญภัยก็สามารถติดต่อพี่แมวได้เพื่อจะแบบเป็นทริปเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยครับคือตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นปล่องที่เขาแบบลองเจาะดูเพื่อจะเข้าไปช่วย13หมูป่าใช่ไหมครับก็คือบริเวณนี้เลย
1: ใช่เลยค่ะตอนที่เด็กติดถ้ำแล้วก็ที่เขาให้ไปสำรวจใช่ไหมคะก็มีฮอมาด้วยจำได้ไหมคะที่เอาฮอมาแล้วก็ต้องดึงแมคโคร
0: ค
1: ่ะก็คือบริเวณนี้เลยค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมคือแบบอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นทั้งพม่าทั้งลาวแล้วก็ฝั่งของแม่สายบ้านเราพี่แมวเอกเริ่มหิวข้าวแล้วว่ะมาบ้านอาขาอยากชิมอาหารของพี่น้องอาขาแล้วเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องชิมกาแฟใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะมาไม่ถึงรบกวนพี่แมวพาเอกไปหน่อยได้ไหมอยากหิวอยากกินกับข้าวอาขา
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เอกลองทำอาหารอาขาด้วยดีไหม
0: ครับแล้วโอ้ดีครับพี่แมวครับงั้นเดี๋ยวเราจะย้ายจากจุดนี้บูซอโฮมสเตย์บูแปลว่าผู้หญิงซอแปลว่า
1: หอม
0: นะครับอันนี้เราก็ได้สับหนึ่งอย่างแล้ว
1: สองอย่าง
0: สองอย่างสวัสดีด้วยเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวเราไปชิมอาหารอาขากันครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ

0: ราไปดูโฮมสเตย์มาแล้วเรียบร้อยนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมที่สนใจมาเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนที่นั่นกันได้เสร็จแล้วเรามาตรงนี้เป็นร้านกาแฟ
1: ค่ะ
0: ชื่อว่าก
1: าแฟดอยผาหมี
0: กาแฟดอยผาหมี
1: ชื่อร้านกาแฟดอยผาหมีค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเลยใช่ไหมครับพี่แมวครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แวะมาชิมกาแฟได้แต่ก่อนจะชิมกาแฟครับพี่แมวเอกหิวข้าวมากอันนี้คือเป็นกับข้าวของพี่น้องอาคา
1: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าอะไรครับเมนูนี้ครับพี่แมว
1: เรียกว่าฮอปาโซ
0: ฮอปาโซ
1: ค่ะ
0: ก็คือยำ
1: ผัก
0: ยำผัก
1: อาคายำผัก
0: คุณผู้ชมพอเราพูดถึงยำปกติก็จะแบบต้องมีมะนาวมีหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของอาคาจะไม่อย่างนั้นส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับพี่แมวครับ
1: มีขิงนะคะ
0: ครับขิงสด
1: มีขิงแล้วก็พริกเนี่ยแล้วแต่ใครต้องการเผ็ดก็ใส่ไม่เผ็ดไม่ต้องการก็ไม่เป็นไร
0: ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะพี่แมวครับ
1: ค่ะพริกขี้หนูก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แบบนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ที่หอมๆจะให้เกิดความหนึบๆแล้วก็ความมันก็คือถั่วดิน
0: ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสงครับแล้วก็คนที่ชอบพวกผักชีก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไร
0: ผักชีต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็จ
0: ะ
1: รวยหน้าก็แล้วแต่เลยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอุปกรณ์นี่คือเราเตรียมตรงนี้ไว้หมดแล้วนะคะคืออ
0: ๋อก็คือผักกาดผักกวางตุ้งนี่เราต้องลวกมาก่อนต้มมาก่อนแล้วใช่มั้ยครับ
1: ต้มค่ะต้มก่อน
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ครับโอเคเราเริ่มใส่อะไรก่อนให้มั้ยครับ
1: ใส่ขิงใส่ได้พร้อมกันได้เลยค่ะ
0: ถั่วนี่เราใส่เยอะไหมครับ
1: เอาใส่ครึ่งหนึ่งก่อน
0: ครึ่งหนึ่งก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะเอาใส่ครึ่งหนึ่งก่อน
0: คุณผู้ชมมันเป็นความใฝ่ฝันผมอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากทำรายการแบบนี้ที่มันแนะนำใส่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากทำ วันนี้ผมได้ทำแล้วใส
1: ่ขิงเลยค่ะ
0: ใส่เยอะไหมครับ
1: ไม่
0: มาครับ
1: ไม่ต้องเยอะนะคะเอาสักประมาณลองใส่ดู

0: ได้กินกับข้าวของอาขาแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่กาแฟสำคัญมากคือต้องมาไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ถึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเรียกว่ามาไม่ถึง
1: แต่เดี๋ยวต้องทานอาหารอาขาก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารอาขาออกมาเยอะมากที่เป็นที่ขึ้นชื่อในที่นี่ใครมาที่นี่ก็ต้องกินอาหารชนเผ่าอาขา
0: ได้พี่แมว
1: จัดมาจะแนะนำให้ว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวให้ยกออกมาก่อนนะ
0: อันนี้เป็นเหมือนออเดิร์ฟ
1: ออเดิร์ฟก่อน
0: เป็นเหมือนแบบเมนูเรียกน้ำย่อยก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเมน
1: ู
0: หล
1: ักจะตาม
0: เริ่มนะ
1: คุณผู้ชมมีหลายเมนูนะคะ
0: เดี๋ยวมาดูแล้วก็มาเรียนรู้อาหารอาขากับภาษาอาขากันต่อ
1: ได้ค่ะ

0: นี่อ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายรูป10นาทีกินไม่เท่าไหร่แต่งภาพอีกอัพอีกใช้เวลาพักนึงอ๋อข้าวเป็นแบบไม่ใช่ข้าวเหนียว
1: ไม่ใช่ข้าวเหนียวค่ะ
0: อาขาไม่กินข้าวเหนียว
1: นะขอตะเกียบหน่อยอาขาไม่กินข้าวเหนียวนะคะ
0: ความรู้ใหม่คุณผู้ชมเราเข้าใจว่าคนเหนือเหมือนกันกินข้าวเหนียว
1: ไม่กิน
0: เหรอครับ
1: อาขาจะปลูกข้าวเอง
0: อ๋อ
1: เ
0: ป็นบ่อยผมจะขอกินอันนี้ก่อนเพราะมีพูดว่ามันน่าสนใจมากเลยอะอะไรนะครับไข
1: ่ผักบุ้งเปรี้ยว
0: ผักบุ้งเปรี้ยวครับ
1: แต่ว่าภาษาอาขาก็เรียกว่าห่อแช่ปะ
0: ห่อแช่ปะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตใช้แบบนี้ได้ไหมใช่ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะเอาแบบ
0: ก็อยากรู้ว่า
1: บางคนนี่ใช้มือด้วยนะ
0: แล้วครับ
1: แล้วแต่นะคะขยำขยำเขาบอกว่าใช้มือนี่อร่อยนะคะ
0: ก็จะอร่อยอันนี้คือจริงๆเป็นผักบุ้งกับไข่อ๋อคือไม่ได้เปรี้ยวจ๋ามะนาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่แมวครับ
1: แต่มันจะมีความมันความมันแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวนิดแล้วความหอมโดยเฉพาะของใบของเขา
0: แต่เรื่องหอมนี่คือต้องยกให้จริงๆครับ อร่อยเมนูต่อไปครับพี่แมวอันนี้
1: จะเป็นเมนูรากชูหมู
0: รากชูผักชูใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นึกภาพออกไหมคะคือจะมีผักตัวหนึ่งอะค่ะ
0: ครับ
1: ที่เป็นตระกูลเดียวกับกระเทียมแล้วก็รากคือพืชชนิดนี้เนี่ยคือจะเลี้ยงรากเป็นอาหาร
0: สังเกตได้ว่ากับข้าวของอาขาก็จะแบบเน้นสมุนไพรใช่ไหมพี่แมวนะ
1: ค่ะอันนี้คือปลาหมกอาขานะคะ
0: อ๋
1: ออันนี้ตัวเก่งมากก็คือสิมาแชะ
0: คือ
1: จะบอกยังไงดีนะ จะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในป่าออกปีละครั้ง
0: โอ้ยเหรอครับ
1: เป็นต้นใหญ่เลยค่ะออกมาเป็นพวงแล้วเราจะต้องเก็บมาไว้เป็นปีเพื่อจะใช้ในการประกอบอาหาร
0: อันนี้สัมผัสได้ถึงความเปรี้ยวมาบ้างแล้วเมนูนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวสามมะนาวเปรี้ยวชิ้นมะนาวเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวลาบทีนี
1: ้ลาบนี
0: ่ก็จะเป็นเมนูอันนี้คือลาบสุกเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ลาบอาขา
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นแบบลาบหมูทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างที่พี่แมวบอกก็คือย่างไฟ
1: ลาบเหมือนทั่วไปก็ไม่เหมือนเพราะองค์ประกอบที่ใส่ลงไปจะไม่เหมือนค่ะก็เลยกลิ่นต่าง
0: ๆลาบคนเหนือเครื่องเทศอีกอย่างนึงของอาขาก็จะเป็นอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: คือพอมาที่นี่ก็สามารถแบบจองทั้งโฮมสเตย์แล้วก็สั่งกับข้าวได้
1: ได้เลยค่ะจองทริปเที่ยวได้เลยค่ะ
0: งั้นก็คือที่นี่เราก็จะมีแบบโฮมสเตย์กันหลายครอบครัวมีประมาณกี่หลังพี่แมวครับ
1: ตอนนี้ประมาณ20กว่านะคะ
0: โอ้ล้ำ
1: ค่ะ20กว่าในชุมชนค่ะ
0: เรื่องของฟักทองไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของความหวานความสดเนี่ยนะครับคือต้องที่หนึ่งจริงๆ
1: คืออาหารอาขามันจะมีความเป็นเอกลักษณ์มาก
0: ๆครับ
1: เพราะว่าอาหารอาขาเราจะไม่ใช้พวกน้ำปลากะปิปลาร้า
0: เราจะไม่มีเครื่องปรุงแบบนั้นเลย
1: ไม่ได้ใช้ความเป็นของไทยแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะใช้เกลือเป็นหลักในกำปุงแล้วจะใช้เครื่องเทศต่างๆให้ดึงความเป็นอาหารตัวนั้นออกมาเลยค่ะ
0: ผมว่าพอเราได้มาเที่ยวมันจะสนุกกับการตื่นเต้นที่อันนี้คือผักอันนี้รสชาติเป็นอันนี้ชื่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถสัมผัสได้กับการมาเที่ยวที่ดอยผาหมีที่ชุมชนอาขาที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันชั้น2ใช่ไหมครับ
1: ชั้น2ค่ะ
0: จริงๆชั้น3เราจะได้เห็นว่าวิวที่นี่ทำไมถึงชื่อว่าดอยผาหมี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บรรยากาศชั้น3จะดีขนาดไหนพร้อมกับการดริปกาแฟเดี๋ยวตามขึ้นไปชั้น3ตอนนี้ขออร่อยต่อเลยนะครับพี่แมวครับ
1: ยินดีเลยค่ะ
0: เอกชอบอันนี
1: ้ผักบุ้งเปรี้ยวจะมัน

0: อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มาแบบดริปกาแฟเองเลยเหรอครับให้แมว
1: ใช่ค่ะเวลามาที่นี่เขาก็จะมาชอบดริปกาแฟทานเอง
0: แสดงว่าที่นี่ก็คือเขาปลูกกาแฟกันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มีปลูกกาแฟมีปลูกส้ม
1: ค่ะ
0: ลิ้นจี่ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็มีตอนนี้มีทุเรียนด้วยนะคะ
0: เอาเหรอครับ
1: มีทุเรียนด้วยแล้วก็ผลไม้พวกลองกองก็มีงอกก็มีค่ะ
0: กินได้หรือยังพี
1: ่ไอ้ลิ้นจี่ได้แล้ว
0: แต่ว่าทุเรียน
1: นี่กำลังแบบว่าเริ่มทำแล้วก็ได้ผลบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่แบบกระเลิบแบบเยอะมาก
0: ง
1: ั้
0: นเดี๋ยวก็ต้องคอยเช็คดูว่าทุเรียนกินได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือกาแฟหอมมากพี่แมว
1: ค่ะ
0: ครับพอมาถึงเรายังไงต่อครับก็คือโขลกเองเลยเหรอพี่แมว
1: เดี๋ยวจะบอกวิธีในการทำกาแฟนะคะกาแฟทำง่ายมากถ้าสำหรับคนที่ชอบ
0: ครับ
1: นะคะก็คือที่นี่เราใช้ง่ายๆมากอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ก็คืออันนี้คือเป็นกระบอกไม้ไผ่ดริปใช้ในการดริปกาแฟก็คือที่นี่ทำเองเพราะว่าที่นี่ค่ะมีไม้ไผ่เยอะมากแล้วก็เอามาทำเพื่อใช้ในการดริปกาแฟค่ะแล้วก็เครื่องบดของเราเป็นแบบนี้นะคะ
0: ปกติก็จะเป็นแบบหมุนแต่นี่คือเราโขลกเองเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: ก็มาเด็กโขลกเอง
1: ตามให้ได้แล้วประมาณนี้
0: โอ้ต้องอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันง่ายอยู่ค่ะ
0: คือจริงๆการปลูกกาแฟเป็นเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาพระราชดำเนินที่นี่แล้วส่งให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเหรอครับพี่แมว
1: ใช่ค่ะพอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยผาหมีเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับตะเข็บชายแดนนะคะก็คือติดกับพม่าแล้วก็บวกกับที่นี่เป็นแหล่งปลูกฝิ่นชั้นดีของภาคเหนือเลยที่นี่ค่ะก็คือที่อยู่ในเขตดอยตุง
0: มาถึงอดีตนะ
1: อดีตประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็พอในหลวงมาที่ดอยผาหมีที่ผ่านมาคือที่เราอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นภูเขาหัวล้นไม่มีต้นไม้เลยค่ะไม่มีต้นไม้เป็นภูเขาหัวล้นแล้วก็ทำไร่เลื่องลอยแล้วก็ไม่มีกาแฟด้วยแล้วหลังจากที่ในหลวงมาเขาก็ขอ3สิ่งนั่นก็คือว่า1ให้ชุมชนเลิกปลูกฝิ่น2ก็คือให้เลิกตัดไม้ทำลายป่า3ห้ามเผาป่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวป่าทุกอย่างจะกลับคืนมาสู่ปกติของธรรมชาติเองค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพอเลิกปลูกฝิ่นเขาก็เลยถามว่าเอาแล้วจะให้ชุมชนคือในหลวงพระราชทานให้พ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านอีกท่านหนึ่งก็คือลุงสาเจ๊หมอปุ๊กกูก็ถามว่าตอนนั้นเขาเป็นผู้นำชุมชนอะนะคะก็ถามว่าแล้วจะให้ไม่ให้ปลูกฝิ่นแล้วจะให้พวกผมทำอะไรก็เลยถามแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าพวกผมทำได้อย่างเดียวก็คือปลูกฝิ่นเพราะไม่มีบัตรประชาชนไม่มีถนนหงทานไปทางไหนก็โดนตำรวจจับเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าจะขนอันนู้นอันนี้ก็ขนไปไม่ได้ไม่มีรถไม่มีลาคือฝิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มันง่ายสำหรับการค้าขายที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นในหลวงก็เลยบอกว่าอ๋อในหลวงก็เลยมาทำถนนให้แล้วก็เอาผักผลไม้ต่างๆเอากาแฟมาให้นั่นก็คือกาแฟแห่งแรกของภาคเหนือก็อยู่ที่นี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือต้นกำเนิดกาแฟอยู่ที่นี่ค่ะที่ดอยผาหมี
0: ก็ประมาณ50กว่าปีเสด็จปีแรก2513
1: 13
0: ใช่ไหมครับ
1: มีภาพต่างๆที่แบบพวกถวายลิ้นจี่อย่างนี้ก็มีเพราะว่าในหลวงภาพอยู่ตรงนู้นแหละที่ถวายลิ้นจี่ภาพ
0: คือชาวบ้านที่นี่โชคดีจังเลยเนาะที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จนะครับพี่ตรงนี้คือ
1: ก็เลยกลายมาเป็นกาแฟตอนนี
0: ้ครับค่อยๆเท
1: คือน้ำที่เราใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120 ml นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็น้ำที่สำคัญมากๆคือน้ำที่ใช้เนี่ยอย่างความร้อนของเขาต้อง95องศาขึ้นไปต้องเป็นน้ำเดือดเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่เอกลองเทดูหรือว่าลองทำตัวชุดนี้ก็ได้นะคะเอาตัวนี้อันนี้คือจะต่างกันตัวนี้คือจะเป็นกาแฟคั่วเข้มตัวนี้คั่วกลาง
0: ชาวต่างชาติชาติไหนนิยมมาผาหมีครับพี่แมว
1: ผาหมีนี่จริงๆเป็นหมู่บ้านที่ต่างประเทศชอบมาก
0: ครับ
1: ก็คือแต่ว่าด้วยที่เราอยู่ที่ณตอนนี้นะคะด้วยที่เราอยู่ที่อำเภอแม่สาย
0: ครับ
1: ซึ่งติดกับพม่าอยู่แล้วนักท่องเที่ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวหลักคือพม่าเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อเอกจำได้เขาต้องไปทำหนังสือแล้วก็ ระยะทางที่ออกจากด่านประมาณ10กิโลก็ตรงนี้ก็คือระยะยังอยู่ในระยะทางที่กำหนด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็แวะมาที่นี่อย่างเงี้ยเหรอครับ
1: มาทานอาหารมาทานกาแฟพาลูกๆมาเที่ยวมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ก็เลยสังเกตเห็นไหมคะเวลาเดินเข้ามาป้ายบอกว่ามีทั้งภาษาพม่าภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษอยู่ในที่
0: ป้ายเดียวกันเนี่ยนะครับ
1: ป้ายเดียวกันแนะนำว่าให้ทำอะไรทำอะไรก็คือเรายังทิ้งภาษาพม่าไม่ได้เพราะพม่าที่นี่เยอะเลยค่ะ
0: อันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับพี
1: ่ได้แล้วค่ะลองทานดู
0: งั้นเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว
1: ถือแก้วกาแฟไปด้วยได้เลยไหมคะ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าดอยผาหมีเพราะมีรูปหมีนั่นเองคุณผู้ชม

0: ันนี้ก็คือเป็นวิวที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาจิบกาแฟเขาบอกว่าจิบกาแฟแล
1: หน้าผา
0: จิบกาแฟแลหน้าผาทีนี้มีคำตอบแล้วครับคุณผู้ชมว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าดอยผาหมีคุณผู้ชมดูครับมุมกว้างเห็นไหมครับเป็นรูปหมีนอนใช่ไหมพี่แมว
1: ใช่ค่ะ
0: สังเกตดูว่าอันนี้คือจมูกหมี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นพุงเป
1: ็
0: นพุงแล้วก็
1: มีแบบมือด้วย
0: อุ้ยกาแฟ
1: กาแฟ
0: ขอบคุณครับอันนี้กาแฟอะไรครับ
1: อันนี้กาแฟผลไม้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: กินแล้วจะสดชื่นมากกินก่อนเลยครับ
0: ได้ครับจิบกาแฟจิบกาแฟแลหมีไปด้วยจากเป็นพุงเสร็จอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเหมือนน้องนั่งนอนคุกเข่าป่ะ
1: อย่างนี้เลย
0: อย่างนี้อ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่าดอยผาหมี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆเมื่อก่อนมีหมี
1: ด้วยค่ะ
0: ครับแต่ตอนนี้ก
1: ็ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: เหลือแต่รูปปั้น
0: อ๋อสังเกตมาเราเข้าหมู่บ้านเราก็จะเห็นแบบรูปปั้นหมีอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือชื่อที่มาของ
1: ดอยผาหมี
0: ดอยผาหมีนั่นเองอ่ะกลับมากาแฟอันนี้กาแฟนะคุณผู้ชมย้ำว่าเป็นกาแฟฟองแบบสวยเชียว
1: มีแบบพิเศษไง
0: เหรอครับ
1: แต่ว่าพิเศษคือพิเศษด้วยผลไม้นะคะพอทำกาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายให้ลูกค้าเพราะว่าบางคนจะชอบแบบไม่ชอบกินกาแฟแบบเข้มมาก
0: ครับ
1: แล้วจะชอบแบบไปทางแบบสุขภาพไปทางแบบว่าฟรุตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับแล้วนี่มันจะออกแนวแบบผลไม
0: ้
1: ก็คือจะเป็นกาแฟผลไม้ที่เราทำขึ้นมาก
0: ็
1: มีทั้งกาแฟแล้วก็มีทั้งผลไม้ค่ะอันนี้คือกาแฟไวน์ค่ะกาแฟกลิ่นไวน์นะคะ
0: ครับ
1: นี่เป็นแบบนี
0: ้เยี่ยมเราไม่เคยเห็นกาแฟอยู่ในแบบแก้วไวน์แบบนี้มาก่อน
1: กาแฟกลิ่นไวน์คือกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่เราทำขึ้นมาจากการหมัก
0: ครับ
1: เกิดจากการหมักของผลไม้แล้วให้เกิดกลิ่นไวน์แต่ก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วเวลาเราทานนะคะมันจะนวลมากม
0: ัน
1: จะนวลมันจะแบบหอมมันจะแบบกลมกล่อม
0: ก็คือยกดื่มแบบนี้ได้เลย
1: ก็ค่อยๆดื่มไปให้ฟองมาติดจมูกก็ดี
0: อ๋ออะไรครับมันเป็นวิธีการว่าดั้งใครโด่งไม่โด่ง
1: ลองดู
0: จากการจิบกาแฟไว
1: น์ลองดูค่ะก็ต้องค่อยๆดื่มไปยังไม่ได้เนื้อกาแฟเลยเวลาทานต้องให้ได้ค่ะ
0: ต้องยกแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ยกขึ้นหน่อยนึงเป็นไงคะ
0: เอกว่าอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ดีกว่าอีกพี่แมว
1: อันนี้นางเอก
0: อัน
1: นี้จะออกแบบผู้หญิงแต่
0: เ
1: นี้ยจะออกแบบผู้ชายหน่อย
0: คุณผู้ชมมาแล้วสั่งนะคู่อันนี้คือบอกเลยว่ามาเราต้องสั่งจริงๆ
1: มีที่นี่ที่เดียวด้วยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เพราะว่าในการดีไซน์หรือว่าในการผลิตกาแฟเราเป็นคนผลิตเองเราเป็นคนหมักเองเราเป็นคนดีไซน์เองมันก็เลย
0: ติดจมูกไหมไม่ติดเหรอ
1: ไม่ติดค่ะ ไม่โด่งพอ
0: ไม่โด่งพอ
1: ต้องกลับไปทำให้โด่งกว่านี้
0: ต้องพึ่งหมอแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น
1: พูดเลนอย่างนี้ก็ดีที่สุดแล้วค่ะ
0: พี่เรามีเพจหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: เพจชื่อว่าก
1: าแฟโดยผาหมีเลยค่ะ
0: หมอชื่อตามนี้เลยใช่ไหม
1: เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
0: ครับ
1: D ตัวใหญ่ O I แล้วก็ P H A แล้วก็ M W E ค่ะ
0: อ๋อก็เข้าไป
1: แล้วก็ Coffee
0: ครับก็คือสามารถไปติดตามแล้วก็จองที่พักอะไรได้เลยทริปเที่ยวนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
1: จองที่พักอยากทานอาหารอยากคุยเรื่องกาแฟใครอยากจะไปเปิดร้านอะไรจะฝากยังไงกาแฟจะให้ส่งที่ไหนบอกได้หมดในเพจค่ะ
0: แล้วตอนนี้กำลังจะมีสาขาใหม่ที่ลพบุรี
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่อยู่โซนภาคกลางอยากจะไปสัมผัสความอร่อยกาแฟแบบนี้ก็ไปที่ลพบุรีได้เหมือนกัน
1: ทุกอย่างเหมือนในที่นี่เลยมาเชียงรายมาแม่สายแล้วก็มาชิมอาหารอาขาแล้วก็มากินกาแฟอาหารอาขาที่ดอยผาหมีร
0: ้
1: านกาแฟดอยผาหมียินดีต้อนรับค่ะแล้วก็มาเที่ยวได
0: ้เที่ยวได้ปี
1: ทุกฤดูกาลเลย
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แมวเป็นอย่างยิ่งที ่ให้เอกได้เรียนรู้ภาษาอาขาได้กินกับข้าวอาขาแล้วก็ได้มาลิ้มลองกับกาแฟชั้นดีจริงๆสำหรับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราพักกันคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักในเมืองกันนะครับเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปที่อยู่เชียงรายทั้งที่แม่สายแล้วก็ทั้งที่ในเมืองนะครับจิบกาแฟตอนนี้เอกจะได้นอนกี่โมง
1: หลับแน่นอน
0: หลับแน่นอน
1: หลับ
0: สบายด
1: ี
0: เดี๋ยวเข้าที่พักกันเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเราออกจากผาฮีแม่สายเชียงรายนะครับก็ประมาณ70กิโลชั่วโมงเศษครับที่เราขับรถมาวันนี้ผมมาพักในเมืองเชียงรายครับอยู่ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมนะครับที่นี่คือแบบสะดวกเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับวัดป่ากล้วยมีตลาดมีร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหตุผลที่มาพักที่นี่เพราะอย่างน้อยวันรุ่งขึ้นเราจะได้เที่ยวที่เชียงรายกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินในโรงแรมกันก่อนครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสองห้องอันนี้เป็นแบบเป็นห้องแบบไหนนะครับ
1: เป็นจ
0: ู
1: เน
0: ีย
1: ร
0: ์
1: สว
0: ี
1: ท
0: จูเนียร์สวีทใช่ไหมก็จะเป็นมีทั้งหมด3เตียงป่ะ
1: ใช่ค่ะใช่จะมีห้องเตียงใหญ่แล้วก็ห้อง2เตียง
0: อ๋อครับผมอาหารเช้ากี่โมงนะครับ
1: ตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงค่ะ
0: 7โมงเช้าถึง10โมงงั้นวันนี้เราเที่ยวมาทั้งวันแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวขอเข้าห้องพักก่อนขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับโรงแรมกว้างมาก

ผมห้องพักห้องดารานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกนะครับหรือว่ามาเป็นเพื่อนก็ได้ที่นี่คือห้องกว้างมากมีโซนห้องรับแขกมีมินิบาร์แล้วก็ที่สำคัญคือมีอ่างอาบน้ำเสียดายลืมเอาบาธบอมมาไม่งั้นจะต้องแบบแช่น้ำไว้ฟินอย่างแน่นอนนะครับก็ได้เวลาพักผ่อนกันแล้วคุณผู้ชมคือเหนื่อยมาทั้งวันอีกอันนึงจะบอกว่ามีไดร์เป่าผมด้วยนะสำหรับใครที่แบบจะต้องการไดร์เป่าผมนะครับก็บริการกันครบครันทีเดียวครับขอเวลาพักผ่อนคุณผู้ชมครับเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะต้องออกไปทำธุระกันต่อสำหรับรูทที่มาเที่ยวเชียงรายสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณททสำนักงานเชียงรายครับขอบคุณร้านกาแฟผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและโรงแรมเชียงรายแกลนรูมด้วยนะครับครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

ิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: พลเมืองดีช่วยกันสกัดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้ากลางเมืองลำปางท่ามกลางความลุ้นระทึกของประชาชนในพื้นที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นการท่วมซ้ำ3ครั้งในรอบปีกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบและรางวัลดีเด่นสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2569อยู่กับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัย
2: พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11 NVT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือนะครับสแกน QR Code มุมจอตอนนี้ร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับบอกเราหน่อยตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง
1: ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะข่าวสารในวันนี้ก็มีหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันเลยก็คือเรื่องของน้ำรวมไปถึงกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดมาให้ติดตามกันด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแพร่กันก่อนนะครับจังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำชุมชนครับที่อ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่7ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติระดับจังหวัดประจำปี2569ครับโดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยก็ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาสร้อยขาวจำนวน 200,000 ตัวลงในอ่างเก็บน้ำแม่แคมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและแนะนำพันธุ์ปลาสวยงามมาสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ
1: สำหรับวันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2569กรมประมงครบรอบการสถาปนา100ปี
2: สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความจุประมาณ 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตรครับสามารถสนับสนุนพื้นที่ด้านการเกษตรประมาณ 7,500 ไร่และในพื้นที่นั้นนะครับได้รับประโยชน์ด้านการบรรเทาอุทกภัยประมาณ 1,000 ไร่ครอบคลุม3ตำบล15หมู่บ้านก็คือตำบลสวนเขื่อนตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่ะการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถึง 200,000 ตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นการเติมต้นทุนทางธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำนะคะที่สำคัญเนี่ยยังเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง3ตำบลเลยค่ะคุณผู้ชมและที่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมในจังหวัดน่านก็เช่นเดียวกันค่ะได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา 500,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ที่อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบตำบลเชียงคานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
2: โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่านนะครับจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเลียบรวมประมาณ 500,000 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำและเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมๆกันนะครับขณะเดียวกันที่จังหวัดลำพูนวันนี้มีกิจกรรมดีๆเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่าหน่วยแพทย์ปอสวจังหวัดลำพูนออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งครับที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดลำพูนเพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอาทิการตรวจโรคทั่วไปการตรวจรักษาทันตกรรมพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: โอกาสนี้ปลัดจังหวัดลำพูนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่ว ร่วมมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนจากสภากาชาดไทยให้แก่นักเรียนมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน3 รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

0: ใจและได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงครบถ้วนอีกด้วยค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนอกจากจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในพื้นที่ห่างไกลแล้วนะคะอย
1: ่
0: างการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็ทำให้ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองมารับการรักษาด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะไปดูทางกระทรวงยุติธรรมกันบ้างค่ะจัดการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและขออภัยค่ะและก้าวกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิและใช้ทักษะอาชีพเป็นพลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โรงแรมคุ้งภูคำจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปิดโอกาสแห่งโอกาสให้แก่ผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดและผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แสดงศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพพร้อมต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า100คนเลยค่ะ
1: การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับได้แก่ระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและถ้วยรางวัลเลขาธิการปปส.พร้อมเงินรางวัลกว่า 55,000 บาทและก็มีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนนะครับโดยนอกจากจะเป็นการค้นหาผู้มีฝีมือแล้วก็ยังเป็นพื้นที่แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและก็ต่อยอดไปเป็นอาชีพและรายได้ได้อย่างสุจริตครับ
0: ทางด้านเลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงการบำบัดรักษาหรือการผ่านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่ช่วยให้สามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองมีอาชีพมีรายได้และได้รับการยอมรับจากสังคมค่ะ
2: การประกวดฝีมือช่างตัดผมนะครับในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการนะครับฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนก็สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ผู้ที่ติดผู้เสพเนี่ยกลับมาเป็นคนคุณภาพนะครับของสังคมประการสำคัญเลยที่รัฐบาลให้แนวทางนะครับก็คือการสร้างอาชีพสร้างงานให้คนที่ก้าวพลาดเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสร้างฐานะของตัวเองนะครับเพื่อสามารถดำรงอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับช่วยครอบครัวตัวเองไม่เป็นภาระของสังคม
1: ครับก็ต้องบอกว่าแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาเขาบอกว่าม
0: ี
1: หลายลีลาบางคนนี่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจ
0: แล้
1: วก็ด
0: ึ
1: งดูดสายตามากๆนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูได้นะเรื่องของการตัดผมก็บอกว่าช่างตัดผมหลายร้านเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับโอกาสนะก
0: ็
1: ใครสนใจไปอุดหนุนกันได้นะครับพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่านหลังจากที่มีข่าวเรื่องดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนนะครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาครับเร่งกำชับการประเมินความเสี่ยงยกระดับมาตรการปลอดภัยนะครับพร้อมวางแผนการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและการเกิดรอยแยกภายในโรงเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณอาคารโรงเรียนนะครับทั้งโรงอาหารร้านค้าสหกรณ์สระว่ายน้ำและอาคารเรียนอนุบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้แนวดินสไลด์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มเติมครับ
0: โดยจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่วันที่15กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนขณะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื้อดินยังมีความเสี่ยงต่อการสไลด์เพิ่มเติม
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับได้ติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและรับฟังข้อกังวลของคณะครูโดยเฉพาะความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมถึงหาแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง ส่วนการเรียนการสอนเบื้องต้นโรงเรียนได้ดำเนินการในรูปแบบออนแฮนด์นะครับโดยครูผู้สอนจัดทำใบงานให้กับนักเรียนและอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักเรียนนะครับบอกว่าภาพเหตุการณ์ที่มีดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยน่ากลัวมากๆภาพที่ออกมาลงไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนชั่วคราวแต่ไม่ต้องกังวลเพราะน้องๆเนี่ยก็คุณครูก็แจกใบงานนะแล้วก็มีการเรียนการสอนอีกหลายแบบที่อาจจะทำให้เรียนทันด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะครับเขาบอกว่าเหตุนี้นะครับพลเมืองดีเขาไปช่วยกันสกัดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้ากลางเมืองลำปางครับท่ามกลางความลุ้นระทึกของประชาชนในพื้นที่ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าหน้าอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับซึ่งเป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์บริเวณริมทางคู่ขนานถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวขาเข้าเมืองลำปางนะครับก็อยู่ที่ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางก็มีพี่น้องประชาชนตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากมีรถที่จอดอยู่หน้าอาคารด้วยซึ่งขณะเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ครับ
0: ซึ่งพลเมืองดีพร้อมชาวบ้านใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครชุมจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ระหว่างเดินทางมาราชการและประสบเหตุพอดีได้เข้าช่วยเหลือโดยเปิดสัญญาณไฟจราจรอำนวยความสะดวกพร้อมนำถังดับเพลิงเคมีเข้าฉีดสกัดเพลิงและช่วยกันเคลื่อนย้ายรถยนต์ใกล้เคียงออกไปในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าตัวอาคารและยานพาหนะค่ะอ
1: ย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็โอ้โหมีเจ้าหน้าที่มีคนเข้ามาช่วยกันฉีดแบบนี้เลยนะฮะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปางนะครับนำรถบรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางเข้าระงับเหตุนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขจนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายเฉพาะตัวหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามนะครับในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้งในและนอกเขตเมืองเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าและก็เสาไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณมาแล้วเกือบ10ครั้งนะครับเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลนะถ้าเห็นเหตุลักษณะแบบนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับก็
0: ต้องชื่นชมพลเมืองดีด้วย
1: ใช่ค่ะพลเมืองดีด้วย
0: ที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถังดับเพลิงเข้าช่วยเหลือเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเกิดไฟลุกลามที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้ค่ะต้องชื่นชมจริงๆนะคะพาไปดูเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกันบ้างค่ะเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปย์ใต้และพื้นที่การเกษตรในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายหลังจากที่ได้มีฝนตกหนักลงมาอย่างหนักในพื้นที่ต้นน้ำแม่สเปย์ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในภายโรงเรียนบ้านแม่สเปย์ใต้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือเป็นน้ำท่วมโรงเรียนครั้งที่3ของปีนี้ค่ะที่โรงเรียนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สเปย์เหนือเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และประเมินความเสียหาย
1: ฝ่ายปกครองนะครับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งลงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครับ
0: ค่ะทางนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังจากมีประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยามีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบกับดินยังคงมีน้ำฝนสะสมจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดทำให้มีพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากได้แก่อำเภอขุนยวมโดยเฉพาะตำบลเมืองปอนตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอแม่ลาน้อยที่ตำบลขุน

0: มาคมยกน้ำหนักเนี่ยนะครับเขาคาดการตั้งเป้าว่าจะต้องได้เหรียญรางวัลเนี่ยอย่างน้อยสอง
1: หนักซึ่งทีมชาติไทยเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมมาแล้ว33เหรียญเป็น2เหรียญทอง14เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงซึ่งในครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้า 2-3 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยส่งนักกีฬาทั้งชายและหญิง10คนเข้าร่วมชิงชัยแยกเป็นหญิง5คนได้แก่สุธาสิดีแก้วสิงขอนรุ่น49กิโลกรัมสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมและสุภัชนินคำแหงรุ่นมากกว่า61กิโลกรัมส่วนทีมชาย5คนได้แก่ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมปัสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รัตเพชรรุ่น70กิโลกรัมวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมและวรพรสนาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมโดยมีสมศักดิ์การชนาคารเป็นผู้จัดการทีมและร้อยโทนพดลวันหวังกับลูกแมนโค้ชชาวอินโดนีเซียเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประเมินว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญ
2: แต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCNA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มหนีเราแล้วที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราส่งรุ่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปสู้ศึกเอเชียนเกมจอมพลังทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมผู้ฝึกสอนเน้นเสริมสร้างสมรรถภาพควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้นอกจากนี้ยังเสริมความแกร่งของสภาพจิตใจด้วยทีมนักจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมในทุกมิติน
3: ักกีฬาที่ไปทุกคนคือก็อยากให้ได้เหรียญทุกคนนะครับแต่ว่าไปครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นคู่แข่งขันแต่ทุกคนนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อาจจะซ้อมดีหรือไม่ดีเราก็ยังไม่รู้เราต้องไปดูหน้างานอีกทีครับ
4: ส่วนตัวเรามั่นใจไหมครับว่าทัพนักกีฬาไทยเราจะไปได้ตามเป้าหมาย
3: ก็อยากจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไว้ครับอยากให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จ
1: ช่วงเวลาที่เหลือทีมผู้ฝึกสอนจะเน้นปรับสภาพร่างกายและรักษาความฟิตของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุดก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นทางด้าน3จอมพลังทีมชาติไทยดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาและสุรจนาคำเบ้าต่างยืนยันความพร้อมและมุ่งมั่นจะทำให้เต็มที
5: ่ก็ให้ได้เหรียญมากกว่าทองแดงค่ะ
4: ครับความพร้อมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างในใกล้วันแข่ง
5: ก็พร้อมค่ะพร้อมมากเพราะว่าฝึกซ้อมตลอดค่ะ
4: ครับเรามีกังวลไหมกับคู่แข่งที่เราจะในทีมเต็ม
5: ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วค่ะแบบให้ได้เท่าที่ซ้อมหรือว่ามากกว่าซ้อมค่ะเราแข่งกับตัวเองยกน้ำหนัก
6: สำหรับความมั่นใจครับก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าความกังวลหรืออะไรก็ไม่มีกังวลอะไรครับผมเพราะว่าก็ทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอลองทำเต็มที่ก่อนครับ
7: อยากฝากเชิญชวนแฟนๆสาวไทยนะครับฝากเชียร์พวกผมด้วยครับแล้วก็นักกีฬาท่านอื่นๆนะครับที่ลงแข่งเอเชียนเกมครับจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับ
1: นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะออกเดินทางจากแคมป์ฝึกซ้อมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครวันที่19กันยายนและคืนเดียวกัน20กันยายนจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายน2569ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล้วนทุ่มเทอย่างเต็มที่ฝากชาวไทยชมและส่งแรงเชียร์เติมพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
0: ครับร่วมกันส่งแรงใจให้นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ
8: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อพิพาทที่สาธารณะ188ไร่ในอำเภอเวียงป่าเป้า กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุข

0: อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนื้อที่ประมาณ188ไร่ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวเขตที่ดินล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที
1: ่ก่อนหน้านี้นะครับนายสมชายสุรินทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมชาวบ้านได้ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างบางประเภทในพื้นที่การจัดทำหรือออกเอกสารสิทธิ์รวมถึงแนวเขตที่อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยระบุว่ามีพื้นที่บางจุดควรตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
0: ขณะที่ผู้ครอบครองได้ชี้แจงว่าได้เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2508โดยซื้อต่อจากชาวบ้านในพื้นที่และมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองต่อมาเมื่อทำที่ดินไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ปรากฏว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ16ไร่เศษเหลือประมาณ10ไร่2งานค่ะ
1: ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ส่วนใดมีการบุกรุกหรือมีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนหรือไม่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาจากเอกสารสิทธิ์หลักฐานการครอบครองผลการรังวัดสภาพพื้นที่และข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ทุกฝ่ายก็ต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งเจ้าของที่แล้วก็ตัวผู้ร้องเรียนเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็เราคงจะติดตามกรณีนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคร
0: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ค่ะในช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรมที่โรงแรม Horizon Village and Resort เชียงใหม่หรือว่าสวนทวีชนนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ประจำปี2569เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผ่านกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรมนะครับโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เข้าร่วมโครงการกว่า100คนครับ
1: ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการทำงานให้มีความสุขการจัดการกับความเครียดจากการทำงานการสื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานเคล็ดลับการเลือกกินอย่างไรให้ห่างไกลโรคฉบับวัยทำงานพร้อมฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับหลายคนในที่อยู่ในข่าวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตา
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งคุณคุปทั้งคุณ
1: จันจิรา
0: จันจิรานะดูท่าทางสนุกสนาน
1: คุณเอกนรินทร์ก็ดูสนุกด้วยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาน่าจะได้พูดคุยกันว่าจะต้องถีบจักรยานนานแค่ไหน
1: ใช่ค่ะก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
0: ครับพาไปดูที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอันซีนไทยลำปางจีโอพาร์คครับเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนายรณรงค์เทพพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดประสบการณ์อันซีนไทยลำปางจีโอพาร์คพร้อมปล่อยคาราวานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนำผู้เข้าร่วมทัวร์สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าทางธรณีวิทยาประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนของจังหวัดลำปางนะครับผ่าน4ฐานการเรียนรู้สำคัญได้แก่พิพิธภัณฑ์ซากดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอำเภอเกาะคาวัดพระธาตุดอยยานขอไปครับวัดพระธาตุดอยพระยานอำเภอแม่ทะแหล่งฟอสซิลบ้านไผ่แพะตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มและเวลเนสทัวริซึมอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองป่านครับ
1: การจัดขออภัยค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของอุทยานธรณีลำปางหรือลำปางจีโอพาร์คแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะก็ลำปางไม่ได้มีดีแค่เมืองทางผ่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ยังมีแหล่งธรณีวิทยาและฟอสซิลเจ๋งๆที่เป็นอันซีนอีกเยอะมากเลยค่ะก
0: ็
1: ลองไปตามกันได
0: ้4จุดใครสนใจไปเที่ยวกันได้โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ผมอยากไปมากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากไปลองดูสักครั้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามในการสานความร่วมมือท่องเที่ยวหวังเชื่อมเส้นทางไทยลาวเวียดนามที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมคารวะโดยนำโดยนางสาวเกาถิตุ้ยลาดเตือนลานนะคะกรรมการประจำคณะกรรมการพักจังหวัดและผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แก่นายบุญสวัสดิ์แต้งดวงตารองหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่ได้ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: การหารือครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเดียนเบียนพร้อมหารือแนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างไทยลาวและเวียดนามนะครับโดยเฉพาะเส้นทางจากด่านชายแดนนานาชาติเตยจางจังหวัดเดียนเบียนประเทศเวียดนามผ่านชายแดนนานาชาติพางฮกแขวงพงสาลีสปป.ลาวเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคครับ
1: นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเดียนเบียนรวมถึงการศึกษาโอกาสใช้ประโยชน์จากเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างไทยลาวและเวียดนามเพื่อเพิ่มการเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไปค่ะ
0: ครับก็คาดหวังน่าจะได้เห็นเส้นทาง ที่จะท่องเที่ยว3ประเทศแบบนี้นะครับเพราะว่ามีอาณาเขตติดต่อกันแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามภาคเหนือตอนล่างกันต่อครับวันนี้อยู่กับคุณฉลำพลและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณธีรพงษ์คุณนิชนันท์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับจะพาไปติดตามนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนนะครับในปี2569ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งคณะกรรมการเองนะครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือนะครับ546ครัวเรือนวงเงินกว่า49ล้านบาทครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ NBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อครับวันนี้อยู่กับเราทั้ง2คนครับผมชลำพลสวัสดีครับ
2: ค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ครับของผมก็จะมีประเด็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
2: ค่ะของดิฉันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมกับของขวัญแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับนักบินด้วยนะคะ
3: ใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารแรกกันเลยดีกว่าครับสำนักงานอัยการภาค6นะครับได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ครับวันที่17กันยายน2569ที่สำนักงานอัยการภาค6นายจิตติเหลืองทองคำอธิบดีอัยการภาค6เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการภาค6หน่วยงานราชการโดยมีนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็นพิธีบำเพ็ญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรง
2: มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านการกฎหมายพร้อมทั้งน้องนำเอาแนวพระราชดำริพระดำริและพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองค่ะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ห้องประชุมศิลาอาร์ตชั้น5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมเน้นเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำดอกไม้จันทร์พิธีการและการประสานงานเพื่อให้ทุกจังหวัดและอำเภอนั้นดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นหน่วยงานหลักกำหนดก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศ880แห่งค่ะ
3: สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาประชาชนและจิตอาสานะครับรวมถึงการใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้นะครับได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันพุธที่16ธันวาคม2569แบ่งออกเป็น2รอบครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปและเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับโดยทางจังหวัดจะเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวทางและสมพระเกียรติสูงสุดเลยครับ
2: ค่ะและที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ของเรานะคะก็มีศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะสามารถร่วมชมนิทรรศการและร่วม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะ
3: ใช่แล้วครับก็สามารถมาร่วมกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในวันและเวลาราชการครับมาติดตามนะครับเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินกันบ้างครับจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับได้จัดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นประธานโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนางสาวอาพรเพชรรัตน์พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางผุสดีไตรศักดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2546เพื่อสนับสนุนนะครับประชาชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอุทัยธานีมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2548ถึงปี2569นะครับรวมทั้งสิ้น286หมู่บ้านโดยปี2569มี8หมู่บ้านได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่เครือข่ายกองทุนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงเผยแพร่นะครับผลงานของหมู่บ้านต้นแบบด้วย
2: ภายในงานก็มีกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงมอบพระฉายาลักษณ์ถวายพระราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณจัดนิทรรศการและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานไปยังหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานโดยได้รับการสนับสนุนจากปปส.ภาค6และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ด้วยนะคะไปดูกันกับในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบ2ปีแห่งการระลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระเทพวชิรเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

0: นายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบ2ปีแห่งการมรณภาพของพระเทพวชิระเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชรและอดีตเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุพระรามหลวงณศาลาธรรมจักรซันเดย์วัดพระบรมธาตุพระรามหลวงอำเภอเมืองกำแพงเพชรภายในพิธีพระครูวชิระคุณพิพัฒน์รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมนิยามสูตรและสวดมาติกาบังสุกุลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระเทพวชิระเมธีที่ได้วางรากฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาไว้แก่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
1: พระเทพวชิระเมธีมรณภาพเมื่อวันที่15กันยายน2567สิริอายุ65ปีพรรษา46หลังอาพาธด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่30มีนาคม2568ทั้งนี้วัดพระบรมธาตุและคณะศรัทธานะครับได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งพระเทพวชิระเมธีประดิษฐานณศาลาธรรมจักรซันเดย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้กราบไหว้และก็น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีสืบไปมาต่อกันที่นะครับกองบิน496ครับได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบบล2กรุ่นที่49และ50วันนี้ครับ17กันยายน2569ณลานจอดเครื่องบินฝูงบิน461กองบิน46นาวาอากาศเอกพนมดอนตุ้มไผ่ผู้บังคับการกองบิน46เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนะครับพร้อมได้มอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบบร2กรุ่นที่49และ50นะครับนักบินที่ทำการบินกับบร2กครบ 1,000 ชั่วโมงพร้อมประจำอากาศยานนะครับที่ทำการบินครบ 3,000 ชั่วโมงและรางวัลบุคคลดีเด่นรางวัลนิรภัยดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลฝูงบิน461กองบิน46ด้วยครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะผู้บังคับการกองบิน46ก็กล่าวให้โอวาทแก่นักบินพร้อมรบรุ่นที่49และ50ว่าขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของนักบินพร้อมรบเครื่องลำเลียงแบบที่บล. 2ก.ครบ 1,000 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานครบ 3,000 ชั่วโมงบินภารกิจด้านการบินถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญที่สุดของกองทัพอากาศที่เป็นผู้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นกำลังของกองทัพอากาศและกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามสภาพอากาศกันบ้างครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา41นาทีกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกับสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเตรียมพร้อมรับมือมวลอากาศเย็นแล้วก็มรสุมนะคะถ้าเกิดมาในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังอันตรายกันด้วยค่ะ วันที่17กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่5ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะนั่นก็คือในวันที่17วันนี้นั่นเองหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนั่นก็คือวันที่18กันยายน2569หรือวันพรุ่งนี้นะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยครับแล้วก็ติดตามประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าโทรสายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาติดตามนะครับเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับทางด้านของกชพ.จังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้เห็นชอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนนะครับปี2569พื้นที่อำเภอลับแลนะครับ546ครัวเรือนวงเงินกว่า 4.9 ล้านบาทที่ห้องประชุมสว่างคบุรีชั้น5สารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหรือว่ากชพจครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางสาวชาคียาเศษเสรีนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการรับทราบมติครม.เมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะครับในเรื่องของการเห็นชอบหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยครับ
0: สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะของอำเภอลับแลเนี่ยเสนอขอรับความช่วยเหลือใน4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปแล้วเนี่ย546ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 4,914,000 บาทซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกอบด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่252ครัวเรือนเทศบาลตำบลพระเสด็จอยู่ที่41ครัวเรือนอบต.ไผ่ล้อมนะคะอยู่ที่198ครัวเรือนและอบต.ฝายหลวงอยู่ที่55ครัวเรือนค่ะทั้งนี้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะไปดูกันกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัยทางถนนกันบ้างคุณผู้ชมคะขนส่งจังหวัดพิจิตรและอุทัยธานีนะคะก็มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2569ค่ะที่ห้องประชุมพระพิจิตรชั้น4อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตรนายแพทย์โสพลโคสิตวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยพลตำรวจตรีทรงพลสังเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนางเกียรติสุดาถาวรศักดิ์ขนส่งจังหวัดพิจิตรนายสุรศักดิ์จำลองกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนากระบวนการดำเนินการของชีวิตผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองประกอบอาชีพกลับมาใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างมีคุณภาพสำหรับการมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการของจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,122,500 บาทให้แก่ผู้พิการจำนวน13รายโดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ได้แก่ขาเทียมระดับใต้เข่าจำนวน3รายขาเทียมระดับเข่าจำนวน3ราย ขาเทียมระดับเหนือเข่าจำนวน1รายรถนั่งคนพิการเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับและหัวลากรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอีกจำนวน4รายรถนั่งคนพิการแบบเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับอีกจำนวน1รายรถนั่งคนพิการและหัวลากรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า1รายสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยซึ่งสามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่งมอบความสุขคืนให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยค่ะ
1: มาที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้าง นะครับนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรม50อุทัยธานีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เข้าร่วมกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือว่ากปท.ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17โดยที่ผ่านมานะครับได้ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 21,800 รายสำหรับจังหวัดอุทัยธานีปีงบประมาณ2569นะครับมีผู้พิการได้รับการอนุมัติจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับ7รายรวมเป็นเงินกว่า 591,500 บาทประกอบไปด้วยแขนเทียมขาเทียมรถนั่งสำหรับผู้พิการเบาะป้องกันแผลกดทับหัวลากรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวพร้อมกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับมาในเรื่องของการเช็คก่อนช็อปนะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้มีการอบรมเช็คก่อนช็อปชัวร์ก่อนใช้ปลอดภัยครบจบที่มอกที่ห้องประชุมกินรีโรงแรมศรีหราชอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเช็คก่อนช็อปชัวร์ก่อนใช้ปลอดภัยครบจบที่มอกภายใต้โครงการส่งเสริม SME และบูรณาการการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าให้ได้มาตรฐานตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกได้อย่างถูกต้องซึ่งปัจจุบันนะครับการค้าและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้บริโภคนะครับก็มีทางเลือกมากขึ้นแต่ว่ายังไม่พบนะครับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยสุขภาพทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมไปถึงผู้ประกอบการ SME การสร้างความรู้เรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการตรวจสอบเครื่องหมายมอกจึงมีความสำคัญเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยครับ
0: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะท่านก็บอกว่าจังหวัดนั้นได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้แข่งขันกันได้อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรมพร้อมสร้างความรู้ความตระหนักความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจและเลือกซื้อสินค้าภายใต้แนวคิดรู้ก่อนซื้อเช็คก่อนใช้เลือกสินค้าให้ได้มาตรฐานและร่วมป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพในท้องตลาดอีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภารกิจของทางด้านของสื่อมวลชนภาคเหนือของไทยเดินทางศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะคณะสื่อมวลชนภาคเหนือของไทยนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีสื่อในเครือครอบคลุมทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารสื่อดิจิทัลและธุรกิจด้านคอนเทนต์โดยนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางสาวยูกัวจินเป็นผู้แทนนำคณะผู้แทนสื่อมวลชนภาคเหนือเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอด6วันระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3หัวหน้าคณะนางพิสมัยอิทธิบาทเลิศอิทธิบาทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4รองหัวหน้าคณะ คณะผู้บริหารนายฉลำพลสนธิหัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์ NBT พิษณุโลกและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในระดับสากลด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับทางคณะเอง

0: ก็ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของ SMG นะครับในการปรับตัวองค์กรสื่อในยุคดิจิทัลรวมถึงการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับมาใช้ในการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อเข้าถึงผู้ชมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศหนึ่งในแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะครับคือเซี่ยงไฮ้อายครับสื่อวิดีโอระดับนานาชาติของ SMG ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวจากจีนนะครับสู่ผู้ชมทั่วโลกผ่านช่องทางดิจิทัลแล้วครับแล้วก็โซเชียลมีเดียขณะที่ Wings Media ครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่คอนเทนต์นะครับของ SMG ไปยังสถานีโทรทัศน์ในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้นะครับทางคณะก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับกับคณะผู้บริหารและผู้ประกาศข่าว SMG เกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุค AI และ Digital Transformation การสร้างคอนเทนต์นะครับให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลตลอดจนแนวทางการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยและจีนผ่านการสื่อสารมวลชนนะครับมาดูเรื่องของการสำรวจนะครับความคิดเห็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้าง นะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เดินทางเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเองก็แววมาว่านะครับทางกระทรวงการคลังจะพิจารณานะครับการขยายระยะเวลาโครงการในเร็ววันนี้ซึ่งทีมข่าว NBT พิษณุโลกของเราครับก็เลยลงพื้นที่นะครับไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาครับตามที่มีกระแสข่าวนะครับว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เกริ่นไว้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ตอนนี้นะครับดำเนินมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทราบว่ายังมีงบประมาณนะครับเหลืออยู่นะครับจากการที่ประชาชนเนี่ยหลายคนไม่ได้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับจึงได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ออกไปอีกตามที่กรอบวงเงินนะครับมีเพียงพอเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ประชาชนกันบ้านครับว่าเกือบ4เดือนกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ
1: เป็นไงบ้างคะค้าขายหลังมีไทยช่วยไทยพัฒน
2: ์อ๋อดีขึ้นมากเลยดีกว่าเก่าเยอะเพราะว่าแบบไงอ่ะบางทีคนลากยากเงินน้อยเนาะเขาก็สามารถซื้อของเราได
1: ้อยากให้มีต่อไปอีกชุดหนึ่งเมื่อไหร่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้หลังปีใหม่เลยได้ยังดีเนาะสัก4เดือน
3: ช่วยประชาชนได้เยอะเลยในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อของสดในตลาดเอ่ยแล้วร้านค้าทั่วไปขายของทำทั่วไปผมว่ามีประโยชน์นะเกิดประโยชน์สุดกับการที่เราลดค่าใช้จ่ายลงด้วยแล้วก็สามารถซื้อของได้มากขึ้นเพื่อช่วยร้านค้าได้อีกด้วยครับอยากให้มีต่อครับผมว่าดีครับ
4: ค่ะก็ยังมีข่าวสารดีๆที่ให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะ
5: ที่หอประชุมอนุสรณ์30ปีวิทยาลัยเทคนิคตากอำเภอเมืองจังหวัดตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายอาธรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตากประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเมืองตากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสภาเด็กและเยาวชนเครือข่ายเด็กและเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตากประจำปี2569มุ่งเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะภายในงานมีการนำเสนอผลงานและกิจกรรมของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆอาทิผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมจิตอาสาการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่นครสวรรค์หอชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดเวทีประกวดแตรวงนักเรียนภายใต้โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนนครสวรรค์สร้างสรรค์ศิลปะและดนตรีต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศโดยมีนางยานีอาจหารศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครูและนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนในสถานศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันโดยแต่ละวงมีสมาชิกไม่น้อยกว่า20คนและไม่เกิน40คนกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ผ่านพลังของดนตรีและการทำงานเป็นทีมพร้อมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสู่การเรียนรู้และ

0: ประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอนาคตปิดท้ายที่ห้องประชุมจันหอมโรงแรมเลเจนด้าสุโขทัยรีสอร์ทตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรระดับบริหารจุดประกายความคิดติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปลัดจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัยนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการเข้าร่วมการอบรมการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
1: และนี่ก็คือข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตคุณดำเกลี้ยงนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องส่วนโรงเรียนบ้านดอยติ้วในอำเภอท่าวังผาที่ได้รับผลกระทบจากดินทรุดและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพิจารณาหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับสภาพสิ่งปลูกสร้างหลายจุดคุณผู้ชมครับบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเช่นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตที่แตกร้าวถูกกั้นเป็นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้าครับภายใต้คำสั่งของจังหวัดน่านหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบมวลดินเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรครับมีการประเมินว่าหากฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ครับและจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับ
1: เราได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่า

0: เนี่ยเราจะต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยที่จะเกิดดินสไลด์อีกโดยทำรั้วลวดหนามเป็นรั้วตะแกรงเหล็กอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่สามารถจะปีนได้ก็แข็งแรงพอสมควรพรุ่งนี้ก็จะทำให้เสร็จเลยนะครับจริงๆเริ่มทำแต่วันนี้แล้วนะพรุ่งนี้จะทำให้เสร็จตลอดทั้งแนวก็จะมีการปิดกั้นพื้นที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เข้าตอนนี้จังหวัดเราได้มีคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ออกนอกพื้นที่บริเวณที่มีความอันตรายตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการค่อยๆทยอยรื้อถอนตัวอาคารซึ่งหลายๆอาคารเนี่ยก็ยังเป็นทรัพย์สินที่ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็จะรื้อถอนตรงนี้ออกมาเร็วๆเพื่อเอาไปกองไว้ก่อนนะสำหรับการใช้ประโยชน์ของเรียนอย่างอื่นต่อไป
1: ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิก่อนนะครับควบคู่ไปกับการเร่งสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือและแนวทางระยะยาวก็คือจะมีการพิจารณาสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับ
0: ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราวางไว้3ระยะครับระยะแรกเนี่ยคือระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครองก็กังวลอยู่ในการที่จะส่งลูกหลานมาเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ว่าเราจะทำแผนในการที่จะย้ายการเรียนการสอนไปที่อาคารของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านเป็นอาคารในความดูแลของอบต.ตรงนั้นเนี่ยอบต.จะใช้งบประมาณของอบต.ในการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเรียนให้เป็นโรงอาหารแล้วก็จะเพิ่มห้องน้ำเข้าไปนะครับโดยใช้งบประมาณของอบต.เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือนเนี่ยก็จะมีการย้ายคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปสอนที่นั่นชั่วคราวควบคู่กันไปในระยะที่2ก็คือว่าสพฐในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะต้องก็จะจัดสรรงบประมาณนะซึ่งจากการที่

0: หลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็จะย้ายสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์อาคารหอบตเมื่อกี้นะครับไปเรียนที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยสพทก็จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ70แล้วก็71เนี่ยในการที่จะก่อสร้างโรงเรียนใหม่ทั้งหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่3ซึ่งจะต้องไปหางบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดหาที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุด้วยนะครับว่าจะเร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับเพื่อการจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของดินอย่างใกล้ชิดครับพร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่นั่นมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนนะครับมีลำห้วยและทางน้ำไหลผ่านหลายสายความลาดชันอยู่ที่ประมาณ40ถึง60องศาจึงมีพื้นที่ราบค่อนข้างจำกัดและเสี่ยงต่อการชะพังทลายของดินในช่วงหน้าฝนหรือช่วงฝนตกหนักจากการประเมินด้านธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้ว

0: ที่ตำบลศรีภูมิจัดอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มเฝ้าระวังจุดเรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงของจังหวัดครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับมีรายงานว่ามีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาครับโดยเฉพาะบ้านห้วยเหล่าหมู่ที่8ตำบลนาทนงอำเภอนาหมื่นฝนตกต่อเนื่องครับคุณผู้ชมและน้ำป่าไหลหลากหน่วยงานในพื้นที่ได้ช่วยชาวบ้านในจุดเสี่ยง1ครอบครัวครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอีกจุดหนึ่งคือบ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่นมีน้ำป่าไหลหลากเช่นกันนะครับไม่มีรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินทางอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงครับส่วนที่อำเภอนาน้อยมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเช่นที่บ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12ตำบลสถานที่นั่นฝนตกต่อเนื่องครับทางอำเภอกำชับผู้นำชุมชนเฝ้าระวังเข้มงวดทุก1ชั่วโมงเพื่อทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรืออำเภอนาหมื่นและอำเภอนาน้อยได้ทันทีครับพาคุณผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในช่วงหน้าฝนครับกับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่จังหวัดอุบลราชธานี1ปีมีเพียงครั้งเดียวเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นครับนี่คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เรียกกันว่ากุ้งเดินขบวนครับคุณผู้ชมพบปีละครั้งนะครับบริเวณแก่งลำดวนตำบลโดมตะดิดอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีกุ้งจำนวนมากแต่มันจะขึ้นจากน้ำครับและเคลื่อนตัวทวนกระแสน้ำเป็นแถวตามโขดหินริมแก่งคล้ายกับเดินขบวนในช่วงกลางคืนเพื่อไปผสมพันธุ์และวางไข่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับคุณผู้ชมที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเฝ้าชมความมหัศจรรย์อย่างใกล้ชิดแบบที่เรียกว่าไปแล้วไม่เสียเที่ยวเลยครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นของจังหวัดครับเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับรวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนในบริเวณแก่งลำดวนได้ตลอดทั้งเดือนกันยายนครับคุณผู้ชมตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับซึ่งจำนวนกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจมากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำครับไปดูกันได้นะครับที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีกับกุ้งเดินขบวนครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนำเปลือกทุเรียนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรเช่นสวนปาล์มน้ำมันวิธีการนี้นอกจากช่วยลดปริมาณขยะจากทุเรียนแล้วยังสามารถลดต้นทุนการเกษตรด้วยการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเองติดตามจากรายงานครับ
1: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางซีโร่เวทโดยมีนายแสนสุข

0: กาวพองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
1: การที่เราเอาเนื้อทุเรียน

0: ในการทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
1: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณ50%อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงก็เลยการรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
1: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า 9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า20ล้านกิโลต่อปีการนำนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3: การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับหลักๆขั้นตอนการทำง่ายมากนะครับก็คือเราเตรียมวัสดุที่จะเอามาผลิตปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถย่อยได้เศษผักเศษหญ้าเศษฟางเศษทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกองง่ายๆครับเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาประมาณ3ส่วนและผสมกับมูลสัตว์1ส่วนโดยการขึ้นกองเป็นชั้นๆนะครับเราเลยยืดหยุ่นไปที่ประมาณ 20-30 เซนในแต่ละชั้นแล้วเราก็โรยด้วยมูลสัตว์ตามพอโรยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
1: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวสต์จนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
0: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทำให้มาเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะอย่างที่ทราบจากทางกลุ่มเกษตรกรว่ากลุ่มที่ได้ทำจริงๆแล้วค่ะตัว

ายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดคุณผู้ชมครับนำไข่ไก่ราคาประหยัดราคาถูกกว่าตลาดไปขายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนและก็ขายดีมากครับไข่ไก่กว่า500แผงขายหมดอย่างรวดเร็วเลยนะครับในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ประจำปี2569ครั้งที่2ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดข้างศาลากลางจังหวัดตลอด2วันของการจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่มีประชาชนในพื้นที่ออกมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องครับบางคนเนี่ยรอคิวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดขายอีกนะครับราคาไข่ไก่ขายอยู่ที่แผงละ120บาทครับจากปกติแผงละ140บาทการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาต่ำกว่าท้องตลาดในครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดดำเนินการภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ครับคุณผู้ชมมีการกระจายขายในหลายจุดนะครับโดยนำไข่ไก่จากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงครับช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลดต้นทุนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับส่วนการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดหลายพื้นที่ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนส่วนใหญ่ออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นต่างๆที่ร้านค้ารายย่อยในเขตเทศบาลเมืองเบตงครับส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายผู้ประกอบการเองก็บอกว่าส่งผลดีครับช่วยลดค่าครองชีพกับประชาชนได้มากทำให้ซื้อของในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันร้านค้าก็ขายของได้มากขึ้นครับที่สำคัญอยากให้รัฐบาลขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงสิ้นปีเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีครับทำให้ร้านโชว์หวยแบบผมร้าน SME ทั่วทั้งประเทศนะครับดีขึ้นเห็นเลยครับโดยเฉพาะทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวร้านอาหารและก็ร้านโชว์หวยนะครับช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยครับจากการจัดรายการนี้ครับสมาธิทำให้ประชาชนยิ้มได้นะครับอ
2: ยากให้มีจ้ะมันก็ช่วยลดรายจ่ายได้สำหรับกิจสมัยนี้เนาะมันก็ค่าของเงินมันก็ยากนิดนึงไม่พอจ่ายในครอบครัวรายได้ที่เราได้รับจะมาช่วยได้ในบางส่วนก็อยากให้มีต่อก็ช่วยได้นะอะไรที่มันจำเป็นเราสามารถซื้อไปเก็บไว้ได
1: ้
2: มันก็ช่วยได้เยอะในหลายกรณีคือบางคนก็มีรายได้น้อยรัฐบาลก็เข้ามาอุ่นจุนเจือก็ช่วยได้เยอะค่ะในการของชีพก็ขอบคุณที่มีรายการดีๆเข้ามามีช่วยซัพพอร์ตประชาชนที่เดือดร้อนก็อยากให้มีแบบนี้บ่อย
3: ๆช่วยได้มากค่ะดีมากเลยค่ะอยากให้นายกทำต่อไปอยากให้มีนานๆเลยค่ะขอบคุณนายกด้วยค่ะอยากให้นายกต่อให้เร็วๆเนาะ
0: ขณะที่ชาวบ้านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมครับเขาก็อยากให้รัฐบาลทบทวนการต่ออายุโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันนะครับเพื่อบรรเทาภาระประชาชนผู้มี

รายได้น้อยครับคือจากเดิมเนี่ยกำหนดวงเงินช่วยเหลือ300บาทแล้วก็เพิ่มอีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เช่นกันครับ

และวันนี้ครับจังหวัดนครปฐมจัดงานการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมครับบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับผู้ชมครับการแสดงฉากยุทธหัตถีสร้างความประทับใจกับผู้ชมครับภายในงานแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานเลยนะครับที่นำเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของเมืองนครปฐมมาถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างมิติใหม่กับการท่องเที่ยวควบคู่กับการเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตกับอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันครับทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองผ่านการแสดงอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเสน่ห์นครปฐมรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะครับการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมจัดถึงวันที่18กันยายนครับเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปครับด้วยจิต

และทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกรียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาอยู่กับคุณผู้ชมพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นนิยามแห่งความเรียบง่ายที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์สไตล์ลำลองชุดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างไม่เป็นทางการมากนักเป็นเสื้อแขนกระบอกความยาวประมาณข้อศอกหรือเลยข้อศอกเล็กน้อยคอกลมตื้นไม่มีขอบตั้งผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งค่ะโดยผ้านุ่งในวันนี้นะคะออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2564ครูมีชัยแต้สุจริยาหรือครูเฒ่าทายาทแห่งบ้านคำปุนผู้ที่หลงไหลในเสน่ห์ผืนผ้าไทยทางอีสานใต้ค่ะและข่าวแรกนี้ค่ะเริ่มด้วยความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่ขึ้นบิลบอร์ดจอขนาดใหญ่ใจกลางย่านเศรษฐกิจกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานค่ะสำหรับจอบิบอร์ดดังกล่าวนะคะมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทัพนักกีฬาไทยที่เปิดฉายใจกลางแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่าค่ะนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานสำหรับผู้ชายแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวอีกด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ในเทศกาลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume โดยกระทรวงวัฒนธรรมระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้ค่ะที่อาคารเฮียวเคคังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนลุ้นยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้ค่ะพร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ด้วยนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักการแต่งตัวให้ได้อัปเดตเทรนด์กันบ้างค่ะกับแฟชั่นวีคงานใหญ่ของไทยอย่าง Bangkok International Fashion Week 2026หรือ BIFW 2026ที่เตรียมเปิดฉากรันเวย์อย่างยิ่งใหญ่ต้นเดือนหน้านี้แล้วค่ะ
1: ฉากรันเวย์สุดยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสำหรับงาน Bangkok International Fashion Week 2026หรือ BIFW 2026ด้วยเหล่านางแบบนายแบบดารานักแสดงและคนรุ่นใหม่ในลุคสุดโดดเด่นถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์อย่างเช่น Mad Dog Devi Moss พานุวัฒน์ Bank Mondok Ford ทิติพงษ์ Pete วสุทธรปังพิรุณวัฒน์ Ninna Yanin Charlotte Vasita B น้ำทิพย์ Cindy สิรินยาและ Nat อนิเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเริ่มมหกรรมแฟชั่นแห่งปี The Bangkok International Fashion Week 2026ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่19นับว่าเป็นเวทีแฟชั่นวีคอันดับหนึ่งของไทยและมหกรรมแฟชั่นระดับแถวหน้าของเอเชียที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่เวทีสากลอย่างทรงพลังผ่านแบรนด์ต่างๆตลอด11วันเต็มอย่างเช่น27 Friday 37 degree Celsius Chateau Fine Now Ichu Merge Nagara Penkiller Atelier Poem Vivon Sukarnasi Other Error และอีกเพียบรวมถึงผลงานของดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่เรียกได้ว่า Bangkok International Fashion Week 2026จะจัดเต็มความสนุกแบบครบทุกมิติทั้งดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยระดับแนวหน้ารวมถึงแฟชั่นและเทรนด์จากแบรนด์ทั่วโลกให้แฟชั่นนิสต้าได้เปิดมุมมองใหม่และสัมผัสพลังสร้างสรรค์ของแฟชั่นอย่างใกล้ชิดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.siamparagon.co.th และ Facebook สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ
0: แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่หลงรักในรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมๆของกาแฟนะคะไม่ควรพลาดงานนี้เลยค่ะ Coffee Expo 2026ที่รวบรวมความเป็นระดับโลกและที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานนี้งานเดียวที่ไอคอนสยามค่ะ
2: คุณผู้ชมคะหอมอบอวลหอมกลุ่นจริงๆค่ะไม่ได้หอมแค่ตรงนี้ด้วยนะคะหอมอบอวลไปทั่วทั้งงานเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่เรียกได้ว่าเป็น Global Coffee Destination ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขารวมสุดยอดของกาแฟจากทั้งทั่วไทยและทั่วโลกมาไว้ครบจบในงานนี้เลยนั่นก็คืองาน Iconic Craft Coffee Expo 2026ค่ะเหล่า Coffee Lover ต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่งานนี้เลยนะคะงามเจ้าของมงกุฎระดับโลก Miss World 2025โอปอลสุชาตาช่วงสีพร้อมสองหนุ่มหล่อคู่จิ้นขวัญใจสาววายตีบุญยเกียรติและเฮงทัตพงศ์มาโชว์ลีลาการริบกาแฟให้ได้ชมกันสดๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมๆของเมล็ดกาแฟในมหกรรมกาแฟสุดยิ่งใหญ่ Iconic Craft Coffee Expo 2026ที่แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามโดยเนรมิตพื้นที่ให้เป็นมหานครจุดหมายปลายทางของเหล่าคนรักกาแฟที่ถูกแก้วร้อยเรียงเรื่องราวของผู้คนรสชาติและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้คอนเซปต์ Icon of Coffee Metropolis มหานครที่พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์แห่งรสชาติและความหอมกลุ่นของเครื่องดื่มยอดนิยมโดยรวบรวมความเป็นระดับโลกและที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานเดียวทั้งเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ด้วยกาแฟสุดพรีเมียมร้านกาแฟและเมล็ดกาแฟคุณภาพจากไทยและนานาประเทศเรื่องราวน่าสนใจจากเหล่าไอคอนิกของวงการกาแฟการแข่งขันการรังสรรค์เครื่องดื่มจากเมล็ดกาแฟจากเหล่าบาริสต้าจากนานาประเทศเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้ทุกคนได้ค้นพบและทำความรู้จักกาแฟในหลากหลายมิติยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่เวิร์กช็อปแอนด์ครีเอทีฟสเปซสำหรับคนรักศิลปะและกาแฟการวาดรูปบนแก้วกาแฟคอฟฟี่เพนติ้งและเพนที่รองแก้วตอกย้ำแนวคิดไอคอนสยามโกกรีนกับแคมเปญสุดรักโลก Zero Carb to Landfill ทุกแก้วที่ดื่มมีปลายทางที่ยั่งยืนเปลี่ยนทุกแก้วกาแฟในงานให้เป็นระบบหมุนเวียน 100% กติกาเปลี่ยนโลกง่ายๆเพียงแค่ดื่มแยกคืนหลังดื่มเสร็จเพียงนำแก้วและวัสดุมาแยกประเภทให้ถูกต้องณจุด Return Station ภายในงานชั้น7ไอคอนสยามไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งแก้วกระดาษแก้วพลาสติกหรือกากกาแฟเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลและสร้างประโยชน์ต่อไปพร้อมรับฟรีกรีนกิฟต์ชุดปุ๋ยและต้นไม้ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้านทันทีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคอกาแฟเลิฟเวอร์ทั้งหลายก็ไปสัมผัสประสบการณ์งานกาแฟสุดพิเศษนี้กันได้นะคะที่ไอคอนสยามฮอลและสุราลัยฮอลชั้น7ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เลยล่ะค่ะ
0: ปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศช่วงนี้แฟนๆ K-POP K-Series จากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้นะคะเรียกว่ามีเรื่องให้ได้อัปเดตตื่นเต้นกันไม่พักเลยละค่ะล่าสุด SM True นะคะประกาศข่าวดีเตรียมให้แฟนๆชาวไทยได้หวีดกันอีกแล้วว่าศิลปินหนุ่มมากฝีมือแห่งวงการ K-POP อย่างหนุ่มพักจินยองหรือจิงยองอ่ะของแฟนๆนะคะปักหมุดเตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในบ้านเราค่ะอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะคะในพักจินยอง First Concert Tour Code Inแบงคอก2รอบด้วยกันก็คือวันที่9และ10มกราคมต้นปีหน้าเลยที่ Impact Arena เมืองทองธานีแม้ว่าตอนนี้ค่ะจะยังไม่มีรายละเอียดไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับผังแล้วก็ราคาของบัตรคอนเสิร์ตออกมานะคะแต่สำหรับทัวร์ครั้งนี้หนุ่มจินยองจะเดินทางไปพบกับแฟนๆทั่วเอเชียโดยเริ่มต้นทัวร์จากกรุงโซบ้านเกิดก่อนค่ะประเทศเกาหลีใต้ต่อด้วยโอซาก้าโตเกียวมะนิลาไทเปมาเก๊าและกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะหนุ่มจินยองเพิ่งปล่อย EP อัลบั้ม Say and John ไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะและเร็วๆนี้ค่ะหนุ่มจินยองกำลังจะมีผลงานด้านการแสดงนะคะในซีรีส์ 100 Days of Deception ประกบคู่กับนางเอกคนดังคิมยูจองนักแสดงสาวผู้ครองใจแฟนซีรีส์ตั้งแต่เด็กจนโตอีกด้วยค่ะแฟนๆรอติดตามกันได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดคอนเสิร์ตผังที่นั่งและราคาบัตรหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT จะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดในกีฬาบาสเกตบอลของไทยเรานะคะน่าเสียดายค่ะประเดิมสนามแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป52-61คะแนนเดี๋ยวเตรียมลงแข่งขันนัดที่2เจอกับจีนวันเสาร์นี้ค่ะการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกนะคะพบกับทีมผู้ปรับร่วมอาเซียนนั่นก็คืออินโดนีเซียค่ะปรากฏว่าสาวไทยเราพยายามสู้อย่างเต็มที่โดนอินโดนำห่างเกินไปใน3ควอเตอร์แรกนะคะจนสุดท้ายค่ะเราตามไม่ทันในควอเตอร์สุดท้ายจบ4ควอเตอร์ทีมไทยแพ้ไป52-61คะแนนเกมนี้น้องโบสุภาวดีกุลชวนจอมเก่าของสาวไทยเราทำคะแนนมากที่สุดนะคะ20คะแนน4รีบาวด์และ4แอสซิสต์ค่ะเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนวันเสาร์นี้แล้วค่ะ19กันยายนเวลา8นาฬิกา
1: ขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็แพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแรกกลุ่ม E นัดที่2ที่ชิซูโอกะสเตเดียมทีมไทยยังไม่มีคะแนนนะครับจากการแพ้ญี่ปุ่นมา0-8เจอกับไชนีสไทเปที่มีอยู่3คะแนนจากการชนะเวียดนามมา2-1รูปเกมสูสีจนกระทั่งในช่วงท้ายนาที77ไชนีสไทเปเฉียบคมกว่าครับมาโฮชนากะยิงประตูชัยให้กับไชนีสไทเปชนะไป1-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนไทย2นัดยังไม่มีคะแนนแต่ยังไม่ตกรอบครับโดยต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามให้มากที่สุดแล้วเกมท้ายไทยไปวัดกับเวียดนามเพื่อเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมผ่านเข้าสู่รอบตกเอาต่อไปครับ
0: ไปดูเกมการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม G นัดที่2ค่ะเตะกันที่สนามกิฟูนาการะกวะนะคะอุซเบกิสถานมี1คะแนนค่ะจากนัดแรกเสมอฟิลิปปินส์มา 1-1 เจอกับจีนมี3คะแนนจัดชนะฮ่องกงมา5-1ค่ะเปิดฉากครึ่งแรกนาที42เป็นอุซเบค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนผลงานของโคริดาดาดาโอเอวาค่ะแต่ว่าครึ่งหลังจีนบุกหนักกระทั่งนาที70จางหลินยานพังประตูตามตีเสมอ1-1ส่วนเวลาที่เหลือค่ะจีนที่บุกนำตลอดเลยนะคะมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ค่ะจบเกมนี้เสมอกันไป1-1จีนมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนอุซเบกิสถานมีเพิ่มเป็น2คะแนน
1: ส่วนผลในกลุ่ม F นะครับบังกลาเทศนั้นแพ้เกาหลีใต้0-6นะครับเกาหลีใต้ก็ชนะ2นัดรวดเข้ารอบ2แน่นอนแล้วครับ
0: ดูความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยเราค่ะกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องปรับโปรแกรมเข้าฟิตเนสเตรียมเจอกับฮ่องกงค่ะพาไปที่ฟิตเนสภายในโรงแรม Toyota Cluster Hotel ค่ะนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมต่อไปในมหกรรมกีฬาคราวนี้ค่ะเราจะลงสนามนัดที่2พบกับฮ่องกงค่ะเกมแรกทีมชาติไทยชนะคีร์กีสถานมา3-2เมื่อวานนี้นะคะส่วนฮ่องกงแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-2ค่ะการเข้าฟิตเนสหลักๆเลยก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายสำหรับนักกีฬาที่ลงสนามสำหรับ11คนแรกเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เสริมสร้างแมตช์ฟิตให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามให้อยู่ในสภาพที่พร้อมค่ะ
1: วรวุฒิน้อยศรีนาวรุกทีมไทยชุดเอเชียนเกมส์ก็บอกว่าเมื่อวานเป็นเกมที่สนุกคีร์กีสถานเล่นได้ดีส่วนตัวเสียดายกับโอกาสที่มีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้คิดว่าต้องปรับในเรื่องเสียบอลง่ายและการจบสกอร์ครับเกมต่อไปกับฮ่องกงพวกเขาเป็นทีมที่ดีครับและเรามีการวางแผนและจะทำให้เต็มที่ที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะอย่างที่แพ้ญี่ปุ่นมาพวกเขาก็ทำได้ดีช่วยกันเล่นได้ดีก็ฝากแฟนบอลชาวไทยมาเชียร์ทีมฟุตบอลไทยด้วยนะครับซึ่งนัดที่2จะเจอกับฮ่องกงนะครับ
0: ใช่ค่ะก็จะลงสนามในเวลา14นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานั่นเองค่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อาวาสกับทัพนักกีฬาจักรยานถนนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อาวาสนักกีฬาจักรยานประเภทถนนก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับโดยนายกสมาคมกีฬาจักรยานให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทและบอกกับทุกคนว่าให้ลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้เพราะคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีขอให้นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยและขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหากขึ้นอานจักรยานแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายข้างหน้าคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่เรามุ่งหวังไว้ครับ
2: คือบอกนักกีฬาทุกประเภทนะฮะเมื่อ2วันก็ไป BMX ก็ขอให้แข่งเหมือนซ้อมแล้วก็ให้ดีกว่าซ้อม แล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้กับนักกีฬาจักรยานทั้งหญิงทั้งชายที่จะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ทางด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะคะสตาฟโค้ชของทีมนักปั่นไทยเราก็พูดถึงว่านักกีฬาค่ะมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางแดดและฝนโดยไม่เคยหวั่นค่ะส่วนคู่ต่อสู้ที่สำคัญนะคะจากการประเมินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาก็มักจะมีนักปั่นจากประเทศคาซัคสถานรวมไปถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะที่เป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะคะแต่โค้ชตั้มก็ยังเชื่อมั่นด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยเราคิดว่าน่าจะสู้กับคู่แข่งได้อย่างสนุกและมีลุ้นเหรียญค่ะ
3: ต้องชื่นชมผู้ชมนะครับที่ไปดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมตั้งแต่วันแรกที่เข้าแคมป์จนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วก็ดูกันอย่างละเอียดนะครับนักกีฬาฝึกซ้อมนี่ขี่ตากฝนก็ลุยกันตากแดดก็ลุยกันนะครับผมคิดว่าถ้าประเมินจากคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยในเกมที่ผ่านมา 2-3 ครั้งนะครับก็จะหนักที่คาซัคกับปีนี้จะมีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าศักยภาพของนักกีฬาเราเนี่ยถ้ามองไปที่เดียวทำทายนะครับในเรื่องของทีมชายเนี่ยอาทิตย์ก็สู้ได้ผมคิดว่าได้สู้1ใน3ครับแพ้เองก็สู้ได้นะครับเพราะว่าสถิติที่ทำมาเนี่ยเรคคอร์ดที่เราซื้อจับเวลามาเนี่ยถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ซ้อมมานะครับ
1: จักรยานประเภทถนนมีชิง4เหรียญทองวันที่20กันยายนชิง2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลหญิงและชายวันที่22กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการ Road Race บุคคลหญิงเริ่มเวลา 9:00 นและ23กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการ Road Race บุคคลชายเริ่มเวลา 9:00 นเช่นเดียวกันครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของทัพกรีธาไทยเราค่ะนำทีมโดยบิวพุทธิพลบุญสอนนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในประเภทระยะสั้นต่างมีความพร้อมในการลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะทีมกรีฑาไทยระยะสั้นนะคะชุดเตรียมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ทั้งชายและหญิงนำโดยบิวพุทธิพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรในการแข่งขันครั้งที่แล้วค่ะในหางโจเกมส์ปี2022ลงฝึกซ้อมอยู่ที่มินิสเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะภายใต้การดูแลของโค้ชเจนทรีแบรดลีย์โค้ชชาวอเมริกันค่ะพันตำรวจโทหญิงลภัสสรกิจบันผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนค่ะโดยในส่วนของทีมหญิงวิ่งผลัด 4x100 เมตรนะคะเรามีดีกรีเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมีสมาชิกชุดเดิม2คนค่ะก็จะมีน้องน่านสุภานิชพูนเกิดกับสุกันดาเพชรรักษารวมไปถึงมีน้องใหม่ฝีเท้าดีอย่างน้องเบลเจราพัฒน์ขานอ่อนตามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยนะคะทำให้ทีมหญิงของไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลที่นาโกย่าคราวนี้เพิ่มค่ะทางด้านไอชยุทธคงประสิทธิ์สมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในทีมผลัดชุดเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะไอก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าทีมกรีธาไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
4: ก็สำหรับทีมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็พร้อมมากๆครับสำหรับทีมผัด400เมตรแล้วก็น้องๆที่ได้ทำการลงเดี่ยวในการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็สำหรับทีมตอนนี้ก็พร้อมมากๆครับก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้โค้ชก็เน้นเรื่องการออกตัวครับของเราในเรื่องคนที่ลงเดี่ยวครับก็เน้นเรื่องการออกตัวการออกบ็อกสตาร์ครับแล้วก็เรื่องการเสริมความแข็งแรงความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จครับทีมผัดก็ตอนนี้ก็อาจจะเน้นเป็นตัวบุคคลครับก็ให้เราทำความเร็วทำสปีดขึ้นมาแต่ละตัวบุคคลให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปสู้กับชาติอื่นครับ
1: สำหรับบิวพุทธพลบุญสอนจะลงแข่ง3รายการทั้งประเภทเดี่ยวระยะ100เมตรและ200เมตรทั้ง2รายการบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้ครับส่วนวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมไทยก็สถิติอยู่อันดับ3เอเชียทำให้พุทธพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมทั้งลุ้นเหรียญรางวัลในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรด้วยนะครับ
5: ตอนนี้เราพร้อมขนาดไหนแล้วบ้างก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมาผมว่าเหมือนเราก็ได้เตรียมพร้อมเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับเพราะถือว่าเราแข่งขันต่อเนื่องหลายวันมากๆตอนนี้โค้ชเขาก็ปูโปรแกรมให้มีความอดทนมากขึ้นครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็หวังไว้ว่าจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งนึงแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะทำลายสถิติให้ได้อีกครั้งนึงครับผมหลักๆก็ถ้าในอาเซียนก็มีของมาเลย์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นโอมานที่2ชาตินี้ที่แบบว่ายังมีสถิติดีก่อนที่จะแข่งขันครับผมก็ถือว่ามั่นใจมากๆผมแล้วก็ไม่กดดันตัวเองแล้วกันนะผมเพราะว่าเหมือนเราก็ซ้อมฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อแข่งรายการนี้ผมแล้วก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับผม
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันกรีฑาในเอเชียนเกมนะคะวิ่ง100เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือกจะแข่งวันที่20กันยายนค่ะส่วนรอบชิงชนะเลิศวันที่25กันยายนขณะที่วิ่ง200เมตรชายและหญิงนะคะรอบคัดเลือกแข่งขัน26กันยายนรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้น27กันยายนค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือกแข่งขัน27กันยายนค่ะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแข่งขันต่อเนื่องอีก1วันนะคะก็คือ28กันยายน
1: วิวกลวุฒิวิทิสารนำทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับทัพนักกีฬาไทยนะครับออกเดินทางไปญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ล่าสุดนักกีฬาแบดมินตันไทยได้ออกเดินทางไปแล้วนะครับโดยมีนักกีฬาทั้งหมด20คนเป็นชาย10คนและหญิง10คนนำโดยวิวกลวุฒิวิทิสารรัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงแบดมินตันจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและบุคคล25ถึง29กันยายนโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญรางวัลหลังจากเคยทำได้1เหรียญทองแดงทีมหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่นครหางโจวประเทศจีนครับ
0: ทางด้านพลอากาศเอกมนทนสัชกรท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะคะได้เดินทางไปส่งให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาด้วยตัวเองค่ะท่านก็บอกว่านักกีฬาทุกคนตอนนี้มีความพร้อมเต็ม 100% ทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้นะคะหากว่าสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยินดีอย่างยิ่งส่วนเรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดเดี๋ยวท่านนายกบอกว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงตามความเหมาะสมหลังจบภารกิจจบการแข่งขันขณะที่ความพร้อมของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกค่ะดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมน้องก็ยอมรับค่ะว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตของเขา

0: ก็ถือว่าบรรยากาศในการแข่งขันระดับเอเชียก็ตามแต่ว่ามีบรรยากาศคล้ายกับโอลิมปิกเกมส์เพราะว่านักกีฬาแบดมินตันส่วนใหญ่อยู่ทวีปเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับดาวดังของโลกค่ะก็เรื่องของสภาพร่างกายจิตใจตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ค่ะตั้งเป้าอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเอเชียนเกมจัดขึ้นเพียงแค่4ปีต่อครั้งนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะด้วยอายุอนามที่มากขึ้นนะคะทำให้ครั้งนี้ตั้งเป้าอยากจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้ค่ะ
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมครับแต่ว่าผมก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นมหกรรมซึ่งฟีลคล้ายๆเหมือนโอลิมปิกเลยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้ดีครับผมครับผมก็หลังจากที่มีการเก็บตัวมาครับก็ได้ดีกับน้องๆได้มีการเขาเรียกว่าตีเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนสไตล์กันไปผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้าง 100% ครับผมจิตใจก็ค่อนข้างที่จะร้อยเหมือนกันเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ชนะมาล่าสุดนะครับก็ทำให้ผมมีจิตใจและจิตกระใจในการที่จะตีแบดมินตันครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคือมัน4ปีครั้งแล้วก็คือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆมันต้องรออีก4ปีซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ยากที่เราจะหวังเหรียญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ผมอยากที่เป็นไปได้ก็อยากที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญนึงกับประเทศครับผม
2: ขณะที่หมิวพรปวีโชติชูวงนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ9ของโลกซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวลงแข่งขันทั้งในประเภทบุคคลและทีมยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากมีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมจำนวนมากโดยส่วนตัวก็พร้อมทำหน้าที่ช่วยทีมประเภทหญิงให้ได้มากที่สุดครับส่วนการแข่งขันบุคคลนั้นจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยให้ได้
0: ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วนะคะนั่นก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสค่ะโดยทีมชาติไทยส่งเข้าร่วม8คนด้วยกันแบ่งเป็นชาย3คนหญิง5คนนะคะเตรียมลงชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองค่ะประกอบไปด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมและทีมชายกับทีมหญิงค่ะสำหรับเอเชียนเกมคราวนี้นะคะถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างนักกีฬาจอมเก่ามากประสบการณ์และบรรดาน้องๆดาวรุ่งค่ะนำโดยน้องหญิงสุทัศนีเสวตบุตรน้องทิพย์อรวรรณภารนางบัวจินนิภาเสวตบุตรรวมไปถึงมีรุ่นเก่าอย่างบอลภาคภูมิสงวนศิลป์และเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญด้วยนะคะขณะที่ดาวรุ่งอายุเฉลี่ยประมาณ 16-19 ปีก็จะมีน้องไอซ์ค่ะพัสราพรวงละครกับน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลแล้วก็มีน้องนอตันนะคะทิตพัฒน์ปรีชาญาณดีกรีแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเดินทางไปด้วย
2: นายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายว่าทีมหวังผลจากประเภททีมหญิงเป็นหลักพร้อมกับมีโอกาสลุ้นจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสมหากการจับสลักเป็นใจโดยตั้งเป้ารักษามาตรฐานผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายให้ได้ทางนี้เทเบิลเทนนิสไทยนั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์มาแล้วโดยทีมหญิงคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์2022ที่นครหางโจวครับ
0: ฮอนด้าพร้อมหาตัวแทนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรานะคะเพื่อพัฒนานักขับไทยเราก้าวไปสู่ระดับโลกคนต่อไปให้ได้ค่ะ
2: ดร. อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของไทยฮอนด้าด้วยดีตลอดมาพร้อมเปิดเผยถึงแผนงานของไทยฮอนด้าในช่วงปลายปีนี้และปี2570โดยเฉพาะการหาตัวแทนของเจ้าก้องสมเกียรติจันทราซึ่งขณะนี้มีดาวรุ่งที่ฮอนด้าปลุกปั้นขึ้นมาก็คือเจ้าไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งไทยจาก Honda Racing Thailand ที่แข่งขันในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ FIM Junior GP World และล่าสุดมีโอกาสขึ้นไปประชันความเร็วในรุ่น Moto 3ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้1คะแนนคาดว่าจะเป็นตัวแทนของสมเกียรติจันทราในอนาคต
3: ความสำเร็จของเรานะครับที่เรารอคอยมานานก็คือสมเกียรติจันทรานะครับตอนนี้ก็ไปสู่ระดับโลกนะครับทั้ง MotoGP แล้วก็ไปถึง World Superbike นะครับตอนนี้ก็ถึงที่เวลาที่เราต้องหาตัวแทนนะครับที่จะมาแทนก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็เริ่มตั้งแต่เราคัดเลือกนะครับเด็กๆที่มีประสบการณ์นะต้องคงจะได้ยินไมค์คิวเบอร์85นะครับที่ไปอยู่จูเนียร์นะครับตอนนี้ก็ลดแล่นอยู่ก็ฝีมือไม่เบานะครับสำหรับเด็กไทยคนนี้นะครับ
0: ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยค่ะนำโดยดร.ชานรงค์สุหงษาท่านอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและดร.วีระกัจฉปคีรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมนะคะได้เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC2HD ค่ะพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT นะคะที่ร่วมเผยแพร่ข่าวสารของทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลด้วยดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ทางสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันรายการภายในประเทศและระดับนานาชาติในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาวงการแฮนด์บอลภายใต้การบริหารงานของดร.สมบัติคุรุพันธ์ท่านนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
2: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลที่จะเกิดขึ้นมี5รายการนะครับ
4: ไทยชิงถ้วยพระกนิษฐาธิราชเจ้านะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวันที่25ถึง30เดือนกันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยเราได้คัดเอาทีมที่เป็นแชมป์รายการต่างๆนะฮะทั้งทีมชายทีมหญิงที่สมาคมให้การรับรองที่แชมป์กีฬาแห่งชาติแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติแชมป์แห่งประเทศไทยนะฮะมาร่วมการแข่งขันฉะนั้นก็คิดว่าจะเป็นการรายการแชมป์จริงแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
2: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลที่จะเกิดขึ้นมี5รายการนะครับได้แก่การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่25ถึง30กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย21ถึง25ตุลาคมนี้ต่อด้วยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2รายการนี้จัดที่มกช.ชลบุรีกีฬาแฮนด์บอลในมหกรรมยุทธโอลิมปิกเกมส์2026ที่ประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนปิดท้ายด้วยการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูผลงานของ Taylor Suarez นะคะสร้างสถิติใน National Women Soccer League ค่ะด้วยการทำประตูเร็วที่สุดในฐานะผู้เล่นตัวสำรองค่ะเกมที่ Angel City เอาชนะ Seattle ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะจากนั้นเราพักเข้ารงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: แผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้เป็นบัณฑิตคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำเช่นนั้นหาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตนไม่แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกันการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคลขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ํา NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุตรวงศ์ครับ
1: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มมาที่ความคืบหน้าการตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พบดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณจุดต่อท่อแล้วก็มีการทดสอบระบบจนพบจุดที่สงสัยว่าจะมีการรั่วซึมวันนี้ค่ะทางทีมวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งถอดปลอกครอบท่อออกนะคะเพื่อจะค้นหารอยร้าวและความเสียหายอย่างละเอียดหลังจากนี้ก็เตรียมจะพิจารณาเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันใหม่หากพบการชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะทีมวิศวกรช่างเทคนิคและบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเพื่อจะเลื่อนปลอกครอบท่อจุดที่สงสัยว่ามีน้ำมันรั่วซึม

0: ออกโดยจุดนี้อยู่ฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถใต้สะพานพระราม3เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งการเปิดปลอกครอบท่อก็จะช่วยให้ระบุตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็เปิดเผยว่าปลอกครอบท่อมีระยะประมาณ2เมตรจึงจำเป็นต้องเปิดตรวจสอบให้ละเอียดจะได้ระบุตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นกับท่อรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากการกัดกร่อนสนิมหรือมาจากแรงกระแทกจากภายนอกและหากพบตำแหน่งที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็จะซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบท่ออย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมในบริเวณอื่นเพิ่มเติม
1: ไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะมีการทำ picking test นะคะก็คือว่าให้เทสทั้งระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสุดดูความละเอียดในเรื่องของการรั่วซึมของท่อทั้งหมด32กิโลเมตรตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองนะคะว่า32กิโลเมตรเนี่ยมีจุดเสี่ยงจุดวิกฤตตรงไหนบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้ออกคำสั่งเรียกประวัติการดูแลท่อของบริษัทบาฟทั้งหมดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทบาฟเนี่ยได้มีการซ่อมท่อแมนเทนแนนท์ท่อหรือว่ามีประวัติในการที่มีจุดไหนที่มีความเสี่ยงก็จะตรวจดูทั้งหมดนะคะ
0: ส่วนสาเหตุของการรั่วซึมประเมินเบื้องต้น 90% คาดว่ามาจากท่อส่งนะคะซึ่งหากพบรอยแตกหรือความเสียหายจริงหลังจากซ่อมเสร็จก็จะต้องเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยนอกจากนี้ยังเตรียมหารือเพื่อทบทวนแนวท่อส่งน้ำมันในอนาคตเนื่องจากจุดดังกล่าวมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งแรงสั่นสะเทือนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดท่อชำรุดได้
1: นี่ถือว่า 90% มาจากท่อขนส่งน้ำมันแน่นอนแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่ามันมีแผลหรือแผลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องหาให้เจอก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วถึงแม้ว่าซ่อมท่อแล้วแล้วทำ picking test แล้วเนี่ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็ดูว่ามันมีความปลอดภัยจริงๆนะคะก็จะดูว่ามันมีการรั่วซึมหรือมีบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทํา picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะฮะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดอีกเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะคะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: ด้านกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสารระเหยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องโดยบริเวณที่พบการรั่วไหลวัดค่าสารระเหยได้ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าตัวเลขก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่าระดับการติดไฟที่ก็มีทิศทางลดลงอย่างชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังคงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยกรองสารระเหยและลดกลิ่นเหม็นบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหา
2: มาที่กระแสความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของชาบัตเฮาส์ศูนย์รวมตัวของชาวยิวและก็นักท่องเที่ยวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ตรวจสอบอาคารมีความผิดปกติทำชั้นใต้ดินล่าสุดทางกทม.เตรียมเอาผิดใช้อาคารผิดวัตถุประสงค์ครับแล้วก็สั่งเบรกโครงการอีกอันหนึ่งเป็นการสร้างชาบัตที่ย่านสุขุมวิท22นะครับ

0: หลังจากดัดแปลงแบบไม่เป็นไปตามกฎหมายครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชาบัดเฮาส์ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับก็พบว่าอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ครอบคลุมทุกจุดเลยและไม่อนุญาตให้คนนอกหรือว่าคนไทยทั่วไปเข้าไปข้างในได้เข้าไปได้เฉพาะสมาชิกชาวยิวซึ่งต้องแจ้งรหัสผ่านกับรปภ.เท่านั้นครับซึ่งการทำแบบนี้ต่างจากศาสนสถานทั่วไปแหล่งข่าวในพื้นที่บอกนะครับว่ามีข้อมูลเชิงลึกจากอดีตช่างก่อสร้างระบุว่าอาคารแห่งนี้ด้านในถูกขุดเจาะเป็นชั้นใต้ดินลึกถึง3ชั้นและมีการใช้วัสดุพิเศษกันกระสุนแล้วก็รองรับแรงระเบิดด้วยที่น่าสังเกตก็คือเดิมชาบัดแห่งนี้เคยเช่าพื้นที่อยู่ในย่านรามบุตรีตอนนั้นมีพนักงานคนไทยครับแต่พอย้ายมาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นี้ไล่คนไทยออกหมดเลยแล้วไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคาดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แปลนอาคารรั่วไหลนะครับแล้วก็ยังสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ให้นักข่าวฟังด้วยว่ามักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งเสียงดังสูบกัญชาในที่สาธารณะเตือนแล้วก็ไม่ฟังและปฏิเสธไม่จ่ายค่าอาหารจนมีการขนานนามกันว่ายักษ์สะท้อนถึงพฤติกรรมกลางอีกทั้งบางคนก็มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนไทยด้วยครับ
1: พวกคนไทยที่เคยทำงานที่นั่นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปนเขาก็เล่ากันมาเห็นแปนอาคารนั่นแหละแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยข้างในอ่ะมันมีชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินประมาณ3ชั้นแล้วเขาทำเหมือนแบบว่าไว้หลบระเบิดได้ด้วยเลยนะถ้าเกิดมีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
2: ค่ะ3ชั้นเหรอคะพี
1: ่ใช่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะช่วงเนี้ยโดนขู่กันเป็นแถบๆเลยว่าห้ามวุ่นวายกับพวกนี้นะห้ามยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจไปเฝ้าข้างหน้า24ชั่วโมงซ
2: ึ
1: ่งภาษีประชาชนชาวไทยตาคุณมาทำธุรกิจประเทศไทยแล้วคุณให้เงินประเทศไทยหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมคุณทำอะไรทุกอย่างต้องไหมแล้วประชาชนน่ะเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมามองก็ยังไม่ได้เลยโดนว่าโดนด่าใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกเปล่าอะไรเงี้ย
2: แค่มองเฉยๆล่ะคะพี
1: ่มองเฉยๆเขาก็เดินมาถามแล้วเธอว่ามองทำไมมามองอะไรมีปัญหาอะไร
0: นอกจากนี้นะครับยังพบรูปแบบการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็หมุนเวียนใช้บริการกันเองในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีเม็ดเงินไม่ตกถึงผู้ประกอบการไทยเลยจึงต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพัฒนาเทพเครือชัยเอมผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครครับก็ได้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตพระนครโดยระบุไว้ว่าใช้งานเพื่ออยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีการขออนุญาตสร้างชั้นใต้ดินนะครับแต่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่รวมคนแต่ขอไว้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลดังนั้นใช้อาคารผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จึงได้ประสานสำนักงานเขตพระนครให้เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีและออกคำสั่งทางปกครองห้ามใช้อาคารในกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมคนแล้วก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการใช้อาคารและเป็นที่พักอาศัยตามที่ได้เคยรับอนุญาตไปหากผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับไปจนถึงจำคุกครับนายพัฒนาเทพยังกล่าวถึงโครงการชาบัดแห่งใหม่ที่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท22ด้วยนะครับยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสำนักการโยธากทม.โดยชี้แจงว่าเดิมทีอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2562เป็นอาคารเพื่อการศาสนาสูง6ชั้นแล้วจะมีชั้นใต้ดิน2ชั้นใช้เป็นที่จอดรถแต่ที่ผ่านมามีการทำเพียงงานตอกเสาเข็มแล้วก็เปิดหน้าดินจากนั้นก็หยุดไปเลยครับจนมาปีนี้2569เจ้าของโครงการมายื่นขอแจ้งก่อสร้างใหม่เปลี่ยนจาก6ชั้นเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่ชั้นใต้ดินจาก2ชั้นเนี่ยขอเพิ่มเป็น3ชั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติครับเนื่องจากว่ามีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขแล้วก็เตรียมออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างในส่วนที่ผิดแบบทันทีซึ่งปัจจุบันหน้างานก็ยังคงชะลอการก่อสร้างอยู่ครับ
3: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ประสานกับกรุงเทพมหานครเร่งเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัดเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทนะคะในจุดนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบทั้งเรื่องที่มาของที่ดินแล้วก็เงินทุนก่อสร้างเพื่อคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะส่วนจุดที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มรวมไปถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว NBC

0: ทีถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันได้รับรายงาน2แห่งนะคะก็คือที่พื้นที่สุขุมวิทแล้วก็ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดได้ประสานไปยังทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบการกระทําผิดก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายทั้งนี้ในพื้นที่สุขุมวิทพบว่าเป็นการนําที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งในจุดนี้นะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องที่ดินและเงินทุนที่นำมาสร้างเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนจะนำมาบริจาคเป็นใครและได้ที่ดินนั้นมาอย่างไรตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะ
1: ตอนนี้ก็ประสานกับกทม.ก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องอะไรเขาก็ใช้กฎหมายในการที่สร้างไปแล้วเดี๋ยวกทม.เข้าไปตรวจแต่ว่าในส่วนของผมนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ดินได้มาโดยชอบหรือไม่ถึงแม้แต่จะเป็นการบริจาคมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยวสอบไปดูว่าบริจาคมาจากไหนแล้วคนที่เป็นผู้ถือครองก่อนที่จะบริจาคเนี่ยเป็นใครสองก็คือว่าเงินหรือบริษัทที่มาก่อสร้างที่เอาเงินที่เอามาก่อสร้างนั้นเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนอันนี้ขอตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทการชาบัตเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงที่สุสานที่ฉะเชิงเทราชาบัตที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปดูโครงข่ายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
0: ส่วนกรณีชาบัตเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครในจุดนี้เนี่ยประชาชนในชุมชนละแวกก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
1: เห็นอยู่ในกระแสอยู่ครับว่าทางชุมชนหรือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าภายในชาบัตนั้นเองเนี่ยมีการทำพิธีหรือว่ามีการบริการคนอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระแสว่าเขาอาจจะมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทางกทม.ตรวจสอบไปครับ
0: นอกจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีการขยายผลปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ทั้งที่ภูเก็ตที่สมุยที่พังงาก็พบสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงมีการดัดแปลงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังพบการจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อดำเนินกิจการต่างๆซึ่งจำนวนที่ก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วถึง12สัญชาติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะคะและย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและมากระทำผิดในประเทศค่ะ
1: รัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจหรือมีความเจาะจงที่จะไปตรวจสอบชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะครับทางนี้ต่างชาติที่ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สมุยเราก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ย12สัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อิสราเอลอย่างเดียว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนเทาเครือข่ายนอมินีนายกรัฐมนตรีเองก็มอบนโยบายชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่กลุ่มที่เข้าฝ่าฝืนแล้วก็กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: นายกก็บอกว่าต้องกำราบพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็รายงานท่านนายกเพิ่มเติมไปว่าอาจจะมีบริษัทต่างชาติที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเนี่ย เป็นจำนวนมากที่ถือครองที่ดินก็จะเชิญท่านนายกในการที่จะเป็นประธานในพิธีในการที่จะคิกออฟแล้วก็กำจัดบริษัทพวกนี้ให้สิ้นซากไปครับ
2: ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบแล้วก็กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนอกจากนี้

0: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรอะเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: สำหรับมาตรการในประเทศนะครับซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทางครับ
0: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนะครับท่านนายกยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันกับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องครับ
0: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center

0: เตอร์นะคะโดยสั่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center ให้เร่งออกกฎหมายเฉพาะดูแลการใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็เชื้อเพลิงและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมกับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟใช้น้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆคงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนแล้วแต่ก็ต้องวางกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร
1: 5ปีที่แล้วนี่ขอให้มาสักโรงนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะครับเพราะว่าเงินที่เข้ามาจำนวนมหาศาลวินวินหมดบางทีมันก็ไม่ได้จะเอาทั้งเงินเขาเสร็จแล้วก็จะจ้างงานสูงสูงเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาถึงวันนี้หลังจากเราทะลุเป้าในหลายๆอย่างในเรื่องของการเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราบอกเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราเริ่มจำกัดเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นๆแทนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่มาลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
2: ขณะที่นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความล่าช้าในการประกาศปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะครับโดยระบุว่ามาตรการช่วยค่าไฟฟ้าใน2โครงการของรัฐทั้งการช่วยค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยอันนี้ใช้งบ 12,000 ล้านบาทอีกอันนึงคือการนำค่าไฟส่องสว่างสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนใช้งบอีก 18,000 ล้านบาทรวม2อันก็เป็นเงินกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครณ31สิงหาคมระบุว่ากฟผ.มีรายได้นำส่งคลัง 16,011 ล้านบาทส่วนกฟน.มีรายได้นำส่งคลัง 5,104 ล้านบาทรวม2การไฟฟ้าก็จะเป็น 21,000 ล้านบาทจะเห็นว่าตัวเลขยังต่ำกว่าภาระจาก2มาตรการข้างต้นอยู่ 9,000 ล้านบาทจะหามาโปะตรงนี้ยังไงนายอรรถวิทย์เสนอทางแก้ตัวเลขที่ติดลบตรงนี้นะครับโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาประกาศให้ Data Center เป็นโรงงานประเภทที่108เนื่องจากว่าใช้กำลังไฟฟ้าสูงก็คาดว่ากระบวนการตรงนี้จะใช้เวลา60วันให้หน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กทม.เร่งตรวจสอบการตั้ง Data Center และเสนอให้จัดทำโซนนิ่งเตรียมระบบไฟฟ้าและน้ำให้เหมาะสมแล้วก็เร่งปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center แบบนี้โดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายติดลบจนกระทั่งกระทบต่อการขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลครับ
3: ในต่างประเทศเนี่ยเขาจัดโซนนิ่งให้ Data Center เพราะมันเข้าขายโรงงานท่านนึกออกไหมพอมันเข้าขายโรงงานปุ๊บเขาจัดโซนนิ่งให้บริเวณนั้นจะมีไฟพร้อมมีน้ำพร้อมนั่นคือกรุงเทพมหานครแล้วนั่นคือพระรามเก้านั่นคือรามคำแหงเพราะว่าเซ็นเตอร์ของประปาเซ็นเตอร์ของไฟฟ้าตรงนั้นแข็งแรงที่สุดเขาต้องเลือกจุดที่กริดมันเข้มแข็งสถานีย่อยมันเข้มแข็งไฟไม่ตกวันนี้ผมเสนอทางแก้ให้ใช้กฎหมายกรมโรงงานประกาศเป็น108ประเภทต้องใช้เวลา60วันแล้วผมเสนอท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขึ้นค่าไฟ Data Center ด่วนไม่ใช่เท่ากับภาคครัวเรือน
0: มาเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยตลอดทั้งวันค่ะทางปภ.ได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์หลายอำเภอของจังหวัดน่านซึ่งล่าสุดนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีเหตุฉุกเฉินก็พร้อมจะอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีค่ะจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเช่นที่บ้านห้วยเหล่าหมู่8ตำบลนาทนุงเกิดน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง1ครัวเรือนไปอาศัยอยู่กับญาติในที่ปลอดภัยเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นกันแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือเหตุดินโคลนถล่มทางอำเภอนาหมื่นเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเฟกนิวส์บอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวพร้อมภาพแผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดน่านใครเห็นอันนี้นะคะอย่าตื่นตระหนกให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เนื่องจากข้อความและภาพที่เผยแพร่อันนี้ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศฉบับที่5นะคะระบุว่าวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันนี้เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือ18กันยายนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: 17 18นะครับมวลอากาศเย็นไหลลงมาเนาะทำให้แนวร่องมรสุมขยับลงมานะครับดังนั้นใน17 18เนี่ยเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเป็นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกครับก็จะเป็น18 19 18 19ก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ทางภาคเหนือเองพอเป็นวันที่ต้องฟังดีๆเนาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ19 20เนี่ยฝนลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยนะครับฝนยังพอมีอยู่นะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ทางตอนล่างซีกตะวันตกยังพอมีส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับก็จะเน้นตอนล่างนะครับกับแนวเขาด้านตะวันตกยังพอมีฝนอยู่นะครับ
2: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนินโญนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนจัดสรรน้ำรับมือสภาพอากาศสุดขั้วแม้ว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำก็ยังทรงตัวในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจที่สำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะลากยาวไปถึงปี2570ได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าว NVT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญมั้ยมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของต้นแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปริงเองกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการบรรจุใหม่กรณีที่มีการเพิกถอนผู้ที่กระทำผิดไปนะคะพักก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบ4นะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดวันบรรจุโดยตั้งเป้าดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการคนที่ทุจริตสอบค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการบรรจุข้าราชการหลังจากที่มีการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตซึ่งตามขั้นตอนปกติขณะนี้เนี่ยจะเข้าสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบที่4แต่เนื่องจากมีการเรียกบรรจุไปแล้ว3 รอบก่อนหน้าและพบปัญหาผู้สอบผ่านถูกขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ลัดคิวทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจจึงนำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการโอนย้ายและการจัดลำดับการบรรจุของทั้ง3 รอบแรกให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมก่อนโดยวางเป้าหมายให้สามารถเรียกบรรจุรอบที่4ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้ยังต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการกลางว่าจะมีความเห็นต่อแนวทางอย่างไรเบื้องต้นคาดว่ามีกลุ่มผู้สอบที่อันดับขยับดีขึ้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสงค์จะขอย้ายหากคณะกรรมการกลางเห็นชอบแนวทางนี้ตัวเลขก็จะชัดเจนขึ้น
1: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3 รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนตัดรัดคิวไปนะโดนคนที่สอบได้คะแนนเนี่ยแก้คะแนนรัดคิวไปก็มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหารือว่าอยากที่จะให้มีการเขาเรียกว่าโอนย้ายของการบรรจุ3 รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหาหรือกกลางว่ากกลางมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4 พันคนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4 พันคนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสถานที่ต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่าก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
0: ส่วนประเด็นการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการย้อนหลังของผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์ระบุว่าอยู่ระหว่างรอข้อเสนอแนะทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องประสานข้อมูลเชิงลึกจากปปช.ประกอบด้วยยืนยันว่ามีเป้าหมายชัดเจนที่จะเรียกคืนเงินหลวงทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากต้องรวบรวมหลักฐานจากหลายภาคส่วนให้รัดกุมที่สุด
2: ส่วนในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อเร่งสางปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกำชับให้สั่งข้าราชการที่กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเนื่องจากมองว่าการสั่งย้ายตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอพร้อมกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องสรุปผลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30 กันยายนนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกลางที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากและถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทุจริตซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์ขบวนการภายนอกไปแล้วกว่า380 ล้านบาทดังนั้นในส่วนของข้าราชการภายในของกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็จะต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายตำแหน่งถือว่าไม่พอหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีพร้อมสั่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่กลัวถูกฟ้องกลับนายกรัฐมนตรียังส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยนะครับประกาศชัดว่าไม่ให้มีการขยายเวลาสอบสวนเด็ดขาดทุกอย่างจะต้องจบภายในวันที่30 กันยายนนี้ครับ
3: ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับวันนี้ก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนโดนมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าผอ.คนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็มีความจำเป็นที่ผมก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องมากังวลเลยจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนสืบสวนถ้าพลาดพิงไปโดนคนไหนก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่กฎหมายยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช้าถ้าไม่ให้ขยายเวลานะผมพูดกันตรงนี้ก่อนเลยนะมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นอันขาดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
0: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนะคะหลังจากประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะทางอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ได้เข้ารายงานผลการประชุมต่อนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมย้ำว่าทีมไทยนั้นสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของชาติค่ะนายเบนจามินสุกาญจนัตถีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยเปิดเผยว่าเป็นการรายงานบรรยากาศในที่ประชุมตามปกติซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีเป็นเพียงการเจรจาในระดับปูพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลพร้อมส่งกำลังใจให้ทีมทำงานทุกคนส่วนกระแสสังคมที่จับตาและให้กำลังใจทีมไทยนั้นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ยืนยันว่าทีมงานทุกคนสู้เต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกประมาณ 11-12 เดือนพร้อมย้ำชัดเจนว่าการพูดคุยในกรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะมิติทางทะเลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางบก
4: ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดีกว่านะฮะในรายละเอียดอย่าเพิ่งเลยนะฮะ
5: เอาไว้พูดคุยหรือมีการนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่าน
4: อ๋อคงยังไม่มีตอนนี้นะครับครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11เดือน12เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
5: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
4: ไปในทิศทางใช่ไหมครับไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นด้วยดี
6: เราจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้า
4: โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วนๆนะครับ
6: หมายถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องทางบกทางทะเลคุยไปแล้วทางบกเราจะดำเนินการยังไงต่ออ
4: ๋อยังฮะยัง
2: ด้านกองทัพอากาศก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้ายกระดับระบบควบคุมและสั่งการร่วมหรือว่า JCC ขณะที่กองทัพบกระบุถึงสถานการณ์บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษที่มีทหารกัมพูชาไปขุดคูเลตนะครับล่าสุดกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วครับพลอากาศโทจักริจธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสู่หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือว่า JCC ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศมีระบบบัญชาการและควบคุม ACCS ซึ่งมีการยกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทั้ง3เหล่าทัพทางบกทางเรือและทางอากาศสามารถประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเห็นภาพการรบในมิติเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพนระยะที่1ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบในปี2572นั้นกองทัพอากาศได้รับมอบทรัพย์สินทางปัญญาของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาระบบ Data Link เพื่อเชื่อมต่อยุทธปกรณ์ของทั้ง3เหล่าทัพได้เองภายในประเทศ
7: ที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยระบบ CCS มีบทบาทสำคัญยิ่งครับในขั้นตั้งในขั้นตอนของการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัตินะครับกองทัพอากาศก็จะยกระดับขีดความสามารถของ ACCS ไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ในการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย ACCS จะถูกยกระดับเป็นระบบจัดการและควบคุมร่วมกันของทุกเหล่าทัพเพื่อทำให้ผู้คำชาในทุกระดับชั้นเนี่ยได้เห็นและเข้าใจภาพสถานการณ์การลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางบกทางเรือหรือทางอากาศโดยที่การดำเนินการเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงนะครับมีการประชุมเพื่อจะทำให้ขีดความสามารถตรงนี้มันพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ก็เรื่องของ tactical data link หรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับการเชื่อมโยงทุกแอสเซททุกทรัพยากรที่เรามีเข้าด้วยกันเป็นระบบเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การลบมันทำให้การปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันในทุกมิติตรงนี้ถือเป็นปัจจัยทวีกำลังที่จะทำให้การปฏิบัติการทหารในอนาคตของกองทัพไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: นอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมยกระดับขีดความสามารถของเครื่องบินตรวจการซาบ 340AEW ให้สามารถสั่งการหน่วยบินในอากาศได้โดยตรงพร้อมเร่งวิจัยและพัฒนาคามิกาเซ่โดรนเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต
7: อันนี้คือผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ก็คงไม่พ้นในเรื่องของการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและส่วนหนึ่งคือการพยายามยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเราเองนะครับก็คงทราบว่าปีนี้การประกาศในความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยและพัฒนาสร้างโดรนที่เป็นคามิกาเซ่โดรนนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมของความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วสงครามผสมมาตรหรือ asymmetric warfare เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเตรียมกำลังของเราอย่างยิ่งการที่เราสามารถจะสร้างคามิกาเซ่โดรนที่มาใช้งานได้เองเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น
2: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยนะครับโดยบอกว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วซึ่งสามารถเจรจากันได้และแก้ปัญหาได้ด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่หลากหลายอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาครับ
7: ล่าสุดเนี่ยบริเวณพื้นที่เนิน450ใช่ไหมครับตรงที่ช่องสงันก็ถือว่าชุดประสานงานในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยอมที่จะปรับคืนสภาพแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่ดำเนินการมันเป็นคล้ายๆมาทำเครื่องกีดขวางนะแต่นี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยก็ถือว่าสามารถเจรจาได้ปัจจุบันก็เรียบร้อยครับ
8: วันนี้ชาวบ้านสามารถหวังใจได้ไหมครับว่าของท่านว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกพอสมควรท่านจะทำตามสารบังเกอร์ครับ
9: จริงๆต้องจริงๆอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการมากกว่าบางครั้งอาจจะเนื่องจากที่มาของข่าวสารจะเยอะโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะทำให้มีความกังวลบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะเห็นความกังวลผ่านมาทางโซเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในระบบออนกราวเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทหารเขาจะเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น
0: มาติดตามการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กด้านหน้าเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ก็ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะจึงยื่นเรื่องต่อสคบนะคะจากนั้นสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือท้ายที่สุดก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กอยู่ที่ด้านซ้ายเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมโดยสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยสุดท้ายบริษัทตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะคะพร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็นำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออก

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตเมื่อย้อนไปเมื่อคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของไทยได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งการเจรจาสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วขั้นตอนหลังจากนี้

0: วิธีการต่อสายตรงระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการครับ ART นั้นสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับซึ่งกรณีของไทยนั้นเกินดุลเขาไปมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากการต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมแล้วไทยยังต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎระเบียบมาตรฐานการอนุญาตนำเข้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการแก้ปัญหาการที่ไทยเป็นทางผ่านของสินค้าต่างชาติที่เข้าสู่สหรัฐวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐจะนำกรณีจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผู้นำสหรัฐเคยรับปากเอาไว้มาเจรจาปิดท้ายด้วยครับเพื่อหวังจะลดภาษีลงให้ได้มากที่สุดครับ
1: ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายในประเด็นสุดท้ายอย่างถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่า
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมหารือกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้กรณีทีมไทยแลนด์และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้สรุปรายละเอียดสุดท้ายของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART พร้อมยอมรับว่าทิศทางการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้คุณสุภจีระบุถึงกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอยู่ระหว่างที่สหรัฐจะพิจารณาเลือกวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐและคาดว่าจะได้พบกับผู้นำสหรัฐอีกครั้งครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นะครับช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านการอบรมและจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการซื้อขายมากกว่า571ล้านบาทครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ช่วยให้ SME ไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้และโอกาสศึกษาดูงานในตลาดจริงนับตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วม450รายนะครับก่อนคัดเลือกเหลือ150รายและ64รายในรอบสุดท้ายเพื่อร่วมกิจกรรม Business Matching เกิดการเจรจาธุรกิจรวม177คู่มูลค่าการซื้อขาย571ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ SME ใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยที่มี14ฉบับครอบคลุม18ประเทศทั่วโลกและเตรียมพร้อมขยายสู่ตลาดใหม่นะครับเช่นอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้คุณสุภจีได้มอบ3แนวทางสำคัญแก่ผู้ประกอบการนะครับก็คือการเปิดมุมมองตลาดให้กว้างขึ้นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ประเทศใหม่ๆขอให้ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องต่อยอดในตลาดนั้นอย่างต่อเนื่องครับ
2: กระทรวงพาณิชย์เองก็จะพยายามที่จะทำการค้าเสรี FTA ให้เปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้เราก็มีแผนการที่จะทำมากขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยโลกจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอย่าได้หยุดนิ่งพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสูตรที่เราเคยทำแล้วสำเร็จในอดีตมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ
0: 3หน่วยงานเดินหน้าโครงการ BOI to IPO นะครับผลักดันให้ผู้ประกอบการ10กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการทำ IPO ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ BOI to IPO ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างงานทักษะสูงดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านกลไกตลาดทุนนะครับBOI จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม5ปีสำหรับบริษัทในกลุ่ม New Economy ที่ได้รับการรับรองจากตลท.ส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการขณะที่ตลท.และกลต.เตรียมปรับปรุงกระบวนการ IPO ให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างระยะเวลาการดำเนินธุรกิจหรือว่า track record จากเดิมไม่น้อยกว่า2ปีให้เหลือ1ปีและลดมูลค่าราคาตลาดหรือ market cap สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดเซ็ตจากเดิม 5,000 ล้านบาทเหลือ 3,000 ล้านบาทและตลาด MAI ครับจากเดิม 1,500 ล้านบาทให้เหลือ 1,000 ล้านบาทครับ
3: วันนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขของการหว่านเมล็ดพันธุ์ New Economy ผ่าน BOI เดี๋ยวท่านจะค่อยๆเห็นแรงงานไทยที่ได้งานที่ดีขึ้นวันนี้เริ่มเห็นตัวอย่างบริษัทที่ทำ Optical Transceiver บริษัทที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่บริษัทที่ทำอาหารสัตว์สมัยใหม่เป็น Pet Food Top 5ก็อยู่ที่เมืองไทยต้องเอาบริษัทเหล่านี้มา listed ในตลาดให้ได้หรือ PCB ต้องมา listed ในตลาดให้ได้อันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ของวัดผลของ KPI ของ3หน่วยงานที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านได้นี่แหละครับคือการ transform ประเทศไทย
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายก

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีที่กระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
1: วุฒิสภาจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์โดยพิธีเริ่มด้วยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมงานลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระราชดำริขออภัยครับโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงเจ้าหญิงของคนไทยซึ่งขับร้องโดยน้ำฟ้าอรัญญาร่วมกับชมรมศิลปินอิสระจากนั้นนายมงคลได้กล่าวถึงพระกรณียกิจทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจและมิติด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งพระกรณียกิจทั้งหมดสะท้อนถึงพระเกียรติคุณพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเมตตาความถูกต้องและการให้โอกาสโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยความจงรักภักดี
0: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเดินหน้าผลิตสื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำสารคดี3ตอนเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วาระสำคัญมีการหารือการจัดทำวารสารทิศไทยและความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยและเตรียมจัดทำสารคดี3ตอนประกอบด้วยเล่าไม่ได้เล่านำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เน้นเหตุการณ์ที่ทรงยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยคนจีนและคนแขกเรื่องที่2 สร้างคนสร้างอนาคตสร้างชาตินำเสนอแนวคิดของโครงการเยาวชนยั่งยืนและเรื่องที่3 ป่ารักน้ำน้ำคือชีวิตสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องจากแนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าและแหล่งน้ำ
2: สื่อต่างๆนะครับตามที่ได้นำเรียนมาแล้วและผมก็คิดว่าการดำเนินงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็จะทำให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมมีความเข้าใจในเรื่องของทางประวัติศาสตร์เรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนถึงการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับได้อย่างดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรักเกิดความหงแหนในบ้านเมืองของเราแล้วก็ช่วยกันดำรงรักษากันไว้ต่อไป
0: ด้านนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสาร

0: ทิศไทยมาผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์โดยทาง NBT2 HD ผลิตรายการทิศไทยจำนวน2ตอนขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำประเด็นที่น่าสนใจจากวารสารมานำเสนอในรายการชื่นชมนิยมไทยจำนวน7เรื่องส่วนสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเนื้อหาจากวารสารมาผลิตเป็นคลิป TikTok จำนวน5คลิปเผยแพร่ผ่านช่องไทยสตอรี่รวมทั้งผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูลเผยแพร่ผ่านช่องมีเรื่องมาเล่าและเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้สู่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
1: เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศทางไทยนะครับมาออกแบบเป็นผลิตเป็นคอนเทนต์นะครับเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่ช่อง NBT2 HD นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับ
0: ทั้งนี้ก่อนการประชุมคุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารและรายการทิศไทยจำนวน 500,000 บาทให้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี
2: วันนี้มวลอากาศเย็นมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำให้ไทยหนาวแค่จะทำให้แนวฝนเปลี่ยนพรุ่งนี้คาดการฝนหนักที่สุดจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ครับส่วนภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนหนักครอบคลุมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

จะได้ยินคำว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมากันแล้วแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ประเทศไทยกำลังจะหนาวแล้วหรือยังคำตอบคือยังค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของบ้านเราลดลงจนเป็นอากาศแบบฤดูหนาวโดยข้อมูลคาดการณ์7วันของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงนี้ยังมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสและยังมีความชื้นสูงจากฝนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่มวลอากาศเย็นระลอกนี้ทำชัดเจนนะคะเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของร่องมรสุมค่ะที่เห็นอยู่ในจอนี้นะคะจะเห็นว่าวันนี้ยังคงพัดผ่านอยู่ในโซนของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวตัวนี้นะคะจะ

ลงมาถึงยังไม่หนาวแต่ทำให้บ้านเรานะคะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะพิกัดฝนหนักนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ววันที่18นะคะพื้นที่ฝนหนักนะคะก็จะขยับลงมานะคะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะพรุ่งนี้18กันยายนจุดที่ต้องจับตาฝนตกหนักอยู่ที่ภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนหนักมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่ฝนตกหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมช่วงสุดสัปดาห์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนค่ะคลื่นลมในทะเลต้องเพิ่มความระมัดระวังทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กในฝั่งอันดามันให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัด

พรและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้จึงยังไม่ต้องรีบหยิบเสื้อกันหนาวมานะคะสิ่งที่ต้องหยิบก่อนยังเป็นร่มค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้ไม่ได้พาความหนาวมาเป็นพระเอกแต่กำลังเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของฝนเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำจีนนะคะโดยลือกันว่าเขามีอาการวูบหมดสติระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่อินเดียค่ะข่าวลือดังกล่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียนะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวัย71ปีเกิดอาการวูบหมดสติและมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือบริกส์ที่อินเดียทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมได้และต้องเดินทางกลับกรุงปักกิ่งเป็นการด่วนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวเขาลือยังระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียเป็นผู้สังเกตเห็นอาการผิดปกติและขณะเกิดอาการก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประคองนายสีกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมทำให้นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต้องมาทำหน้าที่ประชุมแทนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงยืนยันจากรัฐบาลจีนหรืออินเดียเกี่ยวกับสุขภาพของนายสีแต่ข้อมูลของทางการจีนได้ระบุว่าเขาได้เดินทางกลับจีนตามกำหนดการปกติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา
1: ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชย้ำครับว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับมาสู่อัตรา 2% ครับ
0: สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอร์ทางเหนือของประเทศเป็นเหตุให้ปั๊มน้ำมันเหล่านั้นรวมทั้งแห่งอื่นๆที่หวั่นวิตกพากันปิดให้บริการยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวอาทิเบนซินพรีเมียมลิตรละ81บาทดีเซลลิตรละ84บาทแต่บางพื้นที่เช่นในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสดีเซลขายกันลิตรละกว่า90บาท
1: ชาวอิหร่านจัดการชุมนุมใหญ่หลายเมืองรวมทั้งในกรุงเตหะรานเนื่องในโอกาสครบรอบ200วันแห่งการเสียชีวิตของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์การชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากภาครัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดคนก่อนมุชตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นลูกชายได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนแต่ยังคง

0: คงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉมจากการถูกโจมตีในครั้งนั้น
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยกับคุณนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องสินค้าเกษตรส่งตรงปลดล็อกพ่อค้าคนกลางค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ได้โอกาสอีกแล้วค่ะ
3: ครับ
1: อาจารย์ท่านรองอธิบดีคุณวัศกรคะ
3: คือท่านรองบางทีผมก็สงสัยนะเวลาเชิญแขกรายการทำไมเนี่ย ทำไมมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกาศตลอดเวลา เพราะคุณแอนเนี่ยเป็นชาวสวนด้วยถูกไหมครับปลูกอะไรบ้างนะครับ
1: ทุเรียนมังคุดเงาะค่ะมีทุกอย่าง
3: อย่างนั้นวันนี้ต้องดูรายการเลยน
1: ะ
3: เพราะเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าจะช่วยเกษตรกรได้อย่างไรกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยตอนนี้มีแนวทางในการทำให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคได้ราคาดีกำไรเยอะขึ้น
1: ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ
4: ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
0: ช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณนวัชกร
6: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับอาจจะเจอกับปัญหาที่แม้เราจะมีสินค้าเกษตรที่เยอะแยะมากมายมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแต่ปัญหาคือเรื่องของสินค้าล้นตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องของราคาที่ตกไปยังผู้บริโภคที่อาจจะได้ราคาหน้าสวนเนี่ยถูกแต่ไปถึงมือผู้บริโภคกลับมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้มีการเดินหน้าครับในการนำเอาศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับนำเอาสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณนฤทธิ์บุญชัยนะครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
7: ขอบพระคุณท่านรองนะครับ
8: ครับ
7: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
8: ครับ
7: ท่านรองครับที่เราเกินไปเกษตรกรปลูกอะไรก็แล้วแต่จะผลไม้จะข้าวจะอะไรก็แต่เนี่ยถึงเวลามันออกมาพร้อมๆกัน
8: ครับ
7: ราคาก็ตกนี่เดือดร้อนมากเพราะลงทุนไปเยอะหนี้ก็เยอะแต่เวลาปลูกของออกมาขายไม่ได้ราคาตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิธีจะขายตรงจากเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคและได้ราคาดีจะทำยังไงครับ
8: ครับครับวันนี้เองนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยท่านปิยรัตน์แล้วก็ท่านอธิบดีนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับที่จะใช้สหกรณ์นะครับเป็นกลไกหรือเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับด้านการเกษตรนะครับเป็นศูนย์กระจายซึ่งณวันนี้เราได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งนะครับตอนนี้มีอยู่125แห่งนะครับบางจังหวัดก็มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตก็เกิน
7: ครับ
8: นะครับ
7: เป็นศูนย์กระจายสินค้า
8: ศูนย์กระจายสินค้า
7: ครับศูนย์ที่ว่านี่ทําหน้าที่อะไรบ้างครับท่าน
8: ศูนย์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องทำศูนย์กระจายสินค้าเกษตรนะครับที่อาจารย์เกษมสรรได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็สินค้าเกษตรนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับบางทีก็ล้นบางทีก็ราคาตกต่ำนะครับก็จะใช้ศูนย์สินค้าตรงนี้นะครับในต้นทางนะครับในการรวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็กระจายไปปลายทางให้เร็วที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็นโยบายท่านอธิบดีเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเราไปภาคเหนือเนี่ยมีลำไยมีลิ้นจี่นะครับมีอะโวคาโดมีสินค้าที่แตกต่างกับ
7: ภาคอื่น
8: ภาคตะวันออกก็ มื่อกี้พูดถึงมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งภาคตะวันออกก็ฤดูกาลช่วงเมษาพฤษภานะครับลงไปทางใต้ก็มีผลไม้แต่ว่าอาจจะเหลื่อมฤดูกับทางภาคออกด้วยสภาพอากาศนะครับพอภาคอีสานเรามีข้าวที่อร่อยนะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลินะครับภาคใต้ปลูกไม่ได้เราผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับภาคกลางก็มีผลไม้มะม่วงนะครับเพราะนั้นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ตรงจากเกษตรกรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคที่ต่างภูมิภาคนะครับเพราะนั้นศูนย์ CDC ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยต้องทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ว่าแล้วก็สร้างธุรกิจให้กับตัวของสหกรณ์ด้วยรวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์เองหรือเกษตรกรที่ผลิตโดยตรงเองเขาก็จะไม่ต้องผ่านข้อค้าคนกลางนะครับได้รายได้ตรงเนี้ยนะครับในขณะเดียวก็ทำเป็นปลายทางให้กับที่อื่นด้วยส่งกลับมาจากมากระจายเป็นตัวกระจายสินค้าจากจังหวัดอื่นหมายถึงผมยกตัวอย่างที่เราเดินอยู่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับข้าวที่อร่อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นข้าวหอมมะลิ
6: ครับ
8: ภูเก็ตมีข้าวอยู่40ไร่อาจารย์ตอนนี้ทั้งจังหวัด
7: ไม่พอแน่ๆ
8: ใช่ครับแต่เรามีนักท่องเที่ยวปีละ14ล้านคน
7: อยากได้ข้าวหอมมะลิดีๆจากอีสานส่งไป
8: ครับสหกรณ์ทางร้อยเอ็ดเนี่ยก็ลากข้าวไปให้ภูเก็ตครับในขณะเดียวกันก็เอาสินค้าประมงแปรรูปมาจากภูเก็ต
7: ครับ
8: แล้วก็แวะเก็บผลไม้ที่สุราษฎร์ธานีก็ส่งไปทางอีสานนะครับก็ตัวของภูเก็ตตัวของร้อยเอ็ดเนี่ยทำหน้าที่ทั้งรวบรวมสินค้าขายแล้วก็รับผลไม้กระจายด้วยนะครับ
7: เพราะนั้นศูนย์กระจายสินค้า CDC ของกรมสรรพากรเนี่ยเป็นทั้งคนขายเป็นทั้งคนซื้อเป็นทั้งศูนย์รับ
8: ถูกต้องครับ
7: ส่งศูนย์รับ
8: ครับ
7: เพราะนั้นคนร้อยเอ็ดก็จะได้กินอาหารทะเลได้กินผลไม้จากภาคอื่นคนภูเก็ตก็ได้กินข้าวจากร้อยเอ็ดประมาณนี
6: ้ครับท่านรองครับเรื่องของการกระจายสินค้าซึ่งท่านรองบอกว่าเนี่ยเป็นการนำเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าการกระจายสินค้าเราเนี่ยจะต้องไปที่จุดไหนที่ไหนมีการต้องการสินค้าอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับวิธีการกระจาย
8: สากลเป็นคนทำหน้าที่นะครับที่จะมีข้อมูลด้วยกันว่าสินค้าเนี่ยออกช่วงฤดูกาลไหนมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนต้องการที่จะรับสินค้าบ้างนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วเราได้นำศูนย์ CDC 125แห่งเนี่ยมาพบเจอกันนะครับแล้วก็จับคู่ธุรกิจกันว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับวันนั้นจับคู่กันวันเดียวนะครับรวมถึงการเสริมความรู้ให้กับตัวของ CDC ด้วยโดยการเอาอาจารย์ที่มีความรู้มาเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการตลาดนะครับวันนั้นจับคู่กันก็สินค้าประมาณ300ล้านนะครับได
7: ้เฉพาะวันเดียวนะครับ
8: ใช่ครับวันเดียวครับเพราะว่าขนาดข้าวเนี่ยก็มูลค่าสูงแล้วครับอาจารย์แล้วตอนนี้ผลไม้เนี่ยจากใต้เนี่ยเมื่อวานข้อมูลจากสหกรณ์พรหมคีรี
7: ครับ
8: ก็รวบรวมขึ้นไปทางอีสานบ้างนะครับแลกเปลี่ยนผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็เชียงใหม่รับมังคุดไปจากชุมพรนะครับ
7: มังคุดชุมพรก็อร่อย
6: นั่นแสดงว่าแต่ละที่ก็จะมีฐานข้อมูลทั้ง125แห่งว่าที่ไหนมีของดีของเด่น

0: และต้องการสินค้าอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนกับคู่กัน
1: แปลว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่จังหวัดเช่นท่านผู้ว่าและสหกรณ์เองต้องร่วมมือกันเพราะข้อมูลมันจะได้สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับ
2: ครับตรงนี้กำลังจะมีแผนในปี70แล้วก็เร่งดำเนินการที่จะทำเครือข่าย
1: ครับ
2: นะครับก็นโยบายท่านอธิบดีต้องบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ
1: ครับ
2: นะครับต้นน้ำหมายความว่าทำสินค้าให้มีคุณภาพกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้นะครับเรามีกรมปศุสัตว์กรมประมงที่ดูแลสินค้าเรามีหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐาน GAP ด้านพืชอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรผลิตแล้วก็ทำคุณภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวของการแปรรูปเนี่ยเขาเช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยหลายหน่วยงานสินค้าที่ล้นตลาดบางตัวก็มาทำเป็นการเพิ่มมูลค่าแปรรูปนะครับคงต้องใช้อุตสาหกรรมเครือข่ายตอนนี้เราก็มีอยู่แต่ว่าอยากจะทำให้ปริมาณมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็สหกรณ์ก็เป็นคนกลไกรวบรวมแล้วก็กระจายก็คงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดทุกจังหวัดเป็นเครือข่ายให้เรานะครับเพราะท่านเป็นพ่อเมืองดูแลหลายหน่วยงานนะครับการกระจายเนี่ยก็ไม่เรามีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศเนี่ย 6,000 กว่าแห่งนะครับ
1: 6,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ
2: 6,000 กว่าสหกรณ์ทั้งนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรก็เป็นมีคนสหกรณ์อยู่ประมาณ10ล้านคน
1: 10ล้านกว่าคนกันเนี่ย10ล้านกว่าคน
2: ก็เป็นสินค้าที่จะกระจายให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ว่าเราคาดหวังว่าต้องไปที่อื่นด้วยนะครับซึ่งก็มีดำเนินการอยู่อย่างเช่นโมเดิร์นเทรดนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับแปลว่าสหกรณ์ CDC เนี่ยศูนย์กระจายสินค้าที่ท่านทำสมมติว่าส่งผลไม้นะครับจากภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเกษตรกรด้วยกันแต่ขายไปยังสหกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วยขายไปยังโมเดิร์นเทรดขายไปยังธุรกิจการค้าอื่นด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นตลาดก็จะกว้างมากกว่าสหกรณ์ต่อสหกรณ
2: ์ครับ
0: ครับซึ่งตัวของสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าฟังดูแล้วไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะอาหารสดหรือว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรเท่านั้นพวกของดีคืออย่างอื่นที่เป็นพวกเสื้อผ้าหรือเป็นของเดียวนี่ก็นี่ก็ขายด้วยแหละฮะ
2: เป็นสินค้าของดีที่สหกรณ์ผลิตอยู
1: ่
2: หร
1: ือ
2: เป็นของเด่นของจังหวัดนั้นที่ผ่านสหกรณ์ที่สามารถที่จะรวบรวมได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับก็ที่วัตถุประสงค์ข้อที่2ที่ผมบอกว่าอยากให้สินค้าดีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าเวลาเราซื้อของเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะสินค้าสดพวกผลไม้พวกอาหารสดเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเรื่องของระยะทางยิ่งถ้ายิ่งไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะเสียหรือเปล่าอันนี้เรามีมาตรการรองรับยังไงไหมครับที่ทำให้อาหารที่ส่งมาจากปลายทางหรือของสดเนี่ยมีความเฟรชมีความสดอยู่ตลอดเวลา
2: ก็เรามีมาตรการนะครับก็ดูแลให้ความรู้ของ125แห่งแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับเราตอนนี้ก็ได้พูดคุยไว้กับทางบกส.บริษัทขนส่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำ MOU ด้วยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับที่จะจัดการเรื่องของโลจิสติกในการขนส่งสินค้าตรงนี้นะครับ
1: ก็ใช้บริษัทของไทยทั้งบกส.ทั้งไปรษณีย์ไทยเป็นตัวขนส่ง
2: เป็นตัวขนส่งเป็นเครือข่ายให้กับสหกรณ์ด้วยครับ
1: ให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารทะเลยังต้องสดอยู
2: ่
1: สั่งซื้อสดและคุณภาพใครรับประกันคุณภาพรับประกันยังไงว่ามันต้องดีจริง
2: คุณภาพก็ต้องสหกรณ์รับประกัน
1: ครับ
2: เป็นสินค้าที่รับรองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวผลไม้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐาน GAP นะครับจากกระทรวงเกษตรจากพืชก็กรมวิชาการเกษต
1: ร
2: แล้วก็จากประมงก็กรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารนะครับแล้วก็รวบรวมส่งไปก็สหกรณ์ต้องรับประกันสินค้าไปถึงปลายทางนะครับสหกรณ์บางสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ให้งบประมาณไปอย่างเช่นเรื่องของรถที่เขามีศักยภาพก็เขาขนส่งเองได
1: ้
2: นะครับเพราะเราสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การตลาดนะครับเรื่องของรถ ขนส่งนะครับที่หลายสหกรณ์ก็พอมีศักยภาพตรงนี้อยู่นะครับนอกจากใช้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยนะครับ
1: คุณนวัชกรฟังแบบนี้ดูเหมือนกรมเนี่ยจะใช้สหกรณ์เป็นทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางแทนแล้วก็ส่งไปเพราะนั้นเนี่ยกำไรก็จะตกอยู่กับสหกรณ์แล้วก็เกษตรกรมากขึ้นขายได้ราคาดี
2: ถูกต้องครับ
1: ขายได้ราคาดี
2: ก็เกษตรกรผลิตเองครับเราก็70ก็จะขยับไปดูคุณภาพให้เกษตรกรด้วยนะครับโดยใช้เครือข่ายไปทำแต่ว่าสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองเนี่ยก็ขายรวบรวมตรงโดยสหกรณ์นะครับเขาก็จะได้ราคานะครับ
0: ครับที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC ตอนนี้เอาละเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นแต่ทราบว่าไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะการกระจายสินค้าแต่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยอย่างที่ท่านรองเคยให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นยังไงฮะ
2: หมายถึงว่าต้นน้ำก็คือเรื่องของการส่งเสริมผมยกตัวอย่างทางสหกรณ์ที่ผมคีรีนะครับเป็นตัวอย่างที่ปลูกผลไม้นะครับก็สหกรณ์เองดูแลผลผลิตพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่การขายปัจจัยการผลิตนะครับซื้อมาจำนวนเยอะปุ๋ยจำนวนเยอะแล้วที่ผมคิดดีเขาทำเรื่องของปุ๋ยเองเป็นปุ๋ยสหกรณ
1: ์
2: นะครับจำหน่ายไปเอาไปดูแลสมาชิกในราคาที่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าซื้อมาจำนวนเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเขาไปให้ความรู้กับตัวสมาชิกในการผลิตสินค้าเพื่อทำสินค้าให้ได้มาตรฐาน
1: ครับครับ
2: แล้วบางส่วนก็แนะนำบอกการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่นั่นปลูกสลัด
1: ครับ
2: ร่วมคู่กับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนลูกฤดูกาลเดียวสลัดเนี่ยมันมีผลผลิตออกทั้งปี
1: ครับ
2: เขาก็มีผลผลิตก็ปลูกสตอเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นน้ำ
1: ครับ
2: ก็ประสานหน่วยงานต่างๆหรือประสานพวกเราภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไปให้ความรู้ไปสอนนะครับแล้วก็ทำสินค้าคุณภาพ
1: อันนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยเป็นภาระดั้งเดิมภารกิจเดิมของสหกรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับที่ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำ
2: จริงๆแล้วตัวกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูคน
1: ครับ
2: เราอาจจะองความรู้เรื่องของพืชประมงจะสัตว์เราต้องดึงคนอื่นมานะครับก็เดินบางส่วนนะครับแต่ว่าต้องทำคุณภาพให้ได้มากกว่านี
1: ้นั่นเป็นต้นน้ำละ
2: ให้ได้ตรวจมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการกลางน้ำเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเขาแปรรูปนะครับแปรรูปสละนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตนะครับโดยรวบรวมผลผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกลางน้ำแล้วก็กระจายไปยังปลายน้ำตลาดนะครับก็อยากจะมีแผนในการเพิ่มสมัครเพิ่มสหกรณ์ลักษณะนี้ให้ทำให้ครบวงจรลักษณะนี้จริงๆผมมีหลายที่แต่ว่ายกตัวอย่างที่เดียวนะครับก็คือทำให้ครบวงจรนะครับดูแลต้นน้ำอย่าให้มีปัญหาให้มีมาตรฐานนะครับให้มีคุณภาพปลูกพืชที่หลากหลายมีองค์ความรู้ในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นการแปรรูปเองเป็นการรวบรวมผลผลิตเองแล้วก็กระจายผลผลิตเอง
0: ครับครบเลยอาจารย์
1: ที่ท่านบอกว่าศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้มี125แห่ง
2: ครับ
1: มีแผนจะขยายไปสักกี่แห่งครับเป้าหมายสุดท้ายคือกี่แห่งครับ
2: มีแผนขยายเนี่ยผมจะมีแผนเป้าหมายคือการยกระดับรายได้ผ่านที่นี่ดีกว่าครับ okay. อาจารย์แต่เพิ่มเนี่ยเพิ่มแน
0: ่คือใช้ทั้ง125
2: เพิ่มแน่
1: ตอนนี้125คิดว่าพอแต่ว่าแต่ละที่ให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาให
2: ้
1: ได
2: ้ใช่ๆครับแต่ว่ามีแผนที่จะเพิ่มใครตรงไหนมีความพร้อมก็เพิ่มหรืออาจจะเป็นเครือข่ายของแต่ละแห่งเพราะว่าเราทำเครือข่ายอยู่แล้วในจังหวัดเนี้ยก็ปี70เนี่ยก็จะมีแผนไปให้จังหวัดเนี้ยสร้างเครือข่ายในจังหวัดด้วยแล้วก็ที่บอกทำเรื่องของ PR ศูนย์กระจายสินค้าผ่านหลายหน่วยงานนะครับก็ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ต้องช่วยผมทางสื่อก็ต้องช่วย
1: ทางกรมพันธุ์ต้องช่วยอยู่แล้ว
2: แต่ก็ต้องช่วยสินค้าของสหกรณ์ของผมนะครับที่จะช่วยกันบริโภค
1: เวลาสินค้าบางอย่างตกเราก็เหมามาเขามาขาย
0: ที่
1: กรมที่ได้มีทีนี้นะครับทำกันเป็นประจำทีนี้เป้ารายได้มีตั้งเป้าไว้ไหม
2: ก็เป้าว่าจะกระจายให้ได้อย่างต่ำสัก 5,000 ล้าน
1: 5,000 ล้าน
2: ครับ
1: คือปี ปีหน้า
2: ปีหน้าครับ
1: 2570 เป้าอยู่ 5,000 ล้านครับ
0: ตอนนี้เราดำเนินการมากี่เดือนแล้วฮะแล้วก็เป้าเป็นยังไงบ้างครับณวันนี้
2: จริงๆCDC เดิมก็มีอยู่แต่ว่าเราเพิ่งมาทำยกระดับ
0: 3
2: เดือนที่แล้วนะครับ3เดือนที่แล้วก็

0: ก็ได้ประมาณ 2,800 ล้าน
1: 2,800 ล้านที ่เพิ่มขึ้นจากกว่าเดิมจากเดิมนะ
0: ครับแต่ขอยกแต่ว่าผมตั้งตัวเลขต่ำไว้ก่อนสัก 5,000 ล้าน
2: จะได้ทะลุเป้าแน่ๆเพราะว่าถ้าเริ่มมาไม่นานได้ 2,800 ล้านตั้งเป้าปีหน้า500ล้านนี่อาจจะต่ำไปนิดแต่ว่าเพื่อความสบายใจ
1: มาลุ้นกัน
2: จะ
1: มาลุ้นกัน
2: นะครับทีนี้มีคนอาจจะท่านผู้ชมชมอยู่อาจจะเอ๊ะแล้วหน้าที่มาช่วยขายของเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับหน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าครับ
0: ไม่ทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกับเรากระทรวงเกษตรนะครับกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บูรณาการการทำงานอยู่แล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ตลาดเขาช่วยซับสินค้าอยู่ไปต่างประเทศนะครับจำนวนเยอะทีเดียวนะครับในภายในประเทศก็มีกรมการค้าภายในดูแลกันอยู่นะครับบางกลไกก็ใช้สหกรณ์นี้เรานี่แหละในการกระจายบางกลไกก็สั้นไปตลาดอื่นนะครับก็ช่วยกันบูรณาการนะครับ
2: เรียกว่าเสริมแรงกัน
0: เสริมแรงกันครับ
2: ทีนี้คนรุ่นอย่างคุณนวัชกรเนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน
1: ์นอนสั่งเลยครับตอนนี้นะใช้มือถือรูดเพื่อจะสั่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พยายามที่จะคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสั่งสินค้าแบบสบายๆครับท่านรองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นว่าชื่อว่าCoop Easy Shop มันคืออะไรฮะ
0: Coop Easy Shop เนี่ยก็ตั้งแต่ทำงานที่3เดือนที่ผ่านมาก็กรมเสริมสหกรณ์อยากจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆเรื่องงบประมาณก็ดีตอนนี้เราทำได้เป็น e-catalog นะครับเป็น catalog สินค้านะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะมีสินค้าที่เราให้ป้อนสินค้าดีในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดตัวสินค้า
1: ครับ
0: นะครับก็สามารถดูได้ว่าสินค้าที่นั้นก็แต่ว่าต้องโทรไปสั่งที่สหกรณ์นะครับก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนะครับตรงเนี้ยนะครับ
1: ครับอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ก็คือพอเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของสินค้าแต่ละที่นะครับก็จะมาวางรูปแบบว่าผมแอบไปดูมาแล้วอาจารย
2: ์
1: นะครับแล้วก็จะมีสินค้าเด่นๆมีราคาแล้วก็มีเหมือนกับเบอร์โทรด้วยให้เราโทรไปสอบถาม
2: ครับขณะนี้ไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีรูปสินค้า
1: ครับ
2: แล้วรูป
0: มีรายละเอียดม
2: ีราคาหน้าตาอยู่มีรายละเอียดแล้วก็บอกว่าจะติดต่อใครเป็นคนผลิตคือตอนนี้ใช้วิธีโทรแบบนี้ก่อน
1: ครับ
2: แต่ว่าจะไม่หยุดแค่นี้ใช่ไหมครับจะพัฒนาต่อเป็นช้อปปิ้งออนไลน
0: ์ก็เดี๋ยวเป็นเฟสก่อนแล้วกันนะอาจจะปี70ดูเรื่องเดินเรื่อง e-catalog ให้มันแบบดูดีให้มันเห็นแล้วน่าสนใจอะไรก่อนนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยก็ต้องดูรายละเอียดนิดหนึ่งที่จะซื้อขายเหมือนเอกชนเนี่ยอาจจะดูระเบียบกฎหมายอะไรนิดหนึ่งนะครับว่าจะเดินยังไงแต่ว่าปี70จะปรับรูปแบบอีแคตตาล็อกเนี่ยให้มันดูดีให้มันเชื่อมกับสหกรณ์ได้เงี้ยคร
2: ับยอด 5,000 ล้านต่ำไปแล้วท่านรองต้องอาจจะต้องสัก 10,000 ล้าน 20,000 ล้าน
1: ครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยประมาณสัก10ล้านคนแต่คนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับแต่เป้าหมายหลังจากนี้ไปก็คือเห็นบอกว่าจะต้องดึงคนอื่นที่อยู่นอกภาคการเกษตรมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นลูกค้าประจำต่อไปเนี่ยพอซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรลักษณะเนี้ยจะได้มาซื้อกับเรามีวิธีการการดึงกลุ่มคนที่อยู่นอกภาคการเกษตร10ล้านคนยังไงครับให้มันเป็นลูกค้าของเราให้ได้ครับ
0: จริงๆสหกรณ์รวมทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีสหกรณ์ทั้งในภาคเกษตรนอกภาคเกษตร7ประเภทนะครับ แล้วก็มีสมาชิกอยู่10ล้านคนตอนนี้อาจจะสินค้าอาจจะไม่ไปถึงนอกภาคคนนอกภาคเกษตรอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับต้องบริโภคอุปโภคสินค้าอยู่แล้วนะครับ
2: ก็
0: เราจะทำเครือข่ายตรงเนี้ยนะครับโดยให้ทางศูนย์ CDC แล้วก็สหกรณ์จังหวัดไปกระชับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานล่ะครับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าทางบริษัทต่างๆหรือว่าคนของข้าราชการเองนี่แต่ละจังหวัดผมว่ามีมากมายอ่ะครับอาจารย์อย่างเช่นจัดประชุมทีนึงเอาสินค้าสหกรณ์ไป เป็นเบรกนะอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่โมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งเราเชื่อมหลายแห่งแล้วนะครับโมเดิร์นเทรดจะมารับสินค้าจากสหกรณ์แต่เขาต้องขอสินค้าที่พรีเมียมมีคุณภาพนะครับได้รับรองมาตรฐานตรงนี้นะครับ
2: ต้องเรียนท่านรองเลยบทเรียนตรง
1: คุ
2: ณวสกรกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านทิพย์ดีพาไปประชุมต่างจังหวัดบ่อยไปตรวจงานประชุมหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วในหลายจังหวัดเนี่ยท่านประจำจังหวัดหรือท่านเขตไปสั่งผลไม้เนี่ยอาจจะจากสหกรณ์เนี่ยเวลาเอาของพื้นที่มาให้เนี่ยเวลาเราทานในที่ประชุมเรารู้สึกว่ามันสด
1: มัน
2: อร่อยมันไม่เหมือนกับเราซื้อในห้างทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะท่านหน่วยราชการเวลาประชุมเอกชนไปประชุมแล้วติดต่อสหกรณ์ให้ส่งของในพื้นที่มาเนี่ยโอ้โหผมว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลย
0: อันนั้นก็กระจายในจังหวัดอาจารย
2: ์
0: ก็ใครไปประชุมอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้ของสหกรณ์รวบรวมใช้ของเกษตรกรโดยตรงนะครับก็ผมว่ามีโอกาสสูงตรงเนี้ยนะครับ
2: ในต่างประเทศท่านรองรูปแบบเนี้ยเขาพัฒนาต่อไปถึงสินค้าที่มันเป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าชุมชนดีๆแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไปแล้วรู้ว่าเนี่ยอยากจะได้สินค้าออร์แกนิกดีๆนะต้องสหกรณ์แบบนี้เพราะสหกรณ์เป็นคนรับประกันว่าออร์แกนิกแท้ๆเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับ
0: มีหลายสหกรณ์ที่เดินอยู่นะครับแล้วก
2: ็
0: เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรีด้วยนะครับก็มีให้นโยบายรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็ท่านอาชีพดีด้วยนะครับ เรื่องของสินค้าที่พรีเมียมหรือเฉพาะถิ่นอย่างเช่นสินค้า GI แล้วก็มีหลายที่นะครับที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
2: ์
0: นะครับเราก็จะผลักดันเรื่องของตัวสินค้าเหล่านี้นะครับให้เป็นเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นทุเรียนหลายที่นะครับที่เป็นของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของทุเรียนลิ้นหลงอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนป่าละอูอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มันแตกต่างของบริบทแต่ละที่นะครับก็จะเดินตรงนี้อันนี้คือต้นน้ำที่ผมได้พูดถึงเบื้องต้นนะครับ
2: ก
0: ็สหกรณ์จะต้องดึงภาคีมาเพราะว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นการรับรอง GI ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเขาช่วยเราอยู่นะครับในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนรับรองสินค้าเหล่านี้นะครับ
2: ครับครับท่านรองครับประสบการณ์ของผมของอะไรก็ตามเนี่ยจะขายได้ราคาดีต่อเมื่อมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
0: ครับ
2: แล้วผมขออนุญาตเรียนให้ท่านรองทราบว่าคนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่อยู่ในระดับประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุประจำจังหวัด
1: ครับ
2: NBT ต่างจังหวัดเนี่ยเล่าเรื่องเก่งทุกคน ถ้าท่านลองมาเซ็นมาอยู่กับพวกเรานะ ให้พวกเราช่วยขายของช่วยเล่าเรื่องนะผมว่าของจะได้ราคาดีขึ้นแล้วพูดพวกจะได้ของดีในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นด้วยลองดูนะครับท่านหลวง
0: ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับช่วยตัวของเกษตรกรนะครับเรื่องเล่าเรื่องเราต้องใช้มืออาชีพลักษณะนี้นะคร
2: ับ
0: เช่นที่ผมไปนครพนมนะครับเขาก็พยายามทำสหกรณ์เรื่องข้าวพนมนาคา
2: ข้าวพนมนาคา
0: เขารวบรวมส่งใต้ด้วยหมายถึงไปเที่ยวจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ต้องไป
2: ไหว
0: ้พญานาคนะครับแล้วก็มีพระนะครับเช้าๆแล้วคนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใส่บาตรก็พยายามทำข้าวที่ไปขายนักท่องเที่ยวเพื่อให้ใส่บาตรฟิงแพ็คเล็กๆอาจารย์เป็นแพ็คเกจจิ้งเล็กๆแล้ว
2: เป็นรูปพญานาคอยู่ในนั้นแน่เลย
0: เป็น7วัน
2: เป็น7วัน
0: มี7วันวันจันทร์นี่เข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีตรามีของสหกรณ์พยายามสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ตรงเนี้ยถ้าได้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยนะผมว่า
2: อาจารย์ข้าวพนมนาคา
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่มั้ยครับการสร้างเรื่องราวให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
2: ครับใครจะมาช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์เล่าเรื่องได้ดีกว่าคนกรมประชาสัมพันธ์ผมว่าเราต้องรีบมาจับมือกันแล้วใครจะมีสื่อเยอะเท่ากับพวกเราถูกมั้ยครับ
0: ใช่ครับ
2: ถ้าทำแล้วเกษตรกรดีเนี่ยผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ท่านตรี
0: ครับ
2: นะครับเชิญท่านรองฝากอะไรหน่อยกับคนสหกรณ์เป็น10ล้านคนที่ชมอยู่ตอนนี้ครับ
0: สิ่งที่อยากฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันบริโภคสินค้านะครับที่เป็นของสหกรณ์นะคร
2: ับ
0: มาจากพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผลิตปลูกผลิตเลี้ยงแล้วก็ บางส่วนก็แปรรูปที่ไม่สดมาผ่านสหกรณ์นะครับอยากจะให้ช่วยกันบริโภคตรงนี้นะครับเยอะๆนะครับจะได้ช่วยสินค้าล้นตลาดช่วยเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะให้ทางสื่อทุกสื่ออย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์กระจายสินค้าตรงเนี้ยนะครับให้มัน เกิดผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
2: ครับได้น่าสนใจนะวันนี้ฟังได้ประโยชน์อย่างมากคุณนรสกร
1: ใช่ครับวันนี้เราคงได้เห็นบทบาทนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับศูนย์นี้แหละครับจะนำทำหน้าที่ในการนำเอาสินค้าจากพี่น้องประชาชนกระจายไปยังภูมิภาคอื่นและขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาสินค้าจากที่อื่นมากระจายที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาสินค้าของเราที่ดีที่เด่นของแต่ละที่เนี่ยกระจายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับและถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านนฤทธิ์บุญชัยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับท่านรองครับ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT2 HD

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

0: น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
1: ้
0: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
1: ่
0: ล้อมรอบก็จะมีนกเป็น100-200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
1: ดีขึ้น
0: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT เสพสื่ออ
2: ัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคาร B ทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม905ระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามไทยอาคาร B บริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราช

ราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และ

้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหลันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานันเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพศสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักน้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับ

ด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจากกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีนักศึกษาและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุด
ส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการทบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งยังบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตามสามยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทบีนัมเบอร์วันเราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองเป็นผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16
ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

ชรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีส่วนเพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1 idol และ To be number 1 dancer side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจนกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจนกิติยาภาณเรืองที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยจากนั้นองคมนตรีพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะใน
ในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คน

มีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2566ถึง2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลละสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง
รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้

ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์หมู่มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้หมู่มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์เสด็จประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

มีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์ตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้องสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: สงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

0: ช่อง MBC 2 HD
1: มงคล38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันนะครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: อ่ะวันนี้อีกวันนึงที่ก็มากันหลัง 3:00 นนะครับแต่ข่าวสารยังอัดแน่นเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมติดตามเราได้ทั้งหน้าจอ NBT 2HD นะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ในช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับ
0: ช่วงนี้ถ้าติดตามข่าวสารของทางราชการโดยเฉพาะในส่วนของกรมอุตุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ปฏิบัติตามอย่างจะบอกว่าเคร่งครัดก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นการขอร้องแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่ทางรัฐบาลเองหรือพวกเรากันเองเนี่ยก็ห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านที่อยู่ในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เพราะอะไรคุณนิกตอนนี้เห็นบอกว่าสภาพอากาศเนี่ย อาจจะมีทางกรมอุตุก็มีการเตือนกันในหลายๆพื้นที่นะครับ
1: ครับก็เตือนกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายพื้นที่นะครับจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากตัวร่องมรสุมนะครับที่เลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกตัวร่องมรสุมที่ตกนานแล้วก็ตกแช่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ร่องมรสุมมาพาดผ่านก็จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็คือเรียกได้ว่าทั่วประเทศแหละเอาพูดตรงๆนะช่วงนี้ช่วงบ่ายหรือเย็นๆนะครับบางทีไม่กล้าออกไปไหนเลย
0: 5:00 น.อ่ะ
1: เพราะว่ากลัวว่าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปติดรถติดอยู่กลางถนน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่า
0: ตอนนี้ฝนนึกจะมาก็มาเลยนะตามเวลาแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็มาตามเวลามาเป็นม่านฝนชนิดที่แบบว่าถ้าขับรถบนท้องถนนเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่ต่างอะไรกับหน้าหนาวที่แบบมองทางไม่เห็นเลยนะ
1: แล้วช่วงนี้นะตกนะตกหนักจริงๆพี่เล็กบางทีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่เลยนะ บางทีขับอยู่อยากจะจอดเลยบางทีแต่ว่าถ้าใครที่ขับรถไปแล้วเจอฝนตกหนักๆถ้าจะจอดก็ต้องดูในจุดที่ปลอดภัยนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของดินนะครับน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอะไรด้วยนะครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการเตือนเหมือนกันแล้วก็ที่จังหวัดน่านที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะโรงเรียนนะครับที่จังหวัดน่านนะครับที่ท่าวังผาที่เจอปัญหาเรื่องของดินสไลด์แล้วก็ต่อเนื่องจากที่อยู่ห่างๆก็ขยับมาใกล้อาคารเรียนมากขึ้นนะครับก็น่ากังวล
0: รัฐบาลเองก็อาจจะมีโครงการที่เรียกได้ว่าประกันภัยแห่งชาติเนาะครัวเรือนเนี่ย30 ล้านครัวเรือนแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่เป็นอะไรจะดีกว่าดูแลกันยามที่ได้รับความเสียหายก็ว่ากันไปเตือนนะครับก็ฟังกันนะครับแล้วก็เฝ้าฟังในส่วนข้อมูลที่โซเชียลวันนี้ก็ขนาดเรื่องสภาพอากาศเห็นบอกว่ามีเฟกนิวเหรอคุณนิก
1: ครับเฟกนิวที่บอกว่าประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ย้ำเรื่องของเฟกนิวส์นะครับคุณผู้ชมว่าก็ให้ติดตามนะครับจากบางทีมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีแหล่งที่มาถ้าคุณผู้ชมอยากจะเร็วนะอย่างเช่นกรมอุตุเขาก็มีเพจซึ่งเขามีผู้ติดตามอยู่เยอะแยะมากมายหรือว่าถ้ามันมีสถานการณ์อะไรด่วนจริงๆเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับผ่านทางเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับหรือคุณผู้ชมอยู่ในจังหวัดไหนเพจของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ติดตามกันเอาไว้ได้นะครับ
0: แต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยความเคยชินนะครับเรื่องของข้อมูลผ่านโซเชียลเนี่ยหลายคนคือพอมันผ่านมือถือมันง่ายแต่ถ้าอยู่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยถ้าทางจังหวัดตามต่างพื้นที่เนี่ยครับถามผู้ใหญ่บ้างก็ได้กำนันก็ได
1: ้
0: ที่เขาได้รับข้อมูลข่าวสารตรงเนี่ย บางทีอาจจะถือว่าเป็นการเช็คแบบ2ทางแล้วกันนะครับ นะก็เป็นเรื่องเตือนกันในช่วงนี้ตามสภาพอากาศแต่วันนี้ในเรื่องของบริหารราชการบริหารแผ่นดินนะครับโอ้โหวันนี้นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเลยนะครับที่ได้มีการสั่งการอย่างเข้มข้นนะ
1: มาจากที่ประชุมนี้เลย
0: ของมหาไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้แน่ๆนะครับในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นคุณนิ่งย้ายไม่พอนายกบอกย้ายไม่พอนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องของการสอบวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
0: นะต้องสรุปให้ได้ภายใน30กันยายนที่บอกว่าย้ายไม่พอ
1: ครับ
0: ใครที่ถูกร้องใครที่ถูกสอบเห็นข้อมูลแล้วนะครับอาจจะต้องมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตอนนี้ในเรื่องของการยึดทรัพย์เนี่ยโอ้โหหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยคุณน
1: ี่ครับ300 กว่าล้านนะครับในกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือนายกก็พูดเหมือนประมาณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันหูเหมือนกับการมาโกงบนหัวผมเลยนายกพูดแบบนี้เลยนะฮะ
0: ก็คง

0: สะท้อนใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: กับเจอเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเรื่องนึงที่ทางกระทรวงมหาดไทยที่มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของต่างชาติคุณนี
1: ่
0: เรื่องของนอมินีอะไรต่างๆผิดกฎหมายก็ต้องจัดการถึงขั้นเนรเทศที่ผ่านมาก็มีการจัดการให้เห็นแล้วนะคร
1: ับวันนี้ก็พูดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนสั่งเลยนะครับว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยต้องคอยไปดูถ้ามีพฤติกรรมก็ในส่วนของพฤติกรรมเนี่ยเมื่อวานเราคุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีไปแล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าอาจจะเนรเทศอาจจะเนรเทศแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับก็ต้องไปดูพฤติกรรมที่มันอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันผิดกฎหมายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้ว
0: คือประเภทไม่ให้เกียรติกันหวังจะเข้ามากอบโกยแล้วก็ยังทำอะไรที่มีถูกต้องเนี่ยถึงบทต้องเนรเทศก็ต้องเนรเทศให้เห็นนะครับแต่ท้ายสุดก็ยังยืนยันนะคร
1: ับ
0: ทั้งทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเมื่อวานนี้คุณพลพีแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำประเทศไทยก็ยังคงให้การต้อนรับต่างชาตินะครับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการลงทุนและการทำงานโดยสุจริตครับไม่ได้มีปัญหา
1: ถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้สร้างความเสียหายปั่นป่วนให้กับประเทศไทยเนี่ยยังไงเราก็อ้าแขนต้อนรับอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผ่านมาชาวต่างชาติน่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่าไทยเราเนี่ยโอ้โหยิ้มรับพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับใครมาเที่ยว
0: ต่อเนื่องคุณนิก
1: ครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พระราม3เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นกังวลพี่เล็กเรื่องของน้ำมันที่ก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นมาสักประมาณเกือบ10วันแล้วที่เขาไปได้กลิ่นน้ำมันแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยนะครับไปเจอเหมือนน้ำมันมันปนเปื้อนอยู่ในระบบของท่อระบายน้ำตอนนั้นเขาก็มีการสูบน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกมานะครับประมาณสัก 20,000 ลิตรได้นะพี่เล็กแล้วก็พยายามจะตามหาต้นต่อว่าไอ้น้ำที่มันปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันรั่วออกมาจากตรงไหนหรือสันนิษฐานอีกอย่างนึงตอนนั้นว่าใครเอาน้ำมันมาลักลอบทิ้งหรือเปล่าพยายามจะตามหาต้นต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจุดตรงนั้นก็คือถนนเชื้อเพลิงตรงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เนี่ยนะครับแล้วล่าสุดวันนี้เนี่ยเขาไปเจอจริงๆเจอแต่เมื่อคืนพี่เล็ก
0: ครับ
1: เจอแล้วสำหรับจุดรอยรั่วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีนะครับทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของท่อยังไงต้องมาชดใช้ค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวดูมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับทางด้านของนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นหาต้นตอของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็ไปดูพื้นที่โดยรอบนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่แล้วไปเจอโพรงอยู่ใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนอย่างที่บอกไปมันอยู่ในระบบระบายน้ำก็เลยขยายจุดตรวจไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพยายามที่จะหาต้นตอของน้ำมันล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบจุดที่น้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3นะครับท่อนี้มีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL นะครับในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อคุณโอ๋ถิติพัฒน์ท่านเลขานุการท่านตีพลังงานนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวทั้งสองบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อแก้ไขให้เป็นระบบรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกพี่เล็ก
0: ครับในเรื่องของแนวทางในการดำเนินการนะครับกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยจะทำยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ลงมีการตรวจสอบมีรายละเอียดยังไงบ้างนี่เราจะไปพูดคุยกับคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสวัสดีครับคุณธิติพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทางบ้านด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับสอบถามคุณโอ๋ถิติพัฒน์ก่อนเลยว่าจุดตรงที่เราไปเจอว่าน้ำมันรั่วเนี่ยนะครับหลังจากที่ตามหากันมาหลายวันตรงจุดนี้ขนาดที่รั่วอยู่ตรงท่อมันเป็นขนาดใหญ่ขนาดไหนและการดำเนินการตอนนี้เราแก้ไขไปยังไงบ้างครับ
2: ค่ะจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะคะเราพบพื้นที่มีการรั่วซึมเพิ่มเติมคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักระบายน้ำเนี่ยได้มีการบล็อกท่อระบายน้ำเป็นจุดเพื่อให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมันนะคะซึ่งตรงบริเวณท่อระบายน้ำเนี่ยตรงจุดกับรถเนี่ยมี2ท่ออยู่ด้วยกันนะคะปรากฏว่าพอสำนักระบายน้ำเนี่ยเปิดฝาท่อเพื่อทำความสะอาดท่อเนี่ยทางท่านผอ.สำนักระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการผ่าตรงกลางท่อระบายน้ำนะคะ

0: 2ท่อด้วยกันเพื่อที่จะได้ทําให้การทําความสะอาดง่ายขึ้นพอท่านขุดลงไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีน้ํามันเนี่ยซึมออกมา
1: ครับ
0: พอซึมออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไล่ขึ้นไปว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการรั่วซึมบริเวณแถวต่อหม้อนะคะก็เลยช่วงเย็นเนี่ยก็เลยได้มีการขุดเปิดที่ดินเนี่ยบริเวณใต้ต่อหม้อเพิ่มเติมพอขุดไปเรียบร้อยเนี่ยก็พบว่ามันมีน้ำมันเนี่ยไหลออกมานะคะก็เลยทางท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็เลยให้บริษัทเนี่ยลองทำ pressure test ช่วงประมาณสัก4โมงจนถึงประมาณสัก5โมงก็พบว่าน้ำมันเนี่ยไหลออกมาเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยสั่งหยุดนะคะเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าคือท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยเหมือนท่อน้ำอะค่ะพอมันไม่มีแรงดันเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะคะแต่พอเราเปิดหน้าดินปุ๊บแล้วเราลองทำระบบเพิ่มความดันอากาศเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่าตรงไหนที่มันมีการรั่วซึมอยู่นะคะเราก็พบว่าตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันมีปลอกหุ้มท่ออยู่นะคะหรือว่าสลีฟเนี่ยห
1: ุ้
0: มท่อเพราะว่าเขาต้องการที่จะหุ้มตรงนั้นเพื่อต้องการที่จะปกป้องท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยไม่ให้ไปกระแทกกับตัวต่อหม้อนะคะเพราะว่าต่อหม้อนั้นน่ะเป็นต่อหม้อทางด่วน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าตัวของท่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีความห่างกับตัวต่อหม้อเนี่ยเพียงแค่5เซนติเมตร
1: ครับ
0: ก็เลยเข้าใจว่าต่อหม้อเนี่ยบรรทุกรถบรรทุกเนี่ยวิ่งตลอดนะคะทั้งข้างล่างข้างบนเพราะว
1: ่
0: ารถจะวิ่งตลอด24ชั่วโมงถูกไหมคะก
1: ็
0: เลยอาจจะทำให้มีการกระแทกนะคะในช่วงที่มันมีการหุ้มด้วยปลอกครอบท่อนี้อยู่ก็เลยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยตอน 3:40 เนี่ยเขาก็ได้มีการถอดฉนวนบริเวณท่อออกแล้วก็พบการรั่วซึมเนี่ยบริเวณตรงปลอกท่อนะคะก็เลยคาดว่าแผลน่าจะอยู่ใต้ปลอกท่อเด
1: ี๋
0: ยวคืนนี้ก็จะมีการพยายามเลื่อนไอ้ตัวปลอกครอบท่อนี้ออกเพื่อที่จะดูแผลโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะซ่อมแผลแต่ซ่อมไม่ได้ซ่อมเพื่อที่จะซ่อมเฉยๆนะคะเพราะว
1: ่
0: าท่านรัฐมนตรีสั่งว่ามันต้องมีความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก
1: ็
0: ซ่อมเสร็จแล้วต้องมีการทำ picking test นะคะ picking test ก็คือการทดสอบทุกอณูของท่อเป็นระยะทาง32กิโลเมตรจะทดสอบอย่างละเอียดว่ามันมีจุดไหนที่มีการรั่วซึมอีกหรือไม
1: ่
0: และในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ให้ตัวของเจ้าของท่อเนี่ยกับบริษัทที่ดูแลท่อเนี่ยเอารายละเอียดกับประวัติในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์หรือว่าจุดเสี่ยงตรงไหนที่เขาเคยมีการซ่อมท่อหรือเปล่าก็มาเทียบเคียงด้วยแล้วก็ทำปิกกิ้งเทสด้วยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะบอกเลยว่าตรงไหนที่มีการรั่วซึมมีประวัติการซ่อมท่อต้องเปลี่ยนท่อค่ะตรงจุดนั้นเพราะว่าเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำนะคะ อาจจะใช้เวลาหน่อยในบางช่วงแต่ว่าเราต้องทำเพราะว่าเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราคงต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ทำการรีรูทท่อก็คือวางแนวท่อใหม่บริเวณใต้ต่อหม้อเพราะว่าเมื่อเวลาระยะเวลาผ่านไปเนี่ยที่ดินในกรุงเทพเนี่ยมันทรุดนะ
1: ค
0: ะดินน้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้พื้นดินเนี่ยมันทรุดลงมันอยู่ข้างในเราไม่มีทางเห็นนะคะแล้วก็ครั้งนี้มันก็จะเป็นเหมือนประสบการณ์แล้วแหละว่าถ้าเราไม่ได้ทำ picking test ทั้งหมดแต่ว่าเราทำแค่ pressure test เนี่ยถ้าม
1: ัน
0: เป็นรูเล็กๆเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยนะคะดังนั้น

0: ท่อน้ำมันเนี่ยมันจะมีตัวของมอนิเตอร์ในการดูระพอที่เราจะต้องตรวจสอบได้นะคะด้วยระยะเวลาของท่อที่มันอยู่มา30กว่าปีแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกมันมีแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วมีการทำปิกกิ้งเทสแล้วเนี่ยจุดไหนอะค่ะที่ดูแล้วมันมีความเสี่ยงจุดไหนที่มันมีแผลจุดไหนที่มันมีการรั่วซึมเนี่ยเราให้เปลี่ยนเลยค่ะเพื่อที่จะได้เม
1: ค
0: ชัวร์ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่ว่าจะ3ปี4ปีเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะท่านคะ
2: ครับทีนี้หลายคนก็กังวลนะครับว่าในช่วงระหว่างที่เรากำลังแก้ไขกันอยู่เนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าน้ำมันมันก็อาจจะมีเรื่องของไฟ
1: จะนึกถึงติดไฟนะ
2: ทีนี้เราป้องกันพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างครับในระหว่างนี้ครับผม
0: ปัจจุบันตอนนี้ตัวของบริษัทแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ร่วมมือกันในการสกรีนพื้นที่อยู่ตอนนี้พื้นที่เนี่ยจะมีการมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องการใหมีโอกาสในการที่จะเกิดประกายไฟนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่24ชั่วโมงมีการทำสแลนนะคะเป็นผ้าใบชั่วคราวคุมตลอดแนวท่อในส่วนที่มันมีการรั่วไหลของน้ำมันแล้วก็วันนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะหาค่า VOC ค่าอันตรายนะคะที่ระเหยในอากาศแล้วจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือเปล่าก็พบว่ามีแต่ว่าต้องเข้าไปในบริเวณที่เป็นรัศมีที่ใกล้พอสมควรนะคะอาจจะได้กลิ่นซึ่งอันนี้ก็จะไม่ดีก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงส่วนการติดไฟเนี่ยมีโอกาสในกรณีถ้าสมมติเราแอบจุดไม่ขีดหรือจุดดิบก้นบุหรี่ลงไปเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะเกิดในส่วนของประกายไฟได้แต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามดูดน้ำมันที่เราพบเนี่ยออกไปกำจัดแล้วก็บำบัดให้ถูกต้องตามเพื่อเราจะต้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็ได้ขอให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยหลังจากที่มีการซ่อมท่อแล้วเนี่ยก็อยากให้ประเมินความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมซ
1: ึ่
0: งก็ได้แจ้งตัวบริษัททั้งสองบริษัทว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว
1: ่
0: าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะทั้งได้กลิ่นด้วยแล้วมีการปนเปื้อนน้ำมันด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
2: ครับทีนี้พอพูดถึงเอกชนในภาคที่เอกชนต้องเข้าไปรับผิดชอบเนี่ยครับมันจะมีในส่วนไหนบ้างครับนอกจากตัวสิ่งแวดล้อมหรือชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้เขาได้กลิ่นสูดดมมาเป็นเวลานานอันนี้เอกชนจะต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้ของชาวบ้านด้วยไหมครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันแรกที่พบน้ำมันรั่วไหลเนี่ยทางบริษัทบางจากแล้วก็บริษัทบาฟที่เป็นเจ้าของท่อเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นคนนำพวกเครื่องมือเครื่องจักรคนมีทั้งเชลก็มาให้ช่วยมาให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะปตท.มาให้ความช่วยเหลือด้วยก็ต้องขอบคุณบริษัทเอกชนที่ทั้งเชลกับปตท.เนี่ยส่งคนมาช่วยนะคะส
1: ่
0: วนทางบาฟกับบางจากเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่รัฐมนตรีลงพื้นที่รัฐมนตรีกันนัดถังการไว้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอเขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่แล้วฉะนั้นเรื่องความเสียหายทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมท่อการทำคืนพื้นผิวถนนเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนก็ตัวของบริษัทเนี่ยเขาก็ได้มีการทำชุมชนสัมพันธ์ลงไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะแล้วก็วันที่มีการทำ pressure test เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอพยพคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงออกไปเนี่ยตัวของบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งค่าโรงแรมค่าที่พักสำหรับให้กับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากนอกพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ครับได้พูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นไหมครับเขาโอเคพึงพอใจไหมครับในส่วนของมาตรการที่มีการแก้ไขกันอยู่ตอนนี้หรือว่าในส่วนที่ทางเอกชนเข้าไปดูแลเนี่ยครับ
0: ตัวชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าที่จะได้กลิ่นหนักที่สุดก็คงจะเป็นช่วงบริเวณตอม่อกับตัวร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งเขาก็อยากจะให้แก้ไขได้เร็วที่สุดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีร้านอู่ซ่อมรถซึ่งเขาก็อาจจะได้รับความเสียหายเพราะว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์แบบนี้มันต้องปิดถนนนะคะการที่ลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการก็อาจจะยากขึ้นซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวบริษัทเอกชนก็จะต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะส
1: ่
0: วนการดูแลในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารหรือต้องการอพยพพื้นที่เนี่ยตัวบริษัทเอกชนเขาพร้อมค่ะเพราะว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีกันนะก็คือเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยค่ะ
1: คุณโอครับเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เวลาพูดถึงท่อมันก็เป็นแนวยาวเนาะพาดผ่านในหลายพื้นที่นอกจากจุดที่ถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานพระราม3อะไรต่างๆนี่แล้วเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมหลังเกิดเหตุแน่นอนนะเราเห็นภาพแล้วแล้วระบบการตรวจสอบมีเป็นประจำไหมครับในแต่ละจุดหรือจุดอื่นๆนะครับ
0: ปกติแล้วเขาจะต้องทำ

0: การตรวจสอบเนี่ยท่อเนี่ยด้วย third party เนี่ยทุก1ปีแล้วก็ส่งรายงานมาให้กับกรมแต่เดี๋ยวเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีเอกนันท์เนี่ยคงต้องสั่งให้กรมเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะคะแต่ว่าเราทำ picking test แล้วเนี่ยเราให้เปลี่ยนท่อใหม่แล้วเราก็จะเพิ่มยกระดับนะคะก็คือต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเชื่อมข้อมูลท่อขนส่งน้ำมันมาที่กรมธุรกิจพลังงานให้กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ได้ด้วยอ
1: ัน
0: นี้คือหลักการที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยวางไว้ว่าวันอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องดูไปกับเขาด้วยเพื่อที่จะดูว่าระบบน้ำมันมันมีการรั่วซึมหรือเปล่าโดยเอาค่าความสูญเสียระหว่างการที่ปล่อยน้ำมันออกจากท่อมาคำนวณดูว่ามันอาจจะมีโอกาสรั่วซึมหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางกรมก็จะมีเทคนิคในการตรวจสอบได้เช่นกันค่ะ
2: ครับผม
1: ก็ถือว่าชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามความคืบหน้ากับทางท่านเลขากันต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณโอทิติพัฒน์ก็เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานนะครับก็เข้ามาช่วยดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับ
3: ที่ถามไปก็คือว่าหลังจากที่ถ้าหากว่าเวลามีการเกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบแก้ไขอันนี้ชัดเจนนะครับ
1: คือ
3: ระบบการตรวจสอบแบบภาคปกติหลายคนอาจจะสอบถามก็จุดกรณีที่เป็นท่อระบายน้ำอะไรต่างๆมันต้องพาดผ่านในหลายจุดคุณนิก
1: ครับ
3: นะ
1: ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาบอกแจ้งกับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับเรื่องของฝนเรื่องของดินนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับที่จังหวัดน่านก่อนหน้านี้จังหวัดน่านก็เจอปัญหาอุทกภัยเจอปัญหาดินสไลด์นะครับอย่างหนักแล้วอันนี้ก็ถือว่าน่าจะต่อเนื่องนะครับจากปัญหาเรื่องของฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่ทำให้ดินเนี่ยมันชุ่มน้ำจนดินเนี่ยมันเกิดการสไลด์แล้วปรากฏว่ามันไปเกิดขึ้นนะครับบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่อำเภอท่าวังผาคือต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่บนเขาสูงเนาะพี่เล็ก
3: ครับ
1: มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นที่เด็กๆเนี่ยมาเรียนหนังสือไม่ได้เพราะว่าดินที่มันสไลด์เนี่ยมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้อาคารเรียนเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยยังมาเรียนอยู่เด็กที่เนี่ย290คนนะไม่รวมคุณครูนะพี่เล็กม
3: ัน
1: ก็จะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วเนี่ยนะครับดินมันก็สุดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นแนวกว้างนะครับไปกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดพี่เล็ก
3: นี่ฮะ
1: เนี่ยมันค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ
3: ค
1: ือ
3: เขาอยู่บนดอยสูงพื้นที่สูงนะก็ถ้าอุ้มน้ำดินก็โอกาสที่จะสุดแล้วก็ถล่มแบบนี
1: ้ครับ
3: นะครับและตัวอาคารก็อาจจะเป็นปัญหากับเด็กด้วย
1: เพราะมันขยับเข้ามาชิดอาคารมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีประกาศแจ้งปิดเนี่ยการใช้อาคารไปก่อนนะครับทีนี้ทางที่โรงเรียนแห่งนี้ก็อย่างที่บอกไปเด็กใน290ครูอีกสักประมาณ20ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นดินที่มันสไลด์แล้วก็รอยแยกต่างๆตอนนี้ที่กระทบเลยก็คือโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้ามีสระว่ายน้ำแล้วก็มีอาคารเรียนอนุบาล นะครับก็ยกมาตรฐานยกมาตรการความปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้แน่ชัดว่ามันจะเคลื่อนตัวเพิ่มไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฝนช่วงนี้มันก็ยังเป็นหน้าฝนนะพี่เล็กฝนมันก็ยังตกอยู่เรื่อยๆคุณผู้ชมทีนี้ไปสอบถามคุณครูปฐมวัยนะครับคุณครูอนุบาลเนาะคุณเจนจีราสุทธหลวงนะครับแล้วก็พักอยู่ที่แถวนี้ด้วยในโรงเรียนด้วยบ้านพักครูอยู่ที่นี่นะครับคุณครูก็บอกว่ากังวล นะเพราะว่าดินเนี่ยมันสไลด์แทบจะทุกๆวันอย่างเช้าเมื่อวานนี้ก็เกิดการสไลด์อีกทีนี้พอฝนตกก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนที่เขาอาศัยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็เลยมากที่สุดเลยก็คือนักเรียนและก็ความปลอดภัยของครูทุกคนนะครับครูอีกคนหนึ่งครูประจำชั้นป.6นะครับนางสาวกัญชรัตน์เกษมวรุณกรนะครับก็บอกว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็เคลื่อนอย่างต่อเนื่องครูและผู้ปกครองก็เป็นห่วงเด็กมากเพราะไม่รู้ว่าการสไลด์ครั้งต่อไปมันจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็จัดโซนนิ่งเนาะห้ามเข้านะครับพื้นที่เสี่ยงเลยแล้วเด็กๆก็คือเรียนแบบออนแฮนด์พี่เล็กออนแฮนด์ก็คือเขาแจกใบงานให้เด็กๆไปทำเนาะถ้าออนไลน์ก็อาจจะไม่สะดวกหรือเปล่าเพราะมันอยู่บนเขาสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ครับนั่นก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือต้องบอกว่าที่ผ่านมาวันสองวันนี้ก็มีการเตือนกันอย่างหนักทุกส่วนนะครับ
1: ครับ
3: วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ย ก็บอกว่าทางภาคเหนือก็พร้อมรับมือในเรื่องของอุบัติภัยเต็มที่นะครับและล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่อำเภอบ่อเกลือที่จังหวัดน่านนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มลงมานะครับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนามื่นที่จังหวัดน่านอย่างที่บ้านห้วยเหล่าหมู่ที่8ตำบลนาทนุงนะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนแบบกลุ่มเสี่ยงจำนวน1ครัวเรือนนะครับไปอาศัยอยู่ที่ไปอยู่กับญาติในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วนะครับที่อำเภอนาหมื่นครับก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์วอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและก็สั่งการให้มีการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีครับ
1: ทางปภ.ก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดพะเยานะครับก็จะมีทั้งเครื่องสูบน้ำมีรถบรรทุกติดตั้งเครนมีรถบรรทุก6ล้อรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะครับก็ทำการขนย้ายอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับ2จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองทั้ง2จุดนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสถานการณ์แล้วก็สนับสนุนเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่แล้วก็มีเฟคนิวเกิดขึ้นด้วยนะครับบอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวแล้วก็มีภาพเนี่ยแผนที่ในลักษณะแบบนี้นะครับในจังหวัดน่านเนาะเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าตระหนกนะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์เนื่องจากว่าข้อความแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันไม่ปรากฏแหล่งที่มาที่ไปนะครับทางอุตุนิยมวิทยายังไงก็สามารถตรวจสอบนะครับไปยังหน่วยงานอื่นๆก่อนได้เพจของจังหวัดนะครับเพจของกรมอุตุหรือดูรายการของเรานี่แหละถ้ามันมีจุดไหนที่มันอันตรายจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถแจ้งคุณผู้ชมได้แล้วก็เซลล์บอดแคสต์ก็จะแจ้งได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: ถึงแม้ว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนมาแจ้งเตือนท่านเองด้วยข้อมูลที่เราคิดเองอะไรต่างๆนะครับแต่เราก็จะไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได
1: ้
3: เชื่อถือได้มานำเสนอผ่านทางรายการของเราเนี่ยครับให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลกันนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนฉบับที่6นะครับว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนก็จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนี่ครับนี่ก็คือประกาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่18นะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะฮะอย่างที่คุณนิกได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เป็นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะฮะส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพื่อความปลอดภัยนะครับและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังครับติดตามข้อมูลได้จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ตลอดรวมทั้ง สอบถามข้อมูล1182นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับก็ดูจากที่เตือนของกรมอุตุนี่ก็พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ภาคใต้น่าจะหนักถึงหนักมากเลยนะครับระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีแต่ถ้าเอาโดยรวมนะครับจนถึงวันที่20เนี่ยทุกภาคเลยนะครับก็แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดนะครับผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook ของทางกรมอุตุได้นะครับทีนี้วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปกำชับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนรับมือเรื่องของฝนในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ได้พูดถึงก็คือต้องเร่งแก้ปัญหาการแจ้งเตือนนะครับผ่านทางเซลล์บรอดแคสต์นะครับหรือว่า SMS ในช่วงเวลากลางดึกนะครับคุณรัฐมนตรีเจเศรษฐนะครับก็บอกว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เน้นย้ำให้ต้องแก้ไขนะครับโดยทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับมีทางรองผู้ว่ามีนายอำเภอมีส่วนราชการในจังหวัดก็มาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็ต้องประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนกลางเขาประชุมกันที่มหาดไทยที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานก็คุยกันหลายๆเรื่องนะครับท่านเจเศรษฐถึงแม้จะไปอยู่ที่จันทบุรีนะครับก็ร่วมประชุมมาผ่านทางไกลเดี๋ยวรายละเอียดของการประชุมเดี๋ยวติดตามในข่าวถัดไปเดี๋ยวเราจะมีเล่าอยู่นะครับส่วนที่จันทบุรีเนี่ยนะครับคุณเจเศรษฐก็เน้นย้ำข้อสั่งการให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติก็คือการเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะครับก็กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านทางเซลล์บรอดแคสต์หรือว่า SMS ในช่วงเวลากลางดึกที่มักจะเจอว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เลยทำให้การแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะครับพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้มีความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนะครับเรื่องของอัคคีภัยในสถานที่ราชการโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกปลั๊กพ่วงต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานเสียบไว้กลางค่ำกลางคืนพี่เล็กมันอาจจะเกิดเพลิงไหม้สถานที่ราชการได้นะครับก็ต้องระมัดระวังก่อนหน้านี้ก็มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นอย่างเช่นเหตุกรณีเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับท่านตีช่วยก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้ได้ฟังนะครับ
3: ครับมท.3ก็ยังพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการที่การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกรณีที่มีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำไปสู่การก่อเหตุยิงกันในศูนย์เด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะขับรถแซงหนีไปก็ได้มีการขอให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นสังเกตและสแกนปัญหาความขัดแย้งของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเพื่อเข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ยก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กเล็กและข้อสั่งการสุดท้ายก็คือความคืบหน้าในการติดตามผู้กระทำผิดทางเพศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดทำบัญชีรายชื่อและคัดกรองจัดระเบียบความเสี่ยงนะฮะโดยเร่งรัดให้ทางจังหวัดและอำเภอรวบรวมข้อมูลกลับมายังส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ติดตามและดูแลความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างรัดกุมครับ
2: ก็อยากจะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับช่วยเน้นย้ำนะครับในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเวลาเกิดเหตุการณ์น้ำตกแช่ในพื้นที่ในช่วงดึกกลางดึกเนี่ยนะครับการติดต่อไปยังแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งข้อความไม่จะเป็นในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสในระบบเอ็กซ์ตรีมอเลิร์ตก็ดีอินฟอร์เมชันก็ดีเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องรอยืนยันจากทางพื้นที่เพราะฉะนั้นเพราะบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกลับมาเนี่ยนะครับการแจ้งเตือนอาจจะล่าช้านะครับก็อยากให้ดามพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เฝ้าระวังเนี่ยช่วยเน้นย้ำนะครับในเรื่องนี้ด้วยมีเหตุการณ์นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่เป็นศูนย์เล็กๆนะครับที่มีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นสามีนะครับนำพาอาวุธปืนเข้าไปยิงภรรยานะครับที่โรงเรียนนะครับเมื่อผมเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปสอบถามโดยละเอียดแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับก็มีเรื่องระหองระแหงกันมานะครับกินระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็ผอ.โรงเรียนก็รับทราบนะครับผู้บังคับบัญชาก็รับทราบนะครับแต่ว่าไม่มีการเรียกมาคุยหรือว่าไม่มีการมาเจรจามีการมาพูดคุยกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทางผู้บังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับช่วยสแกนดูนะครับในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับว่ายังมีบุคคลนะครับหรือว่าครอบครัวไหนที่มีความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะกับพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะให้ช่วยเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการพูดคุยมีการเข้าไปเจรจานะครับอย่างน้อยเราต้องมีการรู้ว่าใครบ้างที่สามารถที่จะสุ่มเสี่ยงในการที่จะก่อเหตุเรื่องพวกนี้ได
1: ้นอก จากจะไปประชุมมอบนโยบายแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีก็ยังไปลงพื้นที่นะครับไปดูโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายฝั่งทะเลบ้านหัวแหลมเป็นสกายวอล์กจุดชมวิวเนินนางพระยานะครับอยู่ที่อำเภอนายามจังหวัดจันทบุรีนี่แหละนะครับก็ไปเน้นแนวทางการพัฒนาที่ให้คำนึงถึงเรื่องของความสวยงามอัตลักษณ์ความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆก็ยังไปดูเรื่องของฝายที่อำเภอมะขามด้วยพี่เล็กตรงนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องของดินสไลด์ตลิ่งถูกกัดเซาะฝายน้ำล้นชำรุดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูเรื่องของความซ่อมการซ่อมแซมลดผลกระทบช่วงน้ำหลากนะครับ
3: ในการประชุมคุณนิกวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีหลายคำสั่งสำคัญเลยนะครับ
1: ครับ
3: ให้กับบรรดาผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติ
1: ครับ
3: เรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศฟ้าอากาศนะครับเรื่องฝนตกหนักเรื่องคดีสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: หลายเรื่องเลยนะครับอย่างที่ท่านเจเศษก็เข้าร่วมประชุมทางไกลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปมอบนโยบายนะครับให้กับทางผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลายเรื่องนะครับที่มีการย้ำในที่ประชุมนะครับหนึ่งเรื่องก็คือย้ำเรื่องของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติให้บูรณาการการทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านนายกบอกว่าแนวทางสำคัญก็คือให้นายอำเภอทำหน้าที่หัวหน้าทีมในพื้นที่และปรับจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่มหาดไทยเนี่ยเสนอให้จัดตั้งมท.ส่วนหน้าให้มีเพราะอะไรพี่เล็กคุณผู้ชมให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับนายกกำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นมติของสมช.แล้วท่านก็ยังบอกอีกนะครับท่านนายกบอกว่าแม่ทัพภาคที่4คนใหม่เนี่ยยืนยันความพร้อมในการร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ก็หมายถึงว่าร่วมกับทางปกครองนี่แหละนะครับส่วนสถานการณ์ภัยพิบัติท่านพูดถึงภัยพิบัติในการประชุมนี้ด้วยนะครับนายมตรีชื่นชมทางปภ.นะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบเหตุที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเห็นว่าแผนเผชิญเหตุที่วางเอาไว้เนี่ยช่วยให้การบริหารจัดการก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้สั่งให้เพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังแล้วก็รับมือภัยพิบัติเพราะว่าตอนนี้ฝนมันยังมีแนวโน้มตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมแล้วก็มีการแบ่งภารกิจให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสนับสนุนการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่นะครับ
3: ครับที่สำคัญนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังได้พูดถึงหลักการทำงานนะครับที่จะต้องมีการเปิดเผยโปร่งใสโดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐแล้วก็กรุงเทพมหานครก็กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างมาให้มีการล็อกสเปคนะครับ3ปีที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่าไม่ต้องการให้มีวัฒนธรรมเดิมกลับมาโดยเฉพาะการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้งานภาครัฐครับฟังเสียงท่านนายกครับ
4: ผมดีใจอย่างนะตั้งแต่พวกเราเข้ามาทำงานด้วยกัน3ปีที่ผ่านมาทำไมไม่เห็นมีเรื่องสเปคเลยทำไมไม่เห็นมีผู้รับเหมาที่เสนอราคาสูงกว่าคนอื่นแล้วก็วิ่งผู้ว่าได้นะแล้วก็ได้งานไปทำไมไม่มีการตัดคุณสมบัติตั้งหาเรื่องขึ้นมาเขาผ่าเรื่องนี้ก็ไปหาเรื่องนู้นอีกเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้ว่าหัวไม่เล่นด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบชั่วคราวตามใดผมอยู่ก็เป็นอย่างนี้พอผมไม่อยู่กลับไปเหมือนเดิมอีกมันต้องฝากให้ทางท่านประธานรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับทั้งหลายท่านอยู่เนี่ยต้องตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาครับต้องให้มีความเรียบร้อยอย่าให้มันมีปัญหาเป็นอันขาดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับแล้วเรามาทำงานด้วยกันแบบนี้แล้วนะครับมาเจอรัฐมนตรีแบบไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่เนี่ยหลอกไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องเต็มที่เรื่องพวกนี้แล้วก็ใครที่ผิดขึ้นมาก็ดำเนินการนะครับไม่ต้องมีข้อยกเว้นใดๆทั้งนั้นนะครับ
3: อีกประเด็นสำคัญครับคือกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นท่านนายกกำชับอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกที่มีความคืบหน้ามีการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว380ล้านบาทแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยจะต้องมีการขยายผลการตรวจสอบบุคลากรภายในด้วยนะครับและที่สำคัญก็ได้มีการสั่งการนะครับว่าเรื่องการย้ายข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่าพบพฤติการเข้าเกณฑ์ความผิดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เลยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับถือว่าเป็นการขีดเส้นตายเลยบอกว่าเรื่องของการไต่สวนสอบสวนจะต้องแล้วเสร็จภายใน30 กันยายนนี้จะไม่มีการขยายเวลาใดๆทั้งสิ้นครับ

0: เรื่องนี้มันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะครับถึงแม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่สมมุติว่าสมมุติไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยระบบโดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวนะครับจากการเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับตรงนี้ก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
1: นอกจากการเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะครับในเรื่องของการทุจริตการรับเงินใต้โต๊ะการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท่านนายกก็ย้ำในที่ประชุ
2: ม
1: นะครับแล้วที่สำคัญก็คือบอกว่าจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันมหาดไทยเนี่ยจับมือกับทางตำรวจหน่วยงานอื่นปปช.ปปท.ปมง.ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที
2: ่
1: วันนี้บิ๊กเต่าจัดให้เลยนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำตำรวจทั้งปปป.นะครับร่วมกับปปช.
2: บ
1: ุกรวบตัวนายกอบต.ที่จังหวัดศรีสะเกษครับคดีอะไรคุณนิกรู้ไหมไปเรียกลักเงินพนักงานอบต.นั่นแหละรายละ10,000-30,000 บาทแลกกับการต่อสัญญาจ้างโอ้อันนี้เกินเหตุจริงๆเรื่องนี้พี่เต่าก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข้อหาที่เข้าไปรวบตัวจับกุมในวันนี้ก็คือจับนายยศพลศรีใสครับอายุ65 ปีโดยตำแหน่งเนี่ยนายยศพลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอศรีสะไหลจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ถูกตำรวจแล้วก็ปปช.รวบตัวในครั้งนี้นี่นะครับข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในการในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเอาง่ายๆนะครับเป็นหัวหน้างานด้วยถ้าอยากต่อสัญญาเนี่ยเอาเงินมาคนละ10,000-20,000-30,000อะไรก็ว่าไปและที่สำคัญตามภาพนี่นะครับจับกุมได้ที่ห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนั่นแหละครับ
2: ครับการจับกุมครั้งนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่ตำรวจนะครับทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของทางอบต.หนองหมีนะครับว่านายกยศพลเนี่ยนะครับเรียกรับเงินจากพนักงานเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกยศพลเนี่ยเรียกประชุมลูกจ้าง25 คนพี่เล็กไม่ใช่น้อยนะแล้วก็แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเลยบอกว่าสัญญาจ้างกำลังจะสิ้นสุดลงนะในเดือนกันยายนนี้แล้วก็สอบถามในที่ประชุมเลยว่าใครเนี่ยอยากจะต่อสัญญาจ้างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาจ้างนะมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปพูดคุยในห้องทำงานเป็นรายส่วนตัวไปคุยรายละเอียดกันทีนี้พอเข้าไปพบปุ๊บนายกเขาก็แจ้งเลยกับทางลูกจ้างบอกว่าใครนะมีอายุงานไม่เกิน3 ปีนะจ่ายค่าต่อสัญญามาเลยคนละ10,000 บาทคนไหนอายุงานเกิน3 ปีจ่ายค่าต่อสัญญาคนละ30,000นะครับ ทีนี้พอมีหลักฐานก็ได้ไปขอศาลอนุมัติหมายจับแล้วก็วางแผนเข้าจับกุมตัวได้พร้อมกับเงินสดของกลางเลยนะครับ 20,000 บาทที่พนักงานเขาเอาไปมอบเป็นค่าต่อสัญญานี่แหละนะครับแต่ว่านายกยศพลเนี่ยนะครับให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3บก.ปปป.ดำเนินคดีคือตอนที่เขาเข้าไปจับเนี่ยเขาซ้อนแผนเขามีกล้องพี่เล็กแล้วก็พนักงานเดินเอาแฟ้มเข้าไปเหมือนจะให้ไปเซ็นแต่จริงมีซองวางอยู
1: ่
2: เหมือนรู้กันเพราะอันนี้ก็ล่อเข้าไปล่อซื้อไงไม่จับซองเงินด้วยนะบอกให้พนักงานนะจับซองโยนใส่เก็บเข้าไป
1: เคสนี้จะมองว่าล่อซื้อทั้งหมดสักทีเดียวก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้คุณเพราะว่าเขาพูดนี่ตั้งแต่เดือนสิงหานะ
2: ครับ
1: เรียกได้ว่าพูดแบบประชุมลูกจ้างเลยอ่ะผมว่าโอ้โหนี้หันกล้ามากท้าทายระบบอะเอางี้ดีกว่า
2: ไปแจ้งในคนหมู่มากช่างกล้านะครับ
1: แล้วตั้งแต่สิงหาพอมาถึงกันยาเนี่ยเรียกเข้าไปคุยรายบุคคลก็แน่นอนไอ้แบบนี้นะครับภาพที่ปรากฏเนี่ยอาจจะว่าเป็นงานล่อซื้อก็ได้แต่จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นการย้ำในเรื่องของหลักฐานดีกว่า
2: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ที่ได้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับกรณีที่ต่างชาติมาในบ้านเรานะครับมาสร้างนู่นสร้างนี่มาใช้นอมินีในการครอบครองที่ดินนะครับแล้วก็อยู่อย่างผิดกฎหมายทำตัวเป็นมาเฟียอะไรต่างๆนายกพูดเลยบอกว่าอย่าเหาะเกินกรุงลงกาใช้คำนี
1: ้
2: แล้วก็ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรนะครับแล้วก็มีนโยบายต่างๆในเรื่องของการจัดการปัญหาชาวต่างชาติที่อาจจะเข้ามาในบ้านเราแล้วประพฤติตัวไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันนะครับ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่

0: ติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างเดือดนะครับกับปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมในบ้านเรามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญที่สำคัญก็คือมากระทำผิดกฎหมายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมไม่ได้นะครับบางช่วงของการที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยนะครับใช้คำว่าอย่าเหาะเกินกรุงลงกานะครับแล้วก็จะมีประโยคพูดถึงนักท่องเที่ยวเรื่องของการที่มาสร้างสุสานมาสร้างศาสนสถานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็กระทำผิดกฎหมายนะครับนายกก็เลยมีการย้ำกับทางข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเรื่องของนอมินีอะไรต่างๆด้วยนะครับโดยในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มเข้ามาประกอบธุรกิจหรือว่ามีพฤติกรรมที่เอาเปรียบคนไทยมีการชื่นชมการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการปราบปรามผู้กระทำความผิดบางช่วงก็ชื่นชมท่านรัฐมนตรีพลพีนะครับที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งขันนะครับท่านนายกบอกว่าประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวมาลงทุนมาประกอบอาชีพโดยสุจริตแต่ว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยไม่ใช้เงินทุนอิทธิพลหรือระบบต่างๆเอาเปรียบคนไทยนายกกำชับผู้ว่าแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอย่างภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานีนะครับให้เร่งตรวจสอบการกระทำผิดทั้งการใช้นอมินีถือครองที่ดินการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการทำธุรกิจผิดกฎหมายและการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดนะครับนอกจากนี้ยังให้ตรวจสอบกรณีการจัดตั้งสถานที่หรือว่ากิจการที่อาจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตรวมไปถึงการตั้งศาสนสถานหรือการจัดขอตั้งสุสานส่วนตัวก็ย้ำว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
1: เราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ายังมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่นะครับแล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เป็นดินแดนที่คือในเราต้องอย่างที่ผมเรียนเราต้องเห็นอกเห็นใจคนเราจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจน
0: ยกย้ำเรื่องของการเนรเทศนะครับบอกว่าได้มีการประกาศและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานเนี่ยก็มีแล้วแล้วก็ย้ำทางผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดให้ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถ้าไปเจอชาวต่างชาติกระทำผิดหรือว่าประพฤติตนที่เป็นมาเฟียหรือพูดง่ายก็คือมากร่างนี่แหละนะครับให้เนรเทศออกนอกพื้นที่และอย่ามาอ้างเรื่องของงบประมาณไม่มีแล้วถ้าเนรเทศจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าตั๋วเขาบอกตรงนี้มันมีงบประมาณไว้อยู่แล้วนะครับอย่าพูดเรื่องนี้ท่านบอกแบบนี้เลยนะครับ
2: มันมีวิธีการจัดการอ
0: ี
2: กเรื่องนึงนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาที่เกิดหลักๆนี่ในกรุงเทพนะแล้วก็กรณีที่บอกว่าโอ้โหมีการกักตุนน้ำมันเป็นหมื่นเป็นแสนลิตร
0: ครับ
2: อันเนื่องมาจากว่าต้องการให้เป็นน้ำมันสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับ กรณีที่ทำ Data Center
0: คร
2: ับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็บอกอีกนะครับว่าวันนี้การลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนเข้ามาขอตั้ง Data Center สักแห่งเราก็ดี

0: ว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลแต่ทุกอย่างก็ไม่สามารถเป็นแบบที่ตั้งใจได้ทั้งหมดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ทะลุเป้าหมายในเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติและจะบอกว่าวันนี้เริ่มมีการจำกัดการลงทุนหรือบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ไปตรวจพบว่ามี Data Center กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำนะครับฟังเสียงท่านนายกครับ
1: รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับในกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าได้ไปพบมาว่ามี Data Center และยังมีเรื่องของการกักเก็บน้ำมันอยู่ภายใต้ซึ่งผมเชื่อว่าในตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลักลอบทำเพราะเราคงไม่ถ้าเกิดมันมีเรื่องเช่นนี้จริงมันจะต้องมีการขออย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเอาพูดง่ายๆมันคงไม่มีการใครกล้าอนุญาตให้มีการกักเก็บเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้อาคารนะครับที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเขาอาจจะมีการเลี่ยงบาลีซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมปภ.การไฟฟ้านะครับแล้วก็หน่วยงานด้านน้ำอันนี้รวมไปถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center อยู่นะครับก็ขอให้เชื่อมโยงข้อมูลกันให้มากที่สุดทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับดูแลผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในระหว่างที่เรากำลังวางระบบต่อไปนะครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับที่จัดขึ้นที่รัฐสภาซึ่งก็มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมมาอยู่ตลอดเลยนะครับวันนี้ทางนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ15รางวัลนะครับจากที่มีคนส่งผลงานทั่วประเทศเข้ามาเนี่ย99ผลงานมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมนะครับมีส.ส.มีผู้บริหารสภามีคณะครูนักเรียนชุมชนและก็หลายๆคนมาร่วมที่รัฐสภานะครับประธานรัฐสภาแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัล นะครับซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรนะครับโดยตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากจะเห็นก็คือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกออกผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนะครับรัฐสภาก็มีความมุ่งหวังให้โครงการต่างๆทั้งโครงการสภาวาทีสภาจำลองและการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวปี2570จะขยายกิจกรรมของรัฐสภาไปสู่ระดับภูมิภาคและเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงร่วมคิดและมีส่วนร่วมต่อประชาธิปไตยนะครับท่านประธานโสพลบอกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไทยมีเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาก็มีการจัดสัมมนาเรื่องของเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะสนับสนุนพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังนะครับก็เลยมีการมอบนโยบายให้จัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวดีอีกเรื่องนึงคนนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ทางคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทคุณนี้จากวงเงินพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรก

0: สำหรับการเยียวยาประชาชนย้ำนะครับเป็น50,000 ล้านบาทที่เหลือจากส่วนแรก2ก็คือ200,000 ล้านบาทไม่ใช่ที่มีการพูดกันว่าจะเอาเงินกู้ที่เหลืออยู่200,000 ล้านบาทมาใช้นะครับเป็นเงินเหลือจากวงเงินแรกนะครับซึ่งก็จะมีการเสนอทางครม.นะครับวันที่22กันยายนนี้นะครับกระทรวงการคลังก็จะเสนอเข้าครม.ให้พิจารณาอนุมัติกับใช้รูปแบบเดิมครับ
1: ครับต่ออายุ2เดือนนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับพี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
1: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงและท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ตอนใหม่ของหน่วยกล้าหางานทิศโอ้เอาละโอ้เรามาวัดกันหมัดต่อหมัดกับสัตว์ร้ายจะยุบก่อนประวัติศาสตร์รอเดี๋ยวได้ละเราเปลี่ยนมูลสัตว์ให้กลายเป็นทองผมกำลังคุยกองอึอยู่และการแปลงโฉมเจ้าสีขาสุดอันตรายโอ้พระเจ้าพระเจ้าผมเจอร์มี่แบรนด์ผมทำงานกับสัตว์ที่สุดโหดที่สุดที่นี่ครับโอ้โอ้โอ้โอ้หน่วยกล้าหางานจีดงานแรก ผมจะมีตัวช่วยในการฟาดฟันกับสัตว์ในฟาร์มที่เตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คุณกระดูกหักได้เลยพวกมันจะไม่ดีใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วมันคือนกยักษ์ที่โมโหที่มีสมองเล็กจิ๋วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Valley Mills รัฐเท็กซัสและเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาด600ตัวอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับที่นี่เรียกว่าไร่จูราสสิกหวังว่าจะไม่มี Velociraptor นะสิ่งที่ผมเห็นเหมือนหลุดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พวกนั้นไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับมันคือนกกระจอกเทศดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่มีกลิ่นอายของไร่สไตล์เท็กซัสที่ไม่มีหัวอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้คาวบอยที่ผมจะมาทำงานด้วยกำลังยุ่งอยู่กับการล่าสัตว
1: ์โอ้โหมาแล้ว
0: นี่มันสนุกกว่ากีฬาคาวบอยอีกนะครับ
1: กีฬาคาวบอยของจริงพร้อมจะเริ่มแล้วเรากำลังจะต้อนมันขึ้นทางลาดขนสัตว
0: ์เรดกำลังจะเอานกกระจอกเทศไปส่งเราต้องต้อนมันขึ้นรถบรรทุกตอนไหนที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังเลยครับโดนเตะเหรอ
1: โดนเตะนกพวกนี้ชอบเตะใส่ตรงตรงเลยมันจะจ้องคุณแล้วก็เตะอันคุณจนน้องตายเลย
0: จริงเหรอ
1: พูดจริงนะ
0: คุณเคยโดนเตะแบบนั้นบ้างไหมพอมีวิธีเลี่ยงไหมให้มันเตะผมไหม
1: ผมทำให้ดูนะสมมติว่านี่เป็นหัวนกนะ
0: ครับ
1: จับจะงอยปากมันไว้ถ้าจับปากมันได้นั่นดีแล้วตอนนั้นจะเป็นตอนที่มันพยายามดึงปากหนีมันจะดิ้นดิ้นแล้วก็พยายามหนีไปยืดแขนออกไปตรงๆมันอยู่ในกำมือแล้วเอื้อมันจะผ้าคลุมแล้วก็ดึงมาปิดตา
0: เห็นชัดว่านกจะสงบลงเวลาที่ไม่มีแสงคือว่าผมพอจะนึกออกแล้วแต่อยากเห็นภาพครับโอ้โ
1: หโอ้โหเอาเห็นไหมมันเตะระวังนะ
0: ใช่มันเตะผม
1: จับตัวได้แล้ว
0: โอเคครับ
1: เราผ้าคลุมหัวมัน
0: ครับ
1: ดูมันสงบลงมากแต่ไม่ทั้งหมดนะ
0: ค่อนข้างมากใช่
1: นี่แหละคือวิธี
0: ทำแบบนี้เหรอ
1: ตอนนี้ก็ตาคุณแล้ว
0: ก็ได้มันทำให้ผมกลัวนะเนี่ยมันสูงกว่าผมอีกไม่ฉลาดเท่าผมแต่ว่าตอนนี้ผมดันมาอยู่ท่ามกลางพวกมันเอาละเราต้องลุยกันแล้วใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ลุยเลย
0: เอาละชักลังเลนิดๆแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเป็นลังเลนะเอื้อมมือออกไปแล้วจับเข้าสักตัว
0: โอเคจับให้มันหงายขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ทำได้แล้ว
0: เราทำได้โอเคนะนี่ไงนี่สินั่งจับได้แล้วจับได้แล้วเอาผ้าคลุมหัวมันไว้มันจิกได้ไหม
1: โอ้มันไม่มีฟันเลยมันไม่ทำให้คุณเจ็บเท่าไรหรอกเอาละได้เวลาจับมันขึ้นรถบรรทุกแล้ว
0: ได้เลยมาเร็ว
1: กดคอมันเบาๆดึงมาข้างหลังแล้วดันมันเข้าไปคุณทำได
0: ้เอาละมันเอาหัวเข้าไปติดในกรงอ่ะเข้าไปเร็วเร็วไป
1: คุณทำเลยดี
0: ไปต่อเลยไปต่อเลยพวกมันมาดีดข้างหลังใช่ไหม
1: ไม่ครับทุกอย่างไปข้างหน้าหมด
0: เดี๋ยวต่อไปมันไงล่ะ
1: เอาละได้เข้าไปแล้วหนึ่ง
0: สิ่งที่ทำให้ผมกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับนกนี่แหละครับมันไม่ฉลาดคาดเดาไม่ได้มันไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไม่รู้ว่าต้องทำดีกับผมแค่ไปขวางทางมันเรื่องที่ผมกลัวพวกมันไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรใช่ไหมครับนกบ้าอะไรเนี่ยนกกระจอกเทศพวกนี้อายุเพียง1ปีแต่มันก็หนักเท่ากับนักมวยรุ่นแฮฟวี่เวทแล้วและมันยังโตได้อีกมากด้วย
1: ผมกำลังหลบให้พ้นทาง
0: เราจะปล่อยมันไปครับมานี่มานี่สิมานี่ไปสิไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะสถานที่ต่อไปสำหรับพวกมันคือที่ให้อาหารที่จะขุนให้พวกมันตัวใหญ่ขึ้นผมบอกให้มันก้ม
1: คุณทำได้ดีคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเคยทำคงโดนเตะไป2หรือ3ครั้งแล้วแต่คุณยังไม่โดนเลยสักครั้งนึง
0: ใช่แต่นี่ยังไม่จบนะ
1: ระวังนะบ้าอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเรชผมเลยตัวสุดท้ายแล้ว
2: ฝีมือผมเองอ่ะ
1: นายนอนคุณทำได้ดีเลย
2: ขอบคุณครับ
1: คุณที่ร้องครั้งแรกส่วนใหญ่กางเกงยีนขาดวินหมดเลยนะ
2: ใช่หรือไม่ก็เพื่อนดิน
1: เ
2: น
1: ี่ย
2: ใช
1: ่เลย
2: สวย
1: ดีมาก
0: ลูกนกกระจอกเทศก็ไปหมดแล้วและตอนนี้ผมเกรงว่างานจะเริ่มยากขึ้น
1: ผมหวังว่าคุณจะรู้วิธีขี่ม้านะ
2: ก็นิดหน่อยนะ
1: ต้องเตรียมพร้อมออกไปไล่ต้อนนกกระจอกเทศ
0: ครับไม่ใช่อะไรที่คุณได้ทำกันทุกวันผมชักไม่แน่ใจว่าจะชอบเรื่องนี้
1: ผมมีตัวหนึ่งที่มีชื่อคุณแปะอยู่เต็มไปหมดมันชื่อแฟนตาซี
0: แฟนตาซีอย่างนั้นแหละคร
1: ับนั่นเหมาะกับคุณเนอะ
0: เหมาะกับผมมากเลยไปขี่เจ้าแฟนตาซีกันเถอะไปกันเถอะทุกอย่างใหญ่กว่าไปหมดในมลรัฐแห่งดาวดวงเด่นยกเว้นม้าของผมครับเอาละไปกันได้แล้วไป
1: ไปนักต้อนลูกกระจอกเท่ย่า
0: และเรากำลังออกไปต้อนฝูงนกยักษ์ที่ควบคุมไม่ได้นกกระจอกเทศใช้พื้นที่หลายร้อยเอเคอร์ในการเปรตต้องใช้หลายคนช่วยกันต้อนและทางที่ดีที่สุดก็คือการต้อนบนหลังม้าเราต้องการแนวร่วมดังนั้นภรรยาของเรดดีเจจึงเข้ามาช่วยเราอีกแรงแต่งานที่เราต้องไปต้อนม้าต้อนมาเลย
3: พวกมันรู้ว่าจะไปที่ไหน
0: พวกมันรู้ว่าจะไปที่ไหนได้เลยดูมันวิ่งสิมหัศจรรย์มากเลย
1: จะไปดักหน้ามัน
0: ได้เลย
1: มาดิโก
0: โอ้โหโอ้โอ้โอ้พวกผมไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: พวบเลยพวบเลยแล้วก็ผ่อนหน่อยพวบแล้วผ่อนคุณทำได้
0: ผมมาคิดได้ว่
3: าน
0: กกระจอกเทศไม่ใช่อันตรายอย่างเดียวที่มีแล้วยังไงต่อครับผมเคยขี่ม้ามาราวๆ10ครั้งในชีวิตจู่ๆผมต้องมาขี่ม้าต้อนสัตว์ที่หนักกว่า300ปอนด์พวกนี้แล้วพวกมันก็สุดคลั่งเลยล่ะครับแฟนตาซีเหรอโอ้ไม่ละ
3: ปล่อยให้พวกนั้นไล่นกไปใกล้ๆคอกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปต้อนด้านหลังค่ะ
0: พวกมันไวมากเลย
1: ปากกันแล้ว
0: ผมกำลังต้อนนกกระจอกเทศผมว่าคืนนี้ผมคงเมื่อยนิดหน่อยเอาละต้อนมารวมกันเอาเลยพวกนกกระจอกเทศมันเกินกว่าที่คาดเยอะครับ
1: เอาละจับได้แล้ว
3: ยี่ห
0: ้อตอนนี้ผมเดินแบบคาวบอยได้แล้วครับพวกมันมีสมองได้กว่าลูกตาของตัวเองใช่คาดเดาไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าจากนี้ไปมันจะเริ่มแย่ขึ้นเจ้าพวกถัดไปคือนกตัวโตเต็มวัยและแข็งแรงแม้แต่เวทก็ระมัดระวังกับเจ้าพวกผีเราต้องสร้างฮาเร็มให้จ่าฝูงโดยการแยกคู่แข่งบางตัวออกไป
1: ในคอกเรามีนกเยอะเกินไปแล้วเราเลยต้องใช้วิธีที่แรงหน่อยคุณต้องใช้แต่ขออันนี้เกี่ยวนกเวลามันออกมาที่แนวรั้ว
0: เ
1: กี่ยวคอมันแล้วก็ดึงเข้ามาแบบที่ทำเมื่อกี้น่ะ

0: ตกลงเอาละมันเร็วดูนกมันวิ่งสิครับนี่เหมือนจูราสสิกพาร์คมากอ่ะพวกเวโลซิแรปเตอร์วิ่งกันเป็นฝูงได้เลยจะพวกนกบ้าม
1: ันเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่ง
0: ได้เลยโอ้เกือบแล้วเกือบได้แล้วเอาละนะ
1: วิ่งไปตรงนั้นแล้วเคลียร์ไว้
0: เอาละได้มาแล้วตรงนี้ตรงนี้
1: เกือบจะจับได้แล้ว
0: โอ้เกือบแล้วเชียวแต่มันได้แล้วได้แล้วมันวิ่งเร็วเต็มที่โคโลราโด30ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะเขาบอกให้จับไว้แน่นๆมันจะเหมือนกับเวลาออกตัวตอนเล่นสกีน้ำอ่ะ
1: ไปเร็วเข้าโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วเอาหลุดไปแล้ว
0: โอ้โหยสาดได้นะโทษเมื่อกี้มันหลอกผม
1: ไว้ไปเอาตัวไปเอาตัวนั่น
0: โถ
1: ่ลองดูอีกครั้งหนึ่ง
0: นกพวกนี้ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าตัวอื่นนะครับและพวกมันมาหาคุณทีละ 4-5 ตัวไว้ใจไม่ได้กดไปใจเย็น

0: ายแสดงดูดีจริงๆเลยนะเป็นแฟชั่นใหม่อ่ะผ้าพันคอคลุมหัวสำหรับนกกระจอกเทศขายออนไลน์ในราคา 19.99 เหรียญน่ะ hookandhooder.com
1: เอาละบางครั้งเรายกมันขึ้นโดยการแค่ยกข้างหลังนี่ขึ้นเวลาจับคอยดูด้วยนะวางนิ้วดีๆจับไว้เลย
0: โอเค
1: ต้นไม้ตรงโน้นเป็นที่เดียวที่จะหยุดนกไว้ได้เราไม่เคยตอดมันเกิดตรงนี้เห็นไหมคงยังไม่ได้กลับกันทั้งคู
0: ่ใช่ใช
1: ่โอเคงั้นไปเอามาอีกตัวเถอะตอนนี้คุณเริ่มจะชำนาญแล้วล่ะ
0: เกี่ยวแล้วคลุมเลยท่านดีจริงๆผมพอแล้วเรชก็เหมือนกับฟาร์มอื่นๆทั่วไปงานการไม่มีวันหมดดูจากอาหารทั้งหมดที่เราต้องเตรียมแล้วก็จอดเทศก็เป็นสัตว์ที่กินจุมากนี่เรช
1: ไปครับ
0: ว่าเป็นป้ายตัวนี้เขียนว่าอย่าเข้าใกล้ถัง
1: คุณคงไม่อยากลงไปอยู่ในนี่แน่นอนผมรับรองได้เลย
0: นั่นดูมีอันตรายมากๆเลย
1: คุณจะออกมาเป็นเนื้อบดเลย
0: โอ้เหรอพอหั่นผักสลัดเรียบร้อยก็ต้องมีน้ำสลัดหน่อย
1: นี่เป็นงานนึงที่ไม่ค่อยสะอาดนักแต่เรามีน้ำให้ล้างพอเสร็จการแล้วค่อยมาล้างมือนะ
0: โอเคเลย
1: โอเคนะกลิ่นมันเหมือนอะไร
0: กลิ่นมันเหมือนสมูทตี้เฮ้ยๆเลยเหมือนเนยถั่วผสมแล้วก็ไม่รู้สิ
1: ฟางทองใหญ่บ้างอยู่ด้วยนะ
0: ผสมจริงเหรอ
1: จริง
0: ๆเราไม่ชิมแน่
1: เราพยายามทำให้นกพวกนี้มีความสุขกัน
0: ผมไม่อยากมารถขับนะเวชเอาล่ะเวชเปิดเลยของเหลวนี้เป็นส่วนผสมพิเศษที่ผสมจากวิตามินแร่ธาตุและก็เหล้าจากธัญพืชนั่นจะช่วยให้มันย่อยฝังได้นั่นคือวิธีทำสมูทตี้ครับเอาล่ะผมกำลังขับรถ

0: แล้วกำลังจะออกไปให้อาหารนกนะครับเพิ่มสารอาหารให้มันหน่อย
1: สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เปิดเครื่องดึงก้านที่อยู่ตรงนั้นนะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: แล้วอาหารก็จะค่อยๆไหลออกมาจากเครื่องเอง
0: โอเคตกลง
1: ตามทาง
0: เพราะว่าเจ้าพวกนี้ออกมารอกินอาหารอยู่นะครับดูสิครับเต็มไปหมดเลย
1: มันรออยู่คุณอยู่นะ
0: พวกมันเราจะไปข้างหน้านะครับกลุ่มลูกค้ากำลังโกรธเอาละรอก่อนนะรอก่อนสิโต๊ะสำหรับร้อยท่านเสร็จแล้วใช่ไหมกำลังมาแล้วอาหารเย็นพร้อมแล้วนกกระจอกเทศของเรชกินอาหารจำนวนมากจากรางตรงนี้แต่พวกมันยังกินแมลงสัตว์เลื้อยคลานหนูหรือแม้แต่เด็กๆในฟาร์มเป็นอาหารว่างโอเคก็ไม่ใช่เด็กจริงๆนะไม่บ่อยนักที่นกกระจอกเทศจะปักหลักอยู่กับที่แต่มันจะอยู่เพื่อปกป้องรังของมันเรสอยากจะแน่ใจว่าไข่พวกนี้จะถูกฟักดังนั้นผมจึงต้องรวบรวมมันถึงแม้มันจะหมายถึงการกระตุกหนวดนกยักษ์ก็ตามทีครับบางครั้งผมคิดว่าพวกมันว่องไวเรสก็เลยให้ผมทำงานนี้เขาบอกว่าแม่นกจะวางไข่ใหม่ได้ทุกวันแต่ไข่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกใบครับว่าเราไปได้สวยอ่ะดูสิว่าจะหาเพิ่มจากแถวนี้ได้อีกไหมเอาละนิโยเจ้าสุนัขในฟาร์มอย่างนิโยมาคอยช่วยผมด้วยเผื่อว่านกจะดุร้ายขึ้นมาเจ้าตัวนี้โอ้โหมันมาเฝ้าไข่มันอ่ะมันไม่อยากให้เราไข่ไปครับนี่แกมองฉันเหรอฮะฉันรู้นะแล้วทำไมผมได้ไม้เล็กอย่างนี้เนี่ยนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะไปจากที่นี่กันเถอะนะ
1: นิโยมาดิน
0: ิโยมาช่วยฉันเหรอช่วยฉันเหรอเพื่อนนิโยมาช่วยเราครับเรชเรียกมันมาแล้วมันก็เข้ามาขวางระหว่างผมกับนกกระจอกเทศนะครับดูซิมันไม่ยอมให้เจ้านกนี่แตะต้องผมแน่เอาล่ะทั้งหมดเอาล่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมใครหนีไปเลยฮะเอาละเรสคุณต้องช่วยถือนี่หน่อยนะ
1: เอาละคุณเอาสามฟองนั่นไปแล้วเราก็ไปลุยกัน
0: ได้เลยมันกลับมาแล้วเรส
1: โอ้ my
0: โอ
1: ้นั่นใครเสีย
0: จริงดิ
1: ดูนี่ดูตรงนี้นะ
0: ฮะ
1: เดี๋ยวเป็นใครเสีย
0: ผมจะกอดนี่ไว้เลยแต่นิโยชอบมันนะ
1: นิโยชอบมากดูมันซื
0: ่อตั้งแต่ไข่ไปจนถึงหนังที่ฟาร์มจูราสสิกนี้ไม่มีส่วนไหนของนกที่เสียเปล่าขอบคุณสำหรับรองเท้าบูทพวกนะขอบคุณมากเลยนกกระจอกเทศ600ตัวทำผมว่าแพงอะคลื่นไส้แต่งานถัดไปผมต้องเอานี่ให้อาหารพวกมันครับนั่นทองอะตรงนั้นอะอาหารของพวกมันนะเหรอพวกเขาว่ามันจะไม่ป่วยได้เลย
2: เป็นมูลที่สวยค่ะ
0: สวยสำหรับคุณ ใช่เลยเราใกล้ถึงแล้วแต่ผมยังไม่เห็นฟาร์มอะไรที่ไหนเลยผมเห็นก็แต่นิคมอุตสาหกรรมแต่เราก็ต้องไปตามทางครับมันอยู่ทางขวามือนี่เอาละเรามาถึงแล้ว
3: รายงานฟรีมาแล้วผมมีถุงมือมาให้พร้อมทำงานหรือยังล่ะ
0: ครับ
3: ขอต้อนรับสู่ฟาร์มหนอนเท็กซัสครับ
0: ฟาร์มหนอนเท็กซัสอย่างนั้นเหรอผมว่าดูเหมือนนิคมอุตสาหกรรมมากกว่านะ
3: ฟาร์มในร่มที่ดีที่สุดผมดีใจที่คุณมา
0: ครับในนี้มี
3: หุ่นขี้ม้า
0: หุ่นขี้ม้ากองใหญ่หนอนชอบพวกนี้เหรอครับฟาร์มหนอนเหรอเอาจริงดิธุรกิจอะไรกันเนี่ย
3: เราได้นี่มาจากฟาร์มม้าท้องถิ่นนะครับ
0: อ๋อเหรอครับคุณซื้อมา
3: เปล่า
0: โอ้ดีจังผมไม่อยากจะซื้อของคนอื่นแบบ
3: ใช่ใช่มากเลย
0: สตีฟบอกว่าปุ๋ยพวกนี้ยังสดเกินไปสำหรับปากอันละเอียดอ่อนของหนอนเราที่ต้องช่วยให้มันย่อยสลายซะก่อนครับพวกนี้เป็นถังใช่ไหมครับคุณมีอีก 2-3 ถังเลยนะ
3: เรามาอยู่ 2-3 ถังเราผสมส่วนผสมกันในนี้ทุกวันมันมีทั้งหญ้าแล้วก็ส่วนผสมอื่น
0: ๆปุ๋ยขี้ม้านี่เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของที่เราต้องการส่วนที่เหลือน่าสนใจมากกว่า
3: โอ
0: ้ และนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าการกินอย่างหรู
3: พวกเขาต้องจ่ายเพื่อให้ตักพวกนี้ออกแต่เราทำให้ฟรี
0: ๆใช่น่าคือไส้ที่เหลือ ก็ง่ายๆแค่ผสมผลไม้กับอึลงไปแล้วก็หมุน
3: อึลงมาอย่างงั้นล่ะ
0: จะเป็นผู้โชคดีกันนะนี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับถังจับฉลากเลยคุณเคยจับฉลากแบบนี้ตามงานเทศกาลไหม
3: ไม่เคย
0: เมื่อปุ๋ยขี้ม้าซึมซับน้ำผลไม้เน่าอาหารหนอนก็จะได้ที่โอ้และส่วนผสมทั้งหมดนั้นก็ได้มาฟรีบางทีนี่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจบ้าบอก็ได้ครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าฟาร์ม
3: ต่อไปคือแปลงดินซึ่งดูแลโดยหัวหน้าส่วนหนอนเฮเทอร์เรโนดีเธอจะมารับช่วงต่อไปเองครับ
0: หัวหน้าส่วนหนอนขอบคุณนะครับ
2: เจเรมี
0: ่ก็ดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มหนอนเท็กซัสเรามีสัตว์นับล้านตัวอยู่ที่นี่ค่ะและตอนนี้เรากำลังจะสร้างทุ่งหญ้าให้กับสัตว์ของเรานะคะ
0: โอเคครับ
2: ฉันจะให้คุณหยิบนั่น
0: โอเคครับ
2: คือว่าเราก
0: ำลังจะทำอะไรกันแหละครับเนี่ย
2: เรากำลังจะทำให้เหมือนกับระบบนิเวศในป่าค่ะดังนั้นทุกฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะร่วง
0: อ๋อนี่นี่เอง
2: เหมือนอย่างธรรมชาติเลยค่ะ
0: เหมือนอย่างธรรมชาติ
2: เราอยากให้มันเป็นชั้นหนาๆ
0: ถ
2: ึ
0: งไปดูใบไม้ร่วงแล้วพวกนอนทั้งหลายคุณไปขุดพวกนี้มาจากข้างถนนเหรอครับ
2: แน่นอนค่ะขยะของชาวบ้านคือขุมทรัพย์ของพวกเรา
0: ค่าใช้จ่ายก็มีแต่ค่าโกดังผมหมายถึงคุณได้ปุ๋ยขี้ม้ามาฟรีได้ใบไม้มาฟรีพวกผลไม้คุณก็ได้มาฟรีเหมือนกัน
2: แน่นอนที่สุด
0: ว้าวฉลาดมากเลยแทบไม่ใช้เงินแต่จะเปลี่ยนปุ๋ยขี้ม้าให้เป็นเงินได้ยังไง
2: คุณพร้อมจะเก็บหนอนหรือยังคะ
0: มาเก็บหนอนกันเลย
2: โอเค
0: เฮเทอร์งั้นกล่องพวกนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาถึง10สัปดาห์ใช่ไหมครับ
2: ประมาณ10สัปดาห์ค่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: แล้วเราก็จะดูแล้วตัดสินใจว่ามันพร้อมหรือยังและดูนี่สิคะเรามีหนอนเยอะแยะเลยในนี้ค่ะ
0: ครับงั้นพวกมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนโดยการกินอาหารแล้วก็ปุ๋ยขี้ม้าพวกนี้อย่างนั้นใช่หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการเก็บหนอนนะคะและเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์มาเก็บอึหนอนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหยิบถัง 2-3 ใบนั่นให้ฉันหน่อยสิคะ
0: โอเคครับ
2: แล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะ
0: งั้นสีแดงๆที่ดิ้นไปมาคืออึของมัน
2: ใช่
0: และคือสิ่งที่เราต้องล้วงลงไป
2: นั่นล่ะใช่เลยค่ะ
0: เรากำลังล้วงลงไปตามกองอึของหนอนเอาละนี่คือเจ้าตัวสีแดงดิ้นได้และนี่ก็คืออึหนอนหนึ่งกำมือทุกๆกองที่ผมตักขึ้นมาผมจะได้หนอนเป็นจำนวนมากเลยครับพวกนี้ดูใหม่มากมันเล็กจริงๆแต่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะกินของพวกนี้และนี่ก็น่าจะมีสัก10ตัวได้นะครับอย่างน้อย10ตัวในกำมือคนพวกนี้เก่งมากๆในเรื่องการสร้างรายได้ขึ้นมาจากศูนย
2: ์ฉันว่าน่าจะมีหนอนอยู่ราวๆหมื่นตัวในกระบะนี้นะคะและ2ตัวตรงนี้กำลังพยายามเพิ่มจำนวนกันขึ้นอีกค่ะและ
0: มันดูเหมือนหนอนที่ยาวมากๆตัวเดียวงั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย
2: พวกมันเป็นสัตว์สองเพศค่ะ
0: พวกมันจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำและมันทำได้
2: ใช่ค่ะพวกมันแค่แลกเปลี่ยน DNA กันแล้วทั้งคู่ก็วางไข่
0: นี
2: ่นายดูซินายเด็ก
0: ๆสวัสดีพวกเธอมาช่วยเราใช่ไหม
4: คร
0: ับ
2: เจเรมี่เป็นน้องใหม่ค่ะเราเลยต้องใช้เวลาสักพักนึง
0: แต่ผมเก่งขึ้นแล้วนะ
2: ก็ได้
0: พวกเด็กๆมาที่นี่หลังเลิกเรียนกันบ่อยเหรอ
2: ใช่ค่ะมาริสาชอบมากใช่ไหมมาริสาม
0: ีเทคนิคอะไรบ้างชอบเทคนิคไหนกันที่ส
4: ุ
0: ด
4: ก็ที่ผมทำก็คือผมกอยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นผมก็เลือกหนอน
0: ก็ทำแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้สิพวกมัน
4: ทำแบบนี
0: ้มีทองอยู่ตรงนั้นด้วยนะนอนพวกนี้จะถูกขายให้กับชาวสวนและคนทำปุ๋ยทั่วประเทศแม้แต่หมุนนอนก็ยังมีมูลค่าเครื่องหมุนนึ
3: ตรงนี้เป็นที่ที่เราจัดการกับวัตถุดิบเพื่อให้ได้มูลนอนแยกมูลของมันออกจากตัวที่คุณต้องทำก็คือหยิบถังตรงนั้นแล้วก
0: ็
3: ค่อยๆเทลงในนี้นะครับ
0: เอาลงไปตรงนี้ส่วนนี้น่าจะทำหน้าที่เป็นที่กรองอย่างนั้นใช่ไหม
3: มันเป็นที่กรองขั้นตอนนี้ต้องรวดเร็วแล้วเราก็หมุนมันแบบนี้มันก็จะทับๆกันไปคุณจะเห็นมันหลุดออกมาหรือกระเด็นมาติดตะแกรงแล้วก็ลงไปในถังบางครั้งเราก็ต้องเคาะตะแกรงหน่อย
0: เคาะเลย
3: เบอร์ทะเลยทำเหมือนระบายอารมณ์ใส่มันนะครับ
0: ผมชอบตอนน
3: ี้พอตอนสุดท้ายเราก็จะได้มูลหนอน 100% อยู่ด้านล่างส่วนที่หลุดออกมาก็คือที่เราต้องการ
0: ขอผมหมุนเบอร์ท่าหน่อยเถอะเอาละดูเหมือนเราจะเสร็จหมดทุกถังแล้วนะครับ
3: ก็มีที่เราต้องไปส่งลูกค้าหรือบางเจ้าก็มารับเองที่นี
0: ่แสดงว่านี่เป็นสินค้าที่พร้อมส่ง
3: ใช่เลยนี่แหละเป็นแหล่งรายได้ของพวกเราเลยครับ
0: แล้วรถบรรทุกมารับมูลหนอนหนัก750ปอนด์นี่บ่อยแค่ไหนเหรอครับ
3: อาทิตย์ละหนนะครับ
0: อาทิตย์ละหนนะ
3: ใช่
0: ว้าวงั้นคุณก็ผลิตมันออกมาได้มากเลย
3: ก็ที่จะทำได
0: ้กล้าข่าวงานต่อไปของผมเราจะมาแปลงโฉมพี่บัวจริงๆนะนายอาบน้ำให้มันบ่อยแค่ไหน
4: ทุกวันเลย
0: ถ้าคุณคิดว่าลูกคุณสร้างความลำบากให้คุณเวลาอาบน้ำด้วยแล้วก็อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้มีน้ำหนัก 1,000 ปอนด์แล้วกันนะพวกเขาบอกว่าที่เท็กซัสอะไรๆก็ใหญ่กว่าที่อื่นนะครับผมได้เห็นพื้นที่โล่งกว้างทุ่งเลี้ยงสัตว์เขียวขจีและ
5: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะคุณต้องใช้นี
0: ่ให้ผมใช้เหรอได้ได้เลยแล้วกำลังทำอะไรกันคร
5: ับ คุณต้องใส่มันแบบที่ผมใส่พันรอบขาซ้ายเครื่องมือที่เราจะใช้น่ะมันคมมากนะครับ
0: คุณมีกี่นิ้วอ่ะ
5: นี่ผมยังอยู่ครบนะ
0: โอเคครับ
5: และส่วนใหญ่ก็ยังตรงดีด้วย
0: เยี่ยมดีมากการแสดงวัวของเลซี่ดีสาวๆพวกนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลายอย่างพวกมันเป็นวัวแชมป์ผมยังสงสัยว่าพวกมันจะรู้ตัวไหมเอาละไปกันเถอะเข้ามาเลยเข้ามาเลยมอลลี่มันหนักเท่าไหร่เนี่ย
5: เอาตัวหนักไม่มากหรอกครับมันหนักแค่พันปอนด์เอง
0: โอ้แค่พันปอนด์เองเอาเถอะ
5: เอาใช่ต้องมัดหัวมันเอาไว้ดีๆนะครับ
0: โอเคครับขั้นตอนต่อไปต้องตรึงให้มอลลี่อยู่กับที
5: ่เราทำแบบนั้นเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่เราใส่มันไว้ในนี้
0: ครับเพราะมันชอบกันนะ
5: ชอบสิและมันอยู่ประจำที่แล้วมอลลี่ใช่
0: เหมือนเลยเหรอมอลลี
5: ่มันเหมือนทำสปาเลยนะครับ
0: คุณเคยได้ยินเรื่องการจับวัวเอียงหรือเปล่าก็คือพอมอลลี่ถูกจับไว้แบบนี้เจ้าเครื่องนี้ก็จะยกขึ้นแล้วจับมัน
5: ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือคุณจะใช้ที่ตัดเล็บที่เหมือนที่เราใช้กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใช้กับมัน
0: ใหญ่กว่าที่ผมใช้อยู่หน่อย
5: ใหญ่กว่าหน่อยเราเรียกมันว่าครีมตัดเราจะใช้มันเล็มเล็บเท้าส่วนเกินออกมาอย่างรวดเร็ว
0: โอเคครับ
5: มาดูผมทำสักหนหรือว่าสองหนก่อนแล้วค่อยลองทำก็ได้นะครับ
0: โอเคชาวไร่บางคนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานนี้แต่เอริกคิดว่าถ้าใช้ครีมตัดหัวของเขาจะเดินได้ดีกว่าตอนออกงานประกวด
5: โดยทั่วไปเราเล็มเล็บรอบๆครีม
0: อ๋อเหรอครับ
5: แล้วตัดให้มันสั้นเราต้องแน่ใจว่าเราตัดเอาส่วนเกินออกหมด
0: คือคุณก็จับมันเอาไว้แบบนี้นะ
5: ใช่ขาช่วยยันเอาไว้แบบนี้นะครับ
0: okay.
5: จากนั้นก็ลงมือเลย
0: ครับ
5: เยี่ยมครับใช่
0: จากนั้นก็ตัดเลยแล้วก็งัดขึ้นแบบนี
5: ้งัดมันขึ้นแบบนั้นแหละครับ
0: โอเค
5: แบบนั้นละ
0: ครับมันเหมือนตอนตัดเล็บเท้าให้ลูกๆผมเลยครับผมน่าจะตัดให้พวกเขาบ่อยๆนะไม่มีตรงไหนทำให้มันเจ็บเลยดูสิมันไม่ดิ้นเลยคุณเคยโดนเตะหน้าบ้างไหมครับ
5: ผมเคยโดนวัวแองกัสโตเต็มวัยมันหลุดจากเชือกนะครับหลุดจากเครื่องแล้วก็เตะผมเข้าที่คางผมวูบไปแป๊บนึง

0: BT Not ช่อง11
1: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อน
2: บำเหน็จบำนาญแล้วจะมีการเตือนเรื่องของการลงทุนอ้อไหนๆก็ได้เงินก้อนแล้วลองลงทุนพอบอเอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพอก่อยให้ดีตัวเหมือนกันวัยเกษียณพออยู่บ้านไปได้ยากการอย่างอยู่กับโลกออนไลน์มักจะมีมิจฉาชีพหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้สงสารโอนสตังค์ช่วยเหลือไปเหมือนกันครับหลายมิจฉาชีพครับหลายรูปแบบต้องพอก่อยระมัดระวังกันให้ดีกันแล้วกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกพักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้านเลยนะครับเปิดส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตีไหนจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
3: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
2: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ป้ากันเวลา2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับเป็นประจำในแต่ละติดครับจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาบอกกับคุณผู้ชมกันยังตีเฮาเกยหันก็คือการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดการส่งเสริมการปลูกบัควันวันนี้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตัวเหมือนกันครับการปลูกมันมีขบวนการขั้นตอนจะได้ละก็มันได้สตังล้านแต่ก็ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
6: เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ได้เงินล้าน
7: จริงไหมพี
6: ่มันทำยังไงบ้างพี่
7: ใจ
8: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยแล้วมาเรียนรู้เรียนมาเข้าหาบ่มยังเกินจนทำได้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขายอยู
9: ่เราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5ดี Highland พื้นที่สูงครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกาแฟครับแต่ที่นี่ยังมีเกษตรวิถีใหม่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผักอินทรีย์ปลดหนี้ได้

0: อนมาครับผมกำลังไปตามหาเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์บอกนี่เต็งล้านนะครับระวังนะครับเพราะว่าโกงครับโกงครับแปลงผักอินทรีย์ไม่ธรรมดาเอาเรื่องถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจเขาทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่เจมพี่เจมอยู่ไหนผมเจอโรงเรือนครับมีโรงเรือนเดี๋ยวเข้าไปดูครับโอ้ผมเจอแล้วครับมีผู้หญิงอยู่ข้างในโรงเรือนเอ้าผมเจอครับเจอน้องสาวอย่าไปถามครับน้องครับน้องครับน้องครับน้องน้องครับน้องครับ
1: ปัง
2: สวัสดีครับพี่จิ้ม
3: อ๋อสวัสดีครับจังทองครับพี
2: ่พี่จังทอง
3: ผมไปเห็นที่รายการฮาดีเนี่ยที่ผมติดตามอยู่อ่ะ
2: ฮาดีพื้นที่สูง
3: ใช่ใช่
2: โอ้โห FC แฟนพันธุ์แท้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี
3: ่ครับครับครับ
0: พี่ครับพี่เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ได้เงินล้าน
1: จริงไหมพี่
3: จริงครับถ้าลดได้ก็ได้เงินจริงแล้วก็ร่วมปลูกด้วย
0: จริงอ่ะ
3: จริงลองทำดูไม่ทำไม่รู
0: ้ไหนๆวันนี้รายการฮาดีพื้นที่สูงก็มาถึงที่นี่ละพี่พอที่จะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคของการที่พี่สามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีได้เงินล้านมันทำยังไงบ้างพี่แล้วมันมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรบอกสักนิดนึงได้ไหม
3: ต้องมีที่ดินก่อน
0: ม
3: ีที่ดินก็ทำไม่ได
0: ้
3: สองใจ
0: ใจ
3: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละ
0: ใจสำคัญใช่ไหม
3: สำคัญที่สุดแล้วใจแรกได้หมดมาเรียนรู
0: ้
3: มาเข้าหาเรื่องค่ายามาตรฐานของยาหรือสารเคมีเราไม่รู้เราก็ทำไปตามสภาพที่เรามีอยู่เวลาเราที่มีอยู
0: ่
3: ก็ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเสียไปตามรูปแบบของเท่าที่เห็นตามที่เห็นนั่นนะครับเนาะเลยมีหน่วยงานหนึ่งได้ยินมาจากชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่ามีสวสโครงการพัฒนาพื้นที่สูงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ความรู้เรื่องนั้นมาลองต่อยอดงานนี้ดูทางสถาบันก็ได้ให้เป็นพื้นบางหนาวดีกว่าเจาะจงเลย
0: ให้คำแนะนำ
3: ใช่เพราะว่าพื้นที่จุดนี้ได้เปรียบมันเป็น 1,200-1,300 เนี่ยก็เริ่มเข้าใจบริบททุกอย่างตั้งแต่พวกปรับปรุงดินอะไรก็มีหน่วยงานสวสมาช่วยทั้งหมดแนะนำจนบ่มยังเกิดจนทำได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขาย
0: แล้วไปขายที่ไหนครับ
3: ความรู้ไม่ขายครับ
0: ความรู้โอเคไม่ขายแล้วไปขายที่ไหนคร
3: ับ ขายที่เอกลักษณ์เอกชนทั่วไปและก็ยังขายอยู่ตลอดส่งตลอดอยู
0: ่ครับผม
3: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
3: ้มีครับ
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
3: ครับหลายคนหลายชีวิตตอนนี้ก็บางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: โอ้โหพี่สุดยอดมาเลยทุกวันนี้พี่แฮปปี้ไหมครับมีความสุขมากไหม
3: ก็ได้ทำในสิ่งที่ว่าเราทำเป็นอยู่แล้วได้ส่งต่อให้เหมือนกับสถาบันที่เขาส่งต่อให้เรามาเราก็ส่งกลับไปคืนประมาณ
0: โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่

0: สวัสดีครับพี่ปอ
1: สวัสดีครับดอน
0: ครับผม
2: ดอนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปของงานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านโดยช้างอ่ะที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเนี่ย
0: ครับ
2: มันเริ่มหรือมีที่มาที่ไปมาอย่างไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วบ้านโดยช้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพืชหลักเศรษฐกิจก็คือกาแฟลูบิก้าอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งกาแฟลูบิก้าเนี่ยใน1ปีจะให้ผลผลิตครั้งเดียว
2: ครับ
0: ซึ่งใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-6 เดือนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปทำการเกษตรทั่วไปอย่างเช่นการปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศวันนี้ครับซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ย1ใช้สารเคมีเยอะพี่บอกครับ2เนี่ยใช้พื้นที่เยอะในการทำฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี
2: ่
0: ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
2: อม
0: การลดใช้สารเคมีในบุพพิสุขเราก็เลยได้นำองค์รู้เรื่องของการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่ามาก
2: ทำน้อยได้มาก
0: ใช่ครับลดใช้สารเคมีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เราทำผักเนี้ยทั้งหมด58ไร
2: ่ครับผม
0: 158โรงเรือนท
2: ั้
0: งหมดโดยช้างที่น
2: ี่
0: ครับผม
2: ก็แสดงว่าพี่จิ้มเนี่ยเป็นผู้นำยุคแรกและตอนนี้ได้ขยายไปส่วนอื่นอีกไหม
0: พี่จิ้มเป็นคนแรกเลยที่เราทำที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีทั้งผู้นำเกษตรกรเยาวชนที่หลายๆคนที่เขาหันกลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองโดยที่ไม่ออกไปทำงานข้างนอกพี่บอกให
2: ้โอเคครับสุดยอดมากเลยครับดอนคือเรื่องราวของจิ้มจริงใจสรรพกรพิมพวงเกษตรกรผู้นำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่รับองค์ความรู้จากสวส.เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีเกษตรในแบบตนเองสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและสามารถสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนไม่เพียงเท่านี้เขายังสามารถที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแต่มันคือเรื่องของความยั่งยืนในพื้นที่ในชุมชนสืบต่อไปและใน EP ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดของจิ้มจริงใจไปสู่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นจะน่าสนใจเพียงใดติดตามชมใน 5D พื้นที่สูงเอพิโซดต่อไปในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจใจใจใจใจใจ
1: พื้นที่สูงจะพาคุณผู้ชมไปพอการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรจะได้กันพองสามารถติดตามพอกอยได้นะครับในรายการข่าวดีประเทศไทยรายการของเฮานะครับนอกจากจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแล้วแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่มีคลิปมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับเฮาจะไปติดตามแถมหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.นะครับส่วนสามีกลับมีจื่อเกี่ยวข้องกับงานรัฐเหมาของภาครัฐอันนี้ครับจะแก้ปัญหาตรงนี้จะได้กันพองนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยลงไปดูเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ภรรยาเป็นนายกอบจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจ.หญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
1: สายด่วน1676นะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้แห่งหนึ่งช่องต่างนะครับบางทีอาจจะไปตีว่าการอำเภอมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหญ่หรืออยากจะฮือต่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็อันสายด่วนตะกี้ตีบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเครสตัวอย่างเหมือนกันตีในเมื่ออันภรรยาได้เป็นถึงนายกอบจ.และทำไมจื่อของสามีเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างต่างๆกันหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดีเหมือนกันครับเขาจะมาปิดท้ายกับการเตือนภัยของต่างตำรวจสอบส่วนกลางครับตำรวจสอบส่วนกลางเปิ้นมาบอกกับเฮานะครับว่ามี5อาชีพยอดฮิตตีมิจฉาชีพเอาไปสวมร้อยไปจุคนอื่นครับ5อาชีพยอดนิยมตีมิจฉาชีพสวมรอยไปจุคนอื่นมีอย่างกันพองไปพอกันได้จากสำนักงานตำรวจสอบส่วนกลางกันครับ
4: เปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะใช้สารพัดกลอุบายเลยในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกดลิงก์หรือว่าลวงให้โอนเงินให้ค่ะจากข้อมูลสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคม2026ระบุถึงอาชีพและก็บทบาทที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาใช้แอบอ้างกันค่ะอันดับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมักจะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับคดีแล้วก็สร้างความหวาดกลัวพร้อมกับกดดันนะคะให้ทำตามคำสั่งอันดับ2นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทวงคืนทรัพย์สินดิจิทัลมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะอ ันดับ3เจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะอ้างว่าบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพอันดับ4เจ้าหน้าที่ไอทีหลอกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาติดไวรัสหรือว่าถูกแฮ็กก่อนจะให้ติดตั้งโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้อันดับ5เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้าหรือศุลกากรมักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีค่าภาษีที่ต้องชำระก่อนที่จะส่งลิงก์ปลอมให้เหยื่อดำเนินการค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะ5อาชีพที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาแอบอ้างบ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือปปง.อันดับ2เจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับ3เจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ4เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและอันดับที่5เจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรที่ประชาชนคุ้นเคยยังคงเป็นอาชีพยอดนิยมที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้แอบอ้างเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะมีการหลอกให้เหยื่อน่ะทำตามคำสั่งค่ะดังนั้นนะคะหากมีใครติดต่อมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการพูดถึงคดีความบัญชีผิดปกติการตรวจสอบเงินหรือว่าสั่งให้โอนเงินอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบทำตามและควรวางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆผ่านทางช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB
1: สังเกตได้นะครับว่าแต่ละอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกับเป็นซะตังเป็นซะส่วนใหญ่มันก็เลยเนี่ยคือหลายๆคนกลัวขึ้นมาแล้วก็เจอมิจฉาชีพเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันครับอย่างติเปิ้ลทําคลิปนี้ขึ้นมาหันก็ครับว่า AI มันสามารถตั้งแต่งกายให้เหมือนกับอาชีพเปิ้ลได้มดกุสิงยางแต้ๆเลยเหมือนกันนะครับบัดนี้ลงเจออันอย่างได้ง่ายๆนะครับถึงตํารวจไซเบอร์ถึงตํารวจสอบสวนกลางก็จะมีแบบคลิปมาเตือนภัยให้เฮาอยู่ตลอดเหมือนกันก็สามารถไปส่องพอในเพจของเปิ้นได้หรือว่ามาติดตามรายการนี้ก็ได้ครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสี่ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: าแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บาปกด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บาป
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่หน้าใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮืออ
4: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: เมืองดีช่วยกันสกัดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้ากลางเมืองลำปางท่ามกลางความลุ้นระทึกของประชาชนในพื้นที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นการท่วมซ้ำ3ครั้งในรอบปีกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบและรางวัลดีเด่นสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2569อยู่กับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัย
2: พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11 NVT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือนะครับสแกน QR Code มุมจอตอนนี้ร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับบอกเราหน่อยตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือยังคงมีการแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่21เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะข่าวสารในวันนี้ก็มีหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันเลยก็คือเรื่องของน้ำรวมไปถึงกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดมาให้ติดตามกันด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแพร่กันก่อนนะครับจังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำชุมชนครับที่อ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่7ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติระดับจังหวัดประจำปี2569ครับโดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยก็ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาสร้อยขาวจำนวน 200,000 ตัวลงในอ่างเก็บน้ำแม่แคมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและแนะนำพันธุ์ปลาสวยงามมาสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ
1: สำหรับวันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2569กรมประมงครบรอบการสถาปนา100ปี
2: สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความจุประมาณ 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตรครับสามารถสนับสนุนพื้นที่ด้านการเกษตรประมาณ 7,500 ไร่และในพื้นที่นั้นนะครับได้รับประโยชน์ด้านการบรรเทาอุทกภัยประมาณ 1,000 ไร่ครอบคลุม3ตำบล15หมู่บ้านก็คือตำบลสวนเขื่อนตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่ะการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถึง 200,000 ตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นการเติมต้นทุนทางธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำนะคะที่สำคัญเนี่ยยังเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง3ตำบลเลยค่ะคุณผู้ชมและที่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมในจังหวัดน่านก็เช่นเดียวกันค่ะได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา 500,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ที่อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบตำบลเชียงคานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
2: โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่านนะครับจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบรวมประมาณ 500,000 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำและเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมๆกันนะครับขณะเดียวกันที่จังหวัดลำพูนวันนี้มีกิจกรรมดีๆเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่าหน่วยแพทย์ปอสวจังหวัดลำพูนออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งครับที่โรงเรียน บ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดลำพูนเพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอาทิการตรวจโรคทั่วไปการตรวจรักษาทันตกรรมพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: โอกาสนี้ปลัดจังหวัดลำพูนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนจากสภากาชาดไทยให้แก่นักเรียนมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน3รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงครบถ้วนอีกด้วยค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนอกจากจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในพื้นที่ห่างไกลแล้วนะคะยังการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ
2: ครับก็ทำให้ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองมารับการรักษาด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูทางกระทรวงยุติธรรมกันบ้างค่ะจัดการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและขออภัยค่ะและก้าวกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิและใช้ทักษะอาชีพเป็นพลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปิดโอกาสแห่งโอกาสให้แก่ผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดและผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แสดงศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพพร้อมต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า100คนเลยค่ะ
2: การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับได้แก่ระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและถ้วยรางวัลเลขาธิการปปส.พร้อมเงินรางวัลกว่า 55,000 บาทและก็มีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนนะครับโดยนอกจากจะเป็นการค้นหาผู้มีฝีมือแล้วก็ยังเป็นพื้นที่แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและก็ต่อยอดไปเป็นอาชีพและรายได้ได้อย่างสุจริตครับ
1: ทางด้านเลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงการบำบัดรักษาหรือการผ่านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่ช่วยให้สามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองมีอาชีพมีรายได้และได้รับการยอมรับจากสังคมค่ะ
3: การประกวดฝีมือช่างตัดผมนะครับในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการนะครับฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนก็สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ผู้ที่ติดผู้เสพเนี่ยกลับมาเป็นคนคุณภาพนะครับของสังคมประการสำคัญเลยที่รัฐบาลให้แนวทางนะครับก็คือการสร้างอาชีพสร้างงานให้คนที่ก้าวพลาดเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสร้างฐานะของตัวเองนะครับเพื่อสามารถดำรงอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับช่วยครอบครัวตัวเองไม่เป็นภาระของสังคม
2: ครับก็ต้องบอกว่าแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาเขาบอกว่ามีหลายลีลาบางคนนี่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดสายตามากๆนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูได้นะเรื่องของการตัดผมก็บอกว่าช่างตัดผมหลายร้านเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับโอกาสนะก
1: ็
2: ใครสนใจไปอุดหนุนกันได้นะครับพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่านหลังจากที่มีข่าวเรื่องดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนนะครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาครับเร่งกำชับการประเมินความเสี่ยงยกระดับมาตรการปลอดภัยนะครับพร้อมวางแผนการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและการเกิดรอยแยกภายในโรงเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณอาคารโรงเรียนนะครับทั้งโรงอาหารร้านค้าสหกรณ์สระว่ายน้ำและอาคารเรียนอนุบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้แนวดินสไลด์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มเติมครับ
1: โดยจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนขณะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื้อดินยังมีความเสี่ยงต่อการสไลด์เพิ่มเติม
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับได้ติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและรับฟังข้อกังวลของคณะครูโดยเฉพาะความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมถึงหาแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงส่วนการเรียนการสอนเบื้องต้นโรงเรียนได้ดำเนินการในรูปแบบออนแฮนด์นะครับโดยครูผู้สอนจัดทำใบงานให้กับนักเรียนและอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักเรียนนะครับเพรา
1: ะ
2: ว่าภาพเหตุการณ์ที่มีดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยน่ากลัวมากๆภาพที่ออกมาลงไปเยอะมากๆนะครับแล้วก
1: ็
2: บอกว่าตอนนี้ก็ต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนชั่วคราวแต่ไม่ต้องกังวลเพราะน้องๆเนี่ยก็คุณครูก็แจกใบงานนะแล้วก
1: ็
2: ม
1: ี
2: การเรียนการสอนอีกหลายแบบที่อาจจะทำให้เรียนทันด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะครับเขาบอกว่าเหตุนี้นะครับพลเมืองดีเขาไปช่วยกันสกัดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้ากลางเมืองลำปางครับท่ามกลางความลุ้นระทึกของประชาชนในพื้นที่ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าหน้าอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับซึ่งเป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์บริเวณริมทางคู่ขนานถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวขาเข้าเมืองลำปางนะครับก็อยู่ที่ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางก็มีพี่น้องประชาชนตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากมีรถที่จอดอยู่หน้าอาคารด้วยซึ่งขณะเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ครับ
0: ซึ่งพลเมืองดีพร้อมชาวบ้านใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครชุมจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ระหว่างเดินทางมาราชการและประสบเหตุพอดีได้เข้าช่วยเหลือโดยเปิดสัญญาณไฟจราจรอำนวยความสะดวกพร้อมนำถังดับเพลิงเคมีเข้าฉีดสกัดเพลิงและช่วยกันเคลื่อนย้ายรถยนต์ใกล้เคียงออกไปในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าตัวอาคารและยานพาหนะค่ะอ
1: ย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็โอ้โหมีเจ้าหน้าที่มีคนเข้ามาช่วยกันฉีดแบบนี้เลยนะฮะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปางนะครับนำรถบรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางเข้าระงับเหตุนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขจนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายเฉพาะตัวหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามนะครับในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้งในและนอกเขตเมืองเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าและก็เสาไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณมาแล้วเกือบ10ครั้งนะครับเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลนะถ้าเห็นเหตุลักษณะแบบนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับก็
0: ต้องชื่นชมพลเมืองดีด้วย
1: ใช่ค่ะพลเมืองดีด้วย
0: ที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถังดับเพลิงเข้าช่วยเหลือเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเกิดไฟลุกลามที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้ค่ะต้องชื่นชมจริงๆนะคะพาไปดูเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกันบ้างค่ะเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปย์ใต้และพื้นที่การเกษตรในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายหลังจากที่ได้มีฝนตกหนักลงมาอย่างหนักในพื้นที่ต้นน้ำแม่สเปย์ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในภายโรงเรียนบ้านแม่สเปย์ใต้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือเป็นน้ำท่วมโรงเรียนครั้งที่3ของปีนี้ค่ะที่โรงเรียนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สเปย์เหนือเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และประเมินความเสียหาย
1: ฝ่ายปกครองนะครับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งลงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครับ
0: ค่ะทางนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังจากมีประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยามีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบกับดินยังคงมีน้ำฝนสะสมจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดทำให้มีพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากได้แก่อำเภอขุนยวมโดยเฉพาะตำบลเมืองปอนตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอแม่ลาน้อยที่ตำบลขุนแม่ลาน้อยตำบลแม่นาจางและอำเภอศพเมยตำบลแม่สามแลบและตำบลแม่ขัดต่วนค่ะก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุครั้งที่3แล้วที่ท่วมโรงเรียนในปีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและข่าวสารจากทางภาครัฐด้วยนะคะ
1: ครับรวมถึงถ้ามีการแจ้งตามเซลวอดแคสต์นะครับขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับพาไปดูงานด้านกีฬากันบ้างตอนนี้เข้าใกล้การแข่งขันเอเชียนเกมเข้ามาทุกทีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยนะฮะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มข้นนะครับท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสตาฟโค้ชทั้งไทยและอินโดนีเซียโดยสมาคมยกน้ำหนักเนี่ยนะครับเขาคาดการตั้งเป้าว่าจะต้องได้เหรียญรางวัลเนี่ยอย่างน้อย 2-3 เหรียญนะครับขณะที่นักกีฬาก็มีความพร้อมเต็มที่เดี๋ยวเราจะไปติดตามความพร้อมล่าสุดจากรายงานชิ้นนี้กันครับ
2: อีกหนึ่งความหวังเหรียญรางวัลของไทยคือการแข่งขันยกน้ำหนักซึ่งทีมชาติไทยเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมมาแล้ว33เหรียญเป็น2เหรียญทอง14เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงซึ่งในครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้า 2-3 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยส่งนักกีฬาทั้งชายและหญิง10คนเข้าร่วมชิงชัยแยกเป็นหญิง5คนได้แก่สุธาสินดีแก้วสิงขรรุ่น49กิโลกรัม สุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมและสุภัชนินคำแหงรุ่นมากกว่า61กิโลกรัมส่วนทีมชาย5คนได้แก่ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมปัสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รัตเพชรรุ่น70กิโลกรัมวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมและวรพจน์นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมโดยมีสมศักดิ์การชนาคารเป็นผู้จัดการทีมและร้อยโทนพดลวันหวังกับลูกแมนโค้ชชาวอินโดนีเซียเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประเมินว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญ
3: แต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มหนีเราแล้วที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราส่งรุ่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง
2: สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปสู้ศึกเอเชียนเกมจอมพลังทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมผู้ฝึกสอนเน้นเสริมสร้างสมรรถภาพควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้นอกจากนี้ยังเสริมความแกร่งของสภาพจิตใจด้วยทีมนักจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมในทุกมิติน
4: ักกีฬาที่ไปทุกคนคือก็อยากให้ได้เหรียญทุกคนนะครับแต่ว่าไปครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นผู้แข่งขันแต่ทุกคนนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อาจจะซ้อมดีหรือไม่ดีเราก็ยังไม่รู้เราต้องไปดูหน้างานเองทีครับ
5: ส่วนตัวเรามั่นใจไหมครับว่าทัพนักกีฬาไทยเราจะไปได้ตามเป้าหมาย
4: ก็อยากจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไว้ครับอยากให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จ
2: ช่วงเวลาที่เหลือทีมผู้ฝึกสอนจะเน้นปรับสภาพร่างกายและรักษาความฟิตของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุดก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นทางด้าน3จอมพลังทีมชาติไทยดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาและสุรจนาคำเบ้าต่างยืนยันความพร้อมและมุ่งมั่นจะทำให้เต็มที
6: ่ก็ให้ได้เหรียญมากกว่าทองแดงค่ะ
5: ครับความพร้อมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างในใกล้ถึงวันแข่งแล้ว
6: ก็พร้อมค่ะพร้อมมากเพราะว่าฝึกซ้อมตลอดค่ะ
5: ครับยังมีกังวลไหมกับคู่แข่งที่เราจะในเกม
6: ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วค่ะแบบให้ได้เท่าที่ซ้อมหรือมากกว่าซ้อมค่ะเราแข่งกับตัวเองยกน้ำหนัก
7: สำหรับความมั่นใจครับก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าความกังวลหรืออะไรก็ไม่มีกังวลอะไรครับผมเพราะว่าก็ทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอลองทำเต็มที่ก่อนครับ
8: อยากฝากเชิญชวนแฟนๆชาวไทยนะครับฝากเชียร์พวกผมด้วยครับแล้วก็นักกีฬาท่านอื่นๆนะครับที่ลงแข่งในเอเชียนเกมครับจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับ
2: นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะออกเดินทางจากแคมป์ฝึกซ้อมจังหวัดเชียงใหม่มายังกรุงเทพมหานครวันที่19กันยายนและคืนเดียวกัน20กันยายนจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายน2569ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล้วนทุ่มเทอย่างเต็มที่ฝากชาวไทยชมและส่งแรงเชียร์เติมพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

0: ูลและหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมและสร้างความ
1: สิ่งปลูกสร้างบางประเภทในพื้นที่การจัดทำหรือออกเอกสารสิทธิ์รวมถึงแนวเขตที่อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยระบุว่ามีพื้นที่บางจุดควรตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
0: ขณะที่ผู้ครอบครองได้ชี้แจงว่าได้เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2508โดยซื้อต่อจากชาวบ้านในพื้นที่และมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองต่อมาเมื่อทำที่ดินไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ปรากฏว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ16ไร่เศษเหลือประมาณ10ไร่2งานค่ะ
1: ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ส่วนใดมีการบุกรุกหรือมีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนหรือไม่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาจากเอกสารสิทธิ์หลักฐานการครอบครองผลการรังวัดสภาพพื้นที่และข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ทุกฝ่ายก็ต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งเจ้าของที่แล้วก็ตัวผู้ร้องเรียนเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็เราคงจะติดตามกรณีนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ค่ะในช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรมที่โรงแรม Horizon Village and Resort เชียงใหม่หรือว่าสวนทวีชนนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ประจำปี2569เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผ่านกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรมนะครับโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เข้าร่วมโครงการกว่า100คนครับ
1: ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการทำงานให้มีความสุขการจัดการกับความเครียดจากการทำงานการสื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานเคล็ดลับการเลือกกินอย่างไรให้ห่างไกลโรคฉบับวัยทำงานพร้อมฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับหลายคนในที่อยู่ในข่าวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตา
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งคุณคุปทั้งค
1: ุณจันจิราน
0: ะดูท่าทางสนุกสนาน
1: คุณเอกนรินทร์ก็ดูสนุกด้วยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาน่าจะได้พูดคุยกันว่าจะต้องถีบจักรยานนานแค่ไหน
1: ใช่ค่ะก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
0: ครับพาไปดูที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอันซีนไทยลำปางจีโอพาร์คครับเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนายรณรงค์เทพพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดประสบการณ์อันซีนไทยลำปางจีโอพาร์คพร้อมปล่อยคาราวานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนำผู้เข้าร่วมทัวร์สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าทางธรณีวิทยาประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนของจังหวัดลำปางนะครับผ่าน4ฐานการเรียนรู้สำคัญได้แก่พิพิธภัณฑ์ซากดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอำเภอเกาะคาวัดพระธาตุดอยยานขออภัยครับวัดพระธาตุดอยพระยานอำเภอแม่ทะแหล่งฟอสซิลบ้านไผ่แพะตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มและเวลเนสทัวริซึมอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองป่านครับ
1: การขออภัยค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของอุทยานธรณีลำปางหรือลำปางจีโอพาร์คแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่ง

0: สริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะก็ลำปางไม่ได้มีดีแค่เมืองทางผ่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ยังมีแหล่งธรณีวิทยาและฟอสซิลเจ๋งๆที่เป็นอันซีนอีกเยอะมากเลยค่ะก
1: ็
0: ลองไปตามกันได
1: ้4จุดใครสนใจไปเที่ยวกันได้โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ผมอยากไปมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากไปลองดูสักครั้งเหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามในการสานความร่วมมือท่องเที่ยวหวังเชื่อมเส้นทางไทยลาวเวียดนามที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมคารวะโดยนำโดยนางสาวเกาถิตุ้ยลาดตุ้ยลานนะคะกรรมการประจำคณะกรรมการพักจังหวัดและผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แก่นายบุญสวัสดิ์แต้งดวงตารองหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่ได้ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: การหารือครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเดียนเบียนพร้อมหารือแนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างไทยลาวและเวียดนามนะครับโดยเฉพาะเส้นทางจากด่านชายแดนนานาชาติเตยจางจังหวัดเดียนเบียนประเทศเวียดนามผ่านชายแดนนานาชาติพังฮกแขวงพงสาลีสปป.ลาวเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคครับ
0: นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเดียนเบียนรวมถึงการศึกษาโอกาสใช้ประโยชน์จากเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างไทยลาวและเวียดนามเพื่อเพิ่มการเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไปค่ะ
1: ครับก็คาดหวังน่าจะได้เห็นเส้นทางที่จะท่องเที่ยว3ประเทศแบบนี้นะครับเพราะว่ามีอาณาเขตติดต่อกันแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามภาคเหนือตอนล่างกันต่อครับวันนี้อยู่กับคุณฉลำพลและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณธีรพงษ์คุณนิชนันท์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับจะพาไปติดตามนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนนะครับในปี2569ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งคณะกรรมการเองนะครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือนะครับ546ครัวเรือนวงเงินกว่า 4.9 ล้านบาทครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ NBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อครับวันนี้อยู่กับเราทั้ง2คนครับผมชลำพลสุทธิครับ
2: ค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ครับของผมก็จะมีประเด็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
2: ค่ะของดิฉันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมกับของขวัญแล้วก็ขวัญกำลังใจกับนักบินด้วยนะคะ
3: ใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารแรกกันเลยดีกว่าครับสำนักงานอัยการภาค6นะครับได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ครับวันที่17กันยายน2569ที่สำนักงานอัยการภาค6นายจิตติเหลืองทองคำอธิบดีอัยการภาค6เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการภาค6หน่วยงานราชการโดยมีนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็นพิธีบำเพ็ญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติน
2: อกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านการกฎหมายพร้อมทั้ง

0: น้องนำเอาแนวพระราชดำริพระดำริและพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองค่ะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ห้องประชุมศิลาอาร์ตชั้น5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมเน้นเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำดอกไม้จันทร์พิธีการและการประสานงานเพื่อให้ทุกจังหวัดและอำเภอนั้นดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นหน่วยงานหลักกำหนดก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศ880แห่งค่ะ
1: สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาประชาชนและจิตอาสานะครับรวมถึงการใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้นะครับได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันพุธที่16ธันวาคม2569แบ่งออกเป็น2รอบครับเวลา 9:00 นเป็นต้นไปและเวลา 18:30 นเป็นต้นไปนะครับโดยทางจังหวัดจะเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวทางและสมพระเกียรติสูงสุดเลยครับ
0: ค่ะและที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ของเรานะคะก็มีศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะสามารถร่วมชมนิทรรศการและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะ
1: ใช่แล้วครับก็สามารถมาร่วมกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในวันและเวลาราชการครับมาติดตามนะครับเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินกันบ้างครับจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับได้จัดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นประธานโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนางสาวอาพรเพชรรัตน์พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางผุสดีไตรศักดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2546เพื่อสนับสนุนนะครับประชาชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอุทัยธานีมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2548ถึงปี2569นะครับรวมทั้งสิ้น286หมู่บ้านโดยปี2569มี8หมู่บ้านได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่เครือข่ายกองทุนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงเผยแพร่นะครับผลงานของหมู่บ้านต้นแบบด้วย
0: ภายในงานก็มีกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงมอบพระฉายาลักษณ์ถวายพระราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณจัดนิทรรศการและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานไปยังหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานโดยได้รับการสนับสนุนจากปปส.ภาค6และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ด้วยนะคะไปดูกันกับในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบ2ปีแห่งการระลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระเทพวชิรเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบ2ปีแห่งการมรณภาพของพระเทพวชิรเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชรและอดีตเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุพระรามหลวงณศาลาธรรมจักรซันเดย์ วัดพระบรมธาตุพระรามหลวงอำเภอเมืองกำแพงเพชรภายในพิธีพระครูวชิรคุณพิพัฒน์รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมนิยามสูตรและสวดมาติกาบังสุกุลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระเทพวชิระเมธีที่ได้วางรากฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาไว้แก่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
1: พระเทพวชิระเมธีมรณภาพเมื่อวันที่15กันยายน2567สิริอายุ65ปีพรรษา46หลังอาพาธด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่30มีนาคม2568ทั้งนี้วัดพระบรมธาตุและคณะศรัทธานะครับได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งพระเทพวชิระเมธีประดิษฐานณศาลาธรรมจักรซันเดย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้กราบไหว้และก็น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีสืบไปนะครับมาต่อกันที่นะครับกองบิน496ครับได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบบล.2ก.รุ่นที่49และ50วันนี้ครับ17กันยายน2569ณลานจอดเครื่องบินฝูงบิน461กองบิน46นาวาอากาศเอกพนมดอนตุ้มไผ่ผู้บังคับการกองบิน46เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนะครับพร้อมได้มอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบบร.2ก.รุ่นที่49และ50นะครับนักบินที่ทำการบินกับบร.2ก.ครบ 1,000 ชั่วโมงพร้อมประจำอากาศยานนะครับที่ทำการบินครบ 3,000 ชั่วโมงและรางวัลบุคคลดีเด่นรางวัลนิรภัยดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลฝูงบิน461กองบิน46ด้วยครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะผู้บังคับการกองบิน46ก็กล่าวให้โอวาทแก่นักบินพร้อมรบรุ่นที่49และ50ว่าขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของนักบินพร้อมรบเครื่องลำเลียงแบบที่บล.2ก.ครบ 1,000 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานครบ 3,000 ชั่วโมงบินภารกิจด้านการบินถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญที่สุดของกองทัพอากาศที่เป็นผู้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นกำลังของกองทัพอากาศและกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามสภาพอากาศกันบ้างครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา41นาทีกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกับสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเตรียมพร้อมรับมือมวลอากาศเย็นแล้วก็มรสุมนะคะถ้าเกิดมาในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังอันตรายกันด้วยค่ะวันที่17กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่5ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะนั่นก็คือในวันที่17วันนี้นั่นเองหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนั่นก็คือวันที่18กันยายน2569หรือวันพรุ่งนี้นะคะทั้งนี้เนื่องจาก

0: บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ทางนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยครับแล้วก็ติดตามประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าโทรสายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาติดตามนะครับเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับทางด้านของกชพ.จังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้เห็นชอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนนะครับปี2569พื้นที่อำเภอลับแลนะครับ546ครัวเรือนวงเงินกว่า 4.9 ล้านบาทที่ห้องประชุมสว่างคบุรีชั้น5สารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหรือว่ากชพจครั้งที่5/2569โดยมีนางสาวชาคียาเศษเสรีนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการรับทราบมติครม.เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2569นะครับในเรื่องของการเห็นชอบหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยครับ
0: สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะของอำเภอลับแลเนี่ยเสนอขอรับความช่วยเหลือใน4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปแล้วเนี่ย546ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 4,914,000 บาทซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกอบด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่252ครัวเรือนเทศบาลตำบลพระเสด็จอยู่ที่41ครัวเรือนอบต.ไผ่ล้อมนะคะอยู่ที่198ครัวเรือนและอบต.ฝายหลวงอยู่ที่55ครัวเรือนค่ะทั้งนี้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะไปดูกันกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัยทางถนนกันบ้างคุณผู้ชมคะขนส่งจังหวัดพิจิตรและอุทัยธานีนะคะก็มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2569ค่ะที่ห้องประชุมพระพิจิตรชั้น4อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตรนายแพทย์โสพลโคสิตวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยพลตำรวจตรีทรงพลสังเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนางเกียรติสุดาถาวรศักดิ์ขนส่งจังหวัดพิจิตรนายสุรศักดิ์จำลองกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนากระบวนการดำเนินการของชีวิตผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองประกอบอาชีพกลับมาใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างมีคุณภาพสำหรับการมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการของจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,122,500 บาทให้แก่ผู้พิการจำนวน13รายโดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ได้แก่ขาเทียมระดับใต้เข่าจำนวน3รายขาเทียมระดับเข่าจำนวน3รายขาเทียมระดับเหนือเข่าจำนวน1รายรถนั่งคนพิการเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับและหัวลากรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอีกจำนวน4รายรถนั่งคนพิการแบบเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับอีกจำนวน1รายรถนั่งคนพิการและหัวลากรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า1รายสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยซึ่งสามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่งมอบความสุขคืนให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยค่ะ
1: มาที่จังหวัดอุตรดิตถ์

0: อุทัยธานีกันบ้างนะครับนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรม50อุทัยธานีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เข้าร่วมกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือว่ากปท.ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17โดยที่ผ่านมานะครับได้ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 21,800 รายสำหรับจังหวัดอุทัยธานีปีงบประมาณ2569นะครับมีผู้พิการได้รับการอนุมัติจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับ7รายรวมเป็นเงินกว่า 591,500 บาทประกอบไปด้วยแขนเทียมขาเทียมรถนั่งสำหรับผู้พิการเบาะป้องกันแผลกดทับหัวลากรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวพร้อมกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับมาในเรื่องของการเช็คก่อนช็อปนะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้มีการอบรมเช็คก่อนช็อปชัวร์ก่อนใช้ปลอดภัยครบจบที่มอก.ที่ห้องประชุมกินรีโรงแรมศรีหราชอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเช็คก่อนช็อปชัวร์ก่อนใช้ปลอดภัยครบจบที่มอก.ภายใต้โครงการส่งเสริม SME และบูรณาการการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าให้ได้มาตรฐานตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.ได้อย่างถูกต้องซึ่งปัจจุบันนะครับการค้าและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้บริโภคนะครับก็มีทางเลือกมากขึ้นแต่ว่ายังไม่พบนะครับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยสุขภาพทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมไปถึงผู้ประกอบการ SME การสร้างความรู้เรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการตรวจสอบเครื่องหมายมอก.จึงมีความสำคัญเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยครับ
1: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะท่านก็บอกว่าจังหวัดนั้นได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้แข่งขันกันได้อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรมพร้อมสร้างความรู้ความตระหนักความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจและเลือกซื้อสินค้าภายใต้แนวคิดรู้ก่อนซื้อเช็คก่อนใช้เลือกสินค้าให้ได้มาตรฐานและร่วมป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพในท้องตลาดอีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภารกิจของทางด้านของสื่อมวลชนภาคเหนือของไทยเดินทางศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะคณะสื่อมวลชนภาคเหนือของไทยนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีสื่อในเครือครอบคลุมทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารสื่อดิจิทัลและธุรกิจด้านคอนเทนต์โดยนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางสาวยูกัวจินเป็นผู้แทนนำคณะผู้แทนสื่อมวลชนภาคเหนือเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอด6วันระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3หัวหน้าคณะนางพิสมัยอิทิบาทเลิศอิทธิบาทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4รองหัวหน้าคณะคณะผู้บริหารนายฉลำพลสนธิหัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์ NBT พิษณุโลกและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในระดับสากลด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับทางคณะเองก็ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของ SMG นะครับในการปรับตัวองค์กรสื่อในยุคดิจิทัลรวมถึงการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับมาใช้ในการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อเข้าถึงผู้ชมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศหนึ่งในแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะครับคือเซี่ยงไฮ้อายครับสื่อวิดีโอระดับนานาชาติของ SMG ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวจากจีนนะครับสู่ผู้ชมทั่วโลกผ่านช่องทางดิจิทัลแล้วครับแล้วก็โซเชียลมีเดียขณะที่ Wings Media ครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่คอนเทนต์นะครับของ SMG ไปยังสถานีโทรทัศน์ในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้นะครับทางคณะก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับกับคณะผู้บริหารและผู้ประกาศข่าว SMG เกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุค AI และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันการสร้างคอนเทนต์นะครับให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลตลอดจนแนวทางการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยและจีนผ่านการสื่อสารมวลชนนะครับมาดูเรื่องของการสำรวจนะครับความคิดเห็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เดินทางเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเองก็แววมาว่านะครับทางกระทรวงการคลังจะพิจารณานะครับการขยายระยะเวลาโครงการในเร็ววันนี้ซึ่งทีมข่าว NBT พิษณุโลกของเราครับก็เลยลงพื้นที่นะครับไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาครับตามที่มีกระแสข่าวนะครับว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เกริ่นไว้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ตอนนี้นะครับดำเนินมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทราบว่ายังมีงบประมาณนะครับเหลืออยู่นะครับจากการที่ประชาชนเนี่ยหลายคนไม่ได้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับจึงได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ออกไปอีกตามที่กรอบวงเงินนะครับมีเพียงพอเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ประชาชนกันบ้างครับว่าเกือบ4เดือนกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ
2: เป็นไงบ้างคะค้าขายหลังมีไทยช่วยไทยพัฒน์
3: อ๋อดีขึ้นมากเลยดีกว่าเก่าเยอะเพราะว่าแบบยังไงอ่ะบางทีคนลากยากมีเงินน้อยเนาะเขาก็สามารถซื้อของเราได
2: ้อยากให้มีต่อไปอีกจนถึงเมื่อไหร่เน
3: า
2: ะ
3: โอ้หลังมีใหม่เลยได้ยังดีเนาะสัก4เดือน
4: ช่วยประชาชนได้เยอะเลยในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อของสดในตลาดเอ่ยแล้วร้านค้าทั่วไปขายของทำทั่วไปผมว่ามีประโยชน์นะเกิดประโยชน์สุดกับการที่เราลดค่าใช้จ่ายลงด้วยแล้วก็สามารถซื้อของได้มากขึ้นเพื่อช่วยร้านค้าได้ด้วยครับอยากให้มีต่อครับผมว่าดีครับ
1: ค่ะก็ยังมีข่าวสารดีๆที่ให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะ
5: ที่หอประชุมอนุสรณ์30ปีวิทยาลัยเทคนิคตากอำเภอเมืองจังหวัดตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายอาธรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตากประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองตากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสภาเด็กและเยาวชนเครือข่ายเด็กและเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตากประจำปี2569มุ่งเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะภายในงานมีการนำเสนอผลงานและกิจกรรมของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆอาทิผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมจิตอาสาการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่นครสวรรค์หอชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดเวทีประกวดแตรวงนักเรียนภายใต้โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนนครสวรรค์สร้างสรรค์ศิลปะและดนตรีต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศโดยมีนางยานีอาจหารศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครูและนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนในสถานศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันโดยแต่ละวงมีสมาชิกไม่น้อยกว่า20คนและไม่เกิน40คนกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ผ่านพลังของดนตรีและการทำงานเป็นทีมพร้อมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสู่การเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอนาคต ปิดท้ายที่ห้องประชุมจันหอมโรงแรมเลเจนด้าสุโขทัยรีสอร์ทตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรระดับบริหารจุดประกายความคิดติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปลัดจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัยนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการเข้าร่วมการอบรมการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
0: และนี่ก็คือข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทีนอตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขครับปากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง MBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้นะครับผมรายการของเฮามาอยู่ที่วัดป่าวิสุทธิญาณมงคลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับนมัสการครับ
1: เจริญพรครับ
0: ครับพระอาจารย์ครับวัดป่าแห่งนี้มีที่มาที่ไปเป็นจะใดพ้องครับ
1: เดิมทีที่ตรงนี้เป็นที่นาแล้วมีผู้ศรัทธาในพระศาสนายมตาเสรีและบุตรหลานได้ถวายที่พื้นนี้ไว้กับพระศาสนาฝากกับพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงซึ่งขอหลวงพ่อไว้ว่าจะเอาพื้นนี้จากนาเข้าเป็นนาบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับไว้แล้วก็ได้มอบหมายบัญชาให้อาตมาภาพได้มาพัฒนาพื้นที่ตามเจตนารมณ์ที่ว่าจะพลิกฟื้นนาเข้ามาเป็นนาบุญในพระศาสนา
0: มีทั้งหมดกี่ไร่นะครับ
1: ทั้งหมดนี้ตอนเริ่มทีเนี่ยเปิ้นถวายอยู่6ไร่ค่ะเสร็จแล้วก็ได้มีการขยายเพิ่มโดยศรัทธาประชาชนรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ17ไร่เสร็จ
0: ค่ะ
1: เจริญพร
0: อยู่ในพื้นที่ของบ้านทาดอยแก้วครับผมอำเภอแม่ทาครับในพื้นที่นี่จะเห็นว่าจะมีชุมชนแล้วก็ญาติโยมเนี่ยปลูกข้าวรอบวัดเลยงามขนาดเลยที่นี่มีประเพณีหนึ่งที่งดงามชื่อว่าประเพณีก็ครับพระครับ
1: เจริญพรเดิมทีก็มาตั้งวัดแล้วเสร็จแล้วอาตมาภาพได้มองเห็นว่าในชุมชนนี้เป็นชุมชนการเกษตรโดยเฉพาะในรอบวัดนี้จะมีการทำนาการทำนาในช่วงกลางพรรษา
0: ครับ
1: อามาก็เลยมานั่งคิดว่าเออที่อื่นที่ไกลในช่วงหลังจากพรรษาแล้วมันก็จะมีงานกฐิน ซึ่งของเฮาก็มีนาอยู่ข้างวัดอยู
0: ่
1: แล้วก็มีนาของวัดอยู่ผืนหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเออเฮาทำไมบ่เอาขบวนกฐินไปผ่านที่นาเลยกลายเป็นกรรมที่ฮ้องติดปากกันครับญาติโยมว่ากฐินลัดต้งกฐินลัดต้งก็คือขบวนแห่เครื่องกฐินทั้งหลายเครื่องไทยธรรมที่ไทยแทนรวมถึงผ้ากฐินเนี่ยผ่านลัดตีนาตีนาของญาติโยมตีนาของวัดหรือฮ้องกันว่าเป็นหน้าพระเจ้าผ่านตีนาตรงนั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาทำบุญถวายผ้ากฐินที่ศาลาที่เราดำเนินรายการนี
0: ้จะเห็นภาพที่ศรัทธาเดียวลัดต้งสีเขียวๆแล้วขึ้นมาที่ศาลานี่งดงามแต่เลยต้องอยากคืออันประท้องว่าศรัทธาสาธุชนได้เห็นซึ่งจะมีปีละครั้งตะอั้นที่วัดป่าที่นี่ที่เดียว
1: ที่เดียว
0: ครับแล้วก็รอบๆนี้จะมีการปลูกข้าวตัวตะกี้พระบอกว่าประท้องว่านาพระเจ้าจะปลูกข้าวฮือชุมชนแล้วก็ฮือศรัทธาได้มาถวายไหมก็ครับครับ
1: จริงเริ่มต้นนาพระเจ้านี่ก็คือว่าเริ่มต้นอยากจะทำให้นาผืนนี้เป็นนาแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่การปลูก
0: ครับ
1: เอาใจพลังบวรเป็นคีย์เวิร์ดในการทำงานเรามีผืนนาผืนนี้ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนดอยแก้วได้มาร่วมปลูกศรัทธาประชาชนในพื้นที่มาช่วยกันปลูก
0: ครับ
1: แม้กระทั่งสถานศึกษาที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น

0: มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นเครือข่ายภาคีที่เราฮู้จักกระจวนกันมาแล้วก็จะมีการอู้เอ่ยถึงเรื่องเข้าในมิติต่างๆและเสร็จแล้วเขาก็จะไปลงการผูกเข้าห่วมกันดำเนินไปกัน
1: คือชุมชนคือนักเรียนแล้วก็พันธองว่าสถาบันศึกษาได้มีกิจกรรมที่พัฒนาทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องชุมชนการเป็นอยู่รวมถึงได้ส่งเสริมวัดตัวเองเนาะครับเนาะมาเดียวนี้ครับผมอยากจะเห็นได้ว่าวัดเราเนี่ยอยู่กลางที่นาอย่างชุมชนอย่างนี้ครับชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างไรหรือว่าพันธองว่าเข้าวัดเข้าวากันเนื้อก็ครับพระเดียว
0: เดิมทีเนี่ยก็เป็นที่นาเนาะญาติโยมก็บ่ได้ฮู้จักก็ได้เตือนในปี2ปีแรกแต่พอหลังจากเขามีกิจกรรมอย่างที่เขาได้กล่าวถึงญาติโยมศรัทธาประชาชนโดยรอบก็เริ่มมีการรับรู้ข่าวสารว่ามีวัดเกิดขึ้นในที่นี้กิจกรรมต่างๆในแต่ละครั้งแต่ละปีก็ทำให้ญาติโยมได้ยินข่าวศรัทธาประชาชนในโดยรอบนี้ก็ตื่นตัวแล้วก็รู้จักแล้วก็ทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนักอย่างเช่นกฐินที่ผ่านมาก็ 5-600 แล้วก็กิจกรรมทั่วๆไปอย่างเช่นกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระอย่างนี้ก็มี20-30 คนมาสวดมนต์ตอนมะแรง
1: วัดแห่งนี้เห็นว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความสงบเงียบการที่จะมาประท้องว่าอยู่กับธรรมชาติและปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีตัวนั่นก็ครับ
0: มีเจริญพรคือหลักการของการสร้างวัดที่นี่นอกเหนือจากคีย์เวิร์ดที่เราได้รับว่าทำนาเข้าเป็นนาบุญการทำงานเราเริ่มสร้างให้เกิดความสบายสบายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความสบายในเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องของอยู่กินสบายเพราะว่าสบายอยู่3อย่างสบายตา มาถึงแล้วร่มรื่นมีความสุขหันคองที่เป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้สีเขียวเป็นดอกดวงต่างๆที่เราปลูกไว้ต้อนรับญาติโยมนั่นคือสิ่งที่ห้องว่าสบายตาหันในสบายตาแล้วมันโล่งพอสบายตาเสร็จแล้วได้สัมผัสกับเสียงนกเสียงไม้ต่างๆเสียงลมเสียงอย่างนี้เรามีเสียงอะไรอย่างที่เป็นเสียงรบกวนเป็นมลภาวะเพราะว่าสบายที่สองนั่นคือสบายหูแห่งประการหนึ่งเมื่อตาสบายหูสบายแล้วมันจะลึกเข้าไปในใจเมื่อเราได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมสิ่งเหล่านี้มันจะต้อมรวมกันโดยอัตโนมัติเพราะว่าสามสบายนั่นคือสบายตาสบายหูแล้วก็สบายใจเป็นขั้นที่สุด
1: มาที่วัดนี้จะได้ประท้องว่ารู้สึกถึงความร่มรื่นแล้วก็ความสบายใจอย่างแต่เลยยังจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราทำปลูกข้าวปลูกอย่างแล้วพืชผลทางการเกษตรวัสดุทางธรรมชาติเขาก็เอามาเป็นฟืนเป็นเฟืองในเรื่องของการปลูกดอกปลูกประท้องว่าพืชผลทางการเกษตรตัวที่วัดมีสวนกุหลาบตัวก็ไม่กระคับครับ
0: ที่นี่เกิดสวนกุหลาบขึ้นเนื่องจากว่ามีโยมรู้จักกันในสมัยตอนที่เรียนหนังสือแล้วก็จริงๆแล้วดอกกุหลาบเนี่ยอาตมาชอบ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เพิ่นปลูกไว้นักได้ถวายไว้ให้อาตมาลองปลูกพออาตมาลองปลูกเสร็จแล้วมันได้ผลดี
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เลยขยายไปเรื่อยๆจาก 50-60 ต้นที่โยมถวายตอนนี้กลายเป็นหลักพันต้น
1: ครับ
0: ครับก็ปลูกดูแลมาเรื่อยๆจนทำให้ของเราเนี่ยมีสวนกุหลาบอยู่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในสวนนี้อยู่เอาไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกต่างๆให้กับญาติโยมรวมไปถึงการปลูกกุหลาบนี้มันเป็นสถานที่ที่ใจเราปฏิบัติธรรมได้ตัวเพราะว่าในคณะที่เราปลูกเนี่ยเราดูแลเนี่ยเราใจไปกำกับอยู่ตรงนั้นนั่นก็เลยกลายเป็นตัวเดินสมาธิอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่มาอย่างบางคนที่มาที่วัดมาอยู่คืน2คืนปฏิบัติธรรมเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ที่สวนกุหลาบนี้เป็นวันๆก็ได้ละ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายเป็นแค่อยู่ในสวนลื่นลมอยู่กับสวนจิตใจก็สบายแล้วเขาบอกอย่างนั้นก็เลยได้ประโยชน์ทั้งหนึ่งในการปฏิบัติธรรมประโยชน์ประการที่สองอย่างที่โยมนกรถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนี้มาใช้อย่างพ่องส่วนกุหลาบนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเราได้เข้าจากนาพระเจ้าละเขาได้เฟืองจากนาพระเจ้าเฟืองจากนาพระเจ้านี่ก็เอามาห่มปกแปลงกุหลาบเพื่อให้แปลงนั้นมีความชุ่มชื้น พอมีความชุ่มชื้นเสร็จแล้วกุหลาบก็มีความเจริญเติบโตที่สวยสดงดงามก็เป็นแฮมอันหนึ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนำสิ่งที่เฮามีเพื่อเกิดประโยชน์ในการใช้งานอันนี้ก็ขอเจริญพร
1: ครับอันส่วนกุหลาบนี่ตะกี้ไปพอนี่นักขนาดเลยประมาณกี่พื้นที่ครับพื้นที่ประมาณ
0: ประมาณ2งานได้อยู
1: ่กว้างเหมือนกันครับ
0: แต่เราปลูกใกล้มันก็เลยมีจำนวนนัก
1: ครับแล้วมีสายพันธุ์อย่างพ่องครับ
0: อ๋อมีทั้งสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษก็มีสายพันธุ์ที่มาจากฝรั่งเศสก็มีล่าสุดก็ได้ของอันตังฝั่งอินเดียมาพันธุ์ซันจิตมาปลูกหลายๆร่วมกันเพราะบางตัวเนี่ยก็เลี้ยงง่ายบางตัวก็เลี้ยงยาก อันที่เลี้ยงยากนี่ก็จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงใช้ความขันติอดทนเป็นอย่างสูงในการดูแล
1: ครับต้องบอกว่ามีความสวยสดงดงามแฝงด้วยธรรมะก็คือคนได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ถ้าได้มาปลูกได้มาดูแลก็จะได้มีเรื่องของความอดทนโดยดอกกุหลาบที่นี่นี่ก็คือจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่นักที่สุดกับครับครับ
0: ช่วงอากาศหนาวตั้งแต่หลังจากงานกฐินคือตุลาพฤศจิกา
1: โอ้ยาว
0: ช่วงนั้นพฤศจิกาเป็นต้นมากุหลาบจะเริ่มมีความงดงามท่านชมก็ยาวมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้อยู
1: ่นอกจากวัดจะมีในเรื่องของความสงบเงียบในความสวยงามของวัดแล้วมาชมดอกกุหลาบแล้วที่วัดนี้ยังมีวิหารแห่งนี้เป็นพระทองว่าสถาปัตยกรรมมีองค์พระพุทธพระรูปชื่อว่าอย่างมูนะครับ
0: อันนี้ไม่ได้ถวายนามแต่ว่าเป็นองค์พระสิงห์หนึ่งซึ่งเจ้าของผู้ที่เป็นพลถวายที่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยได้ถวายพระองค์นี้ไว้เป็นที่ประดิษฐานคือเป็นที่ระลึกอย่างรัตนตรัยกับศาสนาและอุทิศบุญคือญาติพี่น้องเปิ้น
1: ครับมีศาลาแห่งนี้แล้วก็มีสวนดอกไม้ตัวแล้วก็มีพระนามว่าสวนที่เป็นต้นไม้ร่มรื่นตัวคือได้มาพักผ่อนกันแล้วก็ตอนนี้ที่วัดได้สร้างอย่างแฮมตี้ก็ครับที่เป็น
0: สถานที่ที่เรากำลังดำเนินการก่อสร้างตอนนี้ก็คือศาลาบูรพาจารย์ซึ่งเป็นศาลาที่มีหลังคาซ้อนขึ้นไปสูงอยู่เป็นชั้นจำนวน9ชั้นน่าจะให้คติมรรค4ผล4นิพพาน1ซึ่งเอาไว้รองรับรูปเหมือนของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในพระศาสนาเริ่มต้นนี้เราได้แกะสลักองค์ครูบาศรีวิชัยองค์ยืนได้อิริยาบถถ้าจำบพิตรจะเป็นภาพถ่ายตอนวันจอบแรกของการสร้างถนนขึ้นดอยสุเตศจะเป็นอิริยาบถนั้นแล้วก็ขึ้นช่างได้แกะสลักไม้ตะเคียนองค์นี้ก็สูงอยู่5เมตร65เซน
1: สูงขนาดจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่นะครับพระ
0: คิดว่าศาลาหลังนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2570ซึ่งจะเป็นปีที่เป็นชาติการของครูบาศรีวิชัยครบ150ปีแล้วก็เป็นศาลาบูรพาจารย์ที่จะใส่รูปเหมือนของครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานอย่างที่เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลซึ่งก็จะได้บรรจุในโอกาสต่อไปจะได้หล่อจะได้เอาไปประดิษฐานไว้ในโอกาสต่อไป
1: ครับที่ว่าได้แฝงในเรื่องของหลังคาจะมีเรื่องของมรรคสี่ตัวขอพระอาจารย์ช่วยเจาะลึกในเรื่องของคำสอนมรรคสี่นะครับว่ามีอย่างพ่องสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรพ่องครับ
0: ครับมรรคสี่ก็คือหนทางที่พระพุทธเจ้าได้แถลงไว้กับปัญจวัคคีย์แล้วที่สำคัญก็คือแถลงไว้กับหมู่ปุถุชนเฮาทั้งหลายว่าทางที่จะเดินไปสู่แห่งความเป็นอริยะนั้นมันมีอยู่4ประการ
1: ครับ
0: ที่หูอยู่4ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือทางที่จะนำไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานหูว่าทุกข์คืออะหยังหูว่าตังของสาเหตุแห่งทุกข์คืออะหยังหูว่าทางดับทุกข์คืออะหยังแล้ววิธีการกระบวนการมันเป็นจะใดอันนี้รู้แล้วพึงพิจารณาประกอบใช้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วเรื่องแต่ละเราเอาไปตัวนี้ไปจับซึ่งทั้งในมรรคนั้นก็มีอยู่8ประการเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิเสมอเหมือนเฮาติดกระดุมถ้าเฮาติดเม็ดแรกถูก เมตต่อไปกติถูกเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ว่าฮือตั้งสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นฮือตั้งตรงถ้าความคิดเห็นนั้นตั้งตรงแล้วจะเดินไปในมิติไหนก็ตามจะไปทำงานทำการจะไปประกอบการคิดใดๆเสาะแสวงหากินหรือการทำใดๆอันเกิดประโยชน์ทั้งหลายสิ่งนั้นจะไปในทางที่ถูกตามคันลองของมัน
1: ต้องบอกว่าเป็นคำสอนที่ใจได้ทุกยุคทุกสมัยแต
0: ่
1: หูในเรื่องของทุกข์แล้วหูต้นเหตุของมันแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเนาะในช่วงปัจจุบันนี้ก็อย่างจะเห็นได้ว่าประชาชนแล้วก็พ้นท้องว่าการทำงานก็ยากลำบากนักขึ้นอยากให้พระอาจารย์ช่วยอุ้งให้กำลังใจนะครับคนที่ทำการทำงานใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขในการดำรงชีวิตครับพระอาจารย์ครับ
0: ในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในภาวะที่ทุกคนหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญก็คือการมีรัตนตรัยในจิตในใจการมีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีหมดเพราะว่าจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่สั่งสอนแก่หมู่เทวดาทั้งและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูที่ดีแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมไปถึงน้ำธรรมคำสั่งสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกสิ่งที่ควรจะยึดถือไว้ในใจนั่นก็คือความอดทนความอดทนแล้วเมื่อถ้าเราอดทนต่อสิ่งต่างๆได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งให้ๆอย่างที่จะเข้ามาเมื่อใจเขาเข้มแข็งแล้วเขาก็สามารถที่จะต้านทานมันได้ในทุกๆสิ่งในภาวะที่ทุกคนขาดกำลังใจให้นึกถึงรู้ง่ายๆพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธอยู่ในจิตในใจรำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนนี่ก็มันมีทางที่จะตึกจะตันจะกั้นจะยากมีพุทธเจ้าอยู่ในใจกับเป็นแรงเป็นกำลังให้เขาได้ใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อวันไปเนี่ยได้ยังมีความสุขแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกที่ควรพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีสอนสั่งลูกศิษย์ไว้ทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่ได้ยังมีความสุขนั่นคือคิดดีประการแรก
1: ครับ
0: เมื่อเฮาคิดดีแล้วเนี่ยทุกอย่างดีไปหมดเวลาจะอู้จะจ้าก็ไผก็เป็นปิยะวาจาก็มีมิ่งมิดนักเรียกว่าพูดดีสุดท้ายเมื่อคิดดีพูดดีแล้วการกระทำทั้งหลายก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าการกระทำที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ประโยชน์เป็นสิ่งที่กระจายความสุขให้กับคนรอบข้างแม้กระทั่งตัวเองเมื่อคิดดีพูดดีทำดีแล้วความสุขเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นอเนกปริยา
1: สาธุครับอย่างแรกก็คือต้องมีความอดทนก่อนเนาะบอกว่าจะทำการทำงานอะไรยังบอกว่าจะทำอะไรยังก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ในส่วนของการจะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือต้องคิดดีก่อนเป็นพุทธองค์ว่าเป็นพื้นฐานของทั้งหมดเลย
0: เจริญพร
1: แล้วก็อย่างมาเดียวนี้นะครับพระอาจารย์ในเรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างที่มันหลากหลายขึ้นอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติในการใช้พระท้องว่าสื่อโซเชียลในเรื่องของสังคมอ่ะเดียวเนาะคนจะไปยึดติดในเรื่องของสังคมออนไลน์นักอย่างเงี้ยครับอยากให้ปิ๊กเข้ามาเข้าวัดเข้าวาอย่างเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วโซเชียลนั้นมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากทุกคนนี้สังลองสังเกตดูพอเวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนว่าไอ้อย่างมันเกิดขึ้นกับโลกกับบ้านกับเมืองเฮาหรือคนรอบข้างเพิ่นมีอย่างกันแต่มันก็เป็นข้อดีในดีมีดีในดีมีเสียก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นสิ่งที่เป็นสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยสามารถทำให้เขาได้หูได้หันหมดเมื่อก่อนนี้กว่าจะหูหันในอย่างนี้ต้องใช้หูติบตาติบ
1: แม่นครับ
0: เดี๋ยวนี้มีละ
1: ดูเอา
0: ในสื่อดูเอาในโทรศัพท์เขานี
1: ่
0: ทุกอย่างรวดเร็ว
1: ขับ
0: ไวแม้นกระทั่งว่าอย่างเกิดขึ้นที่ไหนห้องใดหูใดเขาหูหมดนั่นก็คือเปิ้นมีญาณสำเร็จรูปมือเฮาละแต่สำคัญอยู่ที่ว่าการนำไปใช้ถ้านำไปใช้ในที่ที่ถูกที่ควรเนี่ยของมันมีค่าอนันต์อย่างเช่นวันนี้ที่เฮาอู้กันเรื่องธรรมะทั้งหลายเฮาลงไปลงใส่สื่อโซเชียลกันเดียวคนได้หันเป็นหมื่นเป็นแสน
1: แน่นครับ
0: โรงเรียนตะก้อนถ้าจะไปเผยแพร่ธรรมที่ไหนทุกเจ้าจะต้องเดินทางไปเพื่อเผยแพร่พระศาสนาตอนนี้ทุกเจ้าอยู่กับที่ยมอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะรับฟังรับรู้แล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับสื่อที่ได้นำเสนอได้อันนี้คือประโยชน์แต่หากว่านำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในทางที่บ่ถูกบ่ควรไปในทางมิจฉาทิฐิก็จะทำให้เกิดความหายนะทั้งตัวเองและสังคมรอบข้างฉะนั้นก็ต้องใจด้วยความระมัดระวังส่วนหนึ่งและอันที่สองก็คือรับด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกัน
1: ครับอย่างจะหันแบบเดียวคนเท่าชอบโดนจุในเรื่องของสื่อออนไลน์จุว่าส่งลิงก์มาว่าจะได้จะอั้นจะอี้ครับต้องเตือนแต่เลยเน
0: า
1: ะคนเท่าแบบเดียวก็ติดโซเชียล
0: ด้วยความไม่รู้หนึ่งสองก็คือด้วยความกลัวอีกหนึ่งนะถ้าทำเมื่อคนเท่านั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได
1: ้ครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องมีความปรองว่าไตรตรองคือเธอดีๆก่อนนะครับเนาะพลิกมาที่วัดถามคำแห่งกรรมนึงครับพระอาจารย์ครับวัดแห่งนี้มีกิจกรรมกฐินนะครับเน
0: า
1: ะแล้วก็มีงานอะไรอย่างพ่อครับที่ช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาในที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับ
0: จริงๆแล้วงานประเพณีประจำปีเขามีเกือบทุกเดือนตามประเพณีล้านนา12เดือนซึ่งญาติโยมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดได้โดยผ่านสื่อออนไลน์ของวัดนั่นคือ Facebook ของวัดติดตามข่าวสารได้อย่างเช่นกิจกรรมเดือนสี่เปงเราก็มีการตาลข้าวใหม่สืบเนื่องจากที่เราทำข้าวนาพระเจ้าเราได้ตาลข้าวนาพระเจ้าแล้วก็เอาข้าวจากส่วนอื่นๆที่โยมทั้งหลายได้ปลูกกันในนาตัวเก่าแล้วก็ทั้งนอกเป็นห่วงบุญมาผ่านสื่อออนไลน์โอนมาพ่องอย่างพ่องก็นำไปจัดหาข้าวสารมาข้าวเหล่านี้ก็จะเอามาตาลกับพระเจ้าทุกเดือนสี่เปงตาลเสร็จแล้วเราก็เอาไปตาลต่อข้าวนี้เกิดประโยชน์ปีไหนนี่ประมาณ500 600ถุงถุงละ5กิโลนี่นะ
1: ครับ
0: เอาไปมอบให้กับผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางแล้วก็สถานศึกษาทั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติที่วัดพระธาตุละปูนถวายกับพระเทพรัตนนายกแล้วก็โรงเรียนที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงเรียนศรีสังวาลเป็นโรงเรียนของกลุ่มคนที่มีความผิดปกติและพิการก็เอาไปให้น้องๆแล้วก็กลุ่มของเปราะบางในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่ติดเตียงก็มีป่วยก็มีหรืออีกอันนึงก็คือว่าเวลาในชุมชนมีการมีงาน
1: ก็จะได้ไปร่วม
0: บุญก็จะได้เอาเข้าตัวเนี้ย
1: ไป
0: ให้เขาเอาไปใช้เอาไปหอมบุญกันต
1: ่
0: อนี่ก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่เป็นไฮไลท์แห่งอันของวัดนอกเหนือจากอันการกฐินลัดตรงของ
1: ครับในช่วงที่อันนาเข้าจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ครับที่ว่าจะเห็นงามที่เดินออกไปแบบมองไปข้างวัดก็จะเป็นแบบภาพ
0: ถ้าเอาภูมิทัศน์ของความงามนี้เริ่มตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วก็มีการย่าให้ไซนาช่วงเข้าพรรษาเข้าก็จะเริ่มเจริญเติบโตเริ่มเขียวขึ้นมาแต่ถ้าจะเอาบรรยากาศของการทำบุญตัวก็จะเป็นช่วงกฐินของทุกๆปีซึ่งก็ไม่ได้กำหนดไว้เป็นเวลาแต่ตัวเพราะเนื่องจากวันก็ต้องมีการดูของทั้งเจ้าภาพอย่างตัวก็จะได้จัดทุกปีซึ่งก็จะอยู่หลังจากออกพรรษามาแล้วประมาณช่วงนั้นหนึ่งเดือนเนาะก่อนยี่เป็ง
1: แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองก็มาแอลที่วัดได
0: ้
1: เนาะวัดสวยทุกปีเอ้ยทั้งปี
0: ตลอดทั้งปีไม่มีวันไหนที่วัดนี้ดอกไม้ไม่บาน
1: ไม่แอลได้ทั้งปีเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากคือพระนะครับได้เชิญชวนคนที่อยู่ไกลนะครับผมมาแอลที่วัดป่าแห่งนี้หรือว่าคนที่จะเข้าเชียงใหม่มาจากลำปางก็แวะมาที่บ้านทาแห่งนี้ครับเรียนเชิญมาแอลวัดแล้วก็มาช่วยทำบุญครับ
0: เจริญพรขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาหากว่าได้เดินทางผ่านจากลำปางมาลงจากดอยขุนตานมาจุดทางซ้ายมือ1กิโลจะเป็นวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลวัดป่าด่านแรกของจังหวัดละปูนที่นี่ก็เป็นสัพยสถานหรือรมณียสถานไว้สำหรับ

0: ธนาคารของวัดป่าวิสุทธิยานมงคลประจำปีซึ่งก็จะได้โปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของวัดป่าวิสุทธิยานมงคล
1: ครับสาธุครับที่สำคัญคืออยากขึ้นมาเห็นว่าวัดแห่งนี้อยู่กลางนาข้าวทำให้นาเป็นนาบุญเมื่อกี้ครับที่พระอาจารย์บอกแล้วก็เปิ้นมีการวิจัยข้าวให้ประชาชนชุมชนแล้วก็นักศึกษาได้มาเรียนรู้ในเรื่องของข้าวตัวที่นี่จะมีข้าวจื้อข้าวอย่างไรครับข้าวเจ้า
0: ในปีที่ผ่านมาเราปลูกข้าวมช .107 เป็นข้าวกำเจ้
1: า
0: ซึ่งเป็นข้าวตัวใหม่ที่ทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก็อยากมาเรียนรู้หรือว่ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ได้ต้องบอกว่ามีความงดงามแต่เลยและที่สำคัญมีสวนดอกกุหลาบที่กว้างแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์งดงามตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ประท้องว่ามีของที่ระลึกที่เป็นผลผลิตมาจากดอกกุหลาบตัวนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์ทั้งนักที่มาร่วมรายการสารธรรมในรายการสารธรรมนำสุขครับที5จนถึงที5เกิงทั้ง ABC ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ

0: นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ายการแวะเที่ยวนะคะวันนี้อ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวกันที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอสัตหีบจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเที่ยวกันครบทุกรสแน่นอนจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวงานประเพณีปีใหม่มงนะคะและจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินที่ต้องห้ามพลาดเมื่อทุกคนมาบ้านน้ำจวงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นจุดเช็คอินจุดแรกของเรานะคะนั่นคืออ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่พี่น้องในพื้นที่นะคะใช้น้ำตรงนี้เพื่อทำการเกษตรค่ะและเขาก็จะมีโป๊ะแบบนี้เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวแต่ต้องติดต่อคนในชุมชนก่อนนะคะคนในชุมชนจะเป็นไกด์พาเรานำเที่ยวแล้วก็พาเราขึ้นโป๊ะมาอยู่บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าใสๆแบบนี้อันนี้คือเราสามารถแบบว่าดึงตัวเองไปได้ค่ะถึงตรงกลางเลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนตอนนี้ขอเที่ยวอ่างเก็บน้ำตรงนี้สักพักแล้วไปเที่ยวปีใหม่มงกันต่อเลยจ้า

0: อนนี้ค่ะอ้อมพาทุกคนนะคะมาเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ม้งค่ะ1ปีเขาจัดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะปีนี้เขาจัดในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าจะเป็นเทศกาลขนาดใหญ่ที่พี่น้องชาวม้งนะคะไม่ว่าจะทํางานอยู่ไหนก็จะกลับมาในพื้นที่อําเภอชัตการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและที่นี่ค่ะมีพี่น้องชาวเผ่าม้งนะคะถ้านับเป็นครัวเรือนเนี่ยก็2หมู่บ้านประมาณ400ครัวเรือนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและลานตรงนี้เป็นลานกิจกรรมที่สำคัญอีก1อย่างเลยนะคะของพี่น้องชาวม้งนั่นคือการโยนลูกช้างนั่นเองทุกคนรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะที่เลือกว่าเราเนี่ยจะโยนลูกช้างกับใครสมมุติอ้อมมีคนในใจละว่าอ้อมเนี่ยอยากโยนลูกช้างคู่กับคนนี้อ้อมก็จะทําลูกช้างจากที่บ้านไปผู้หญิงต้องเป็นคนเตรียมนะพอเตรียมลูกช้างไปแล้วแล้วก็จะนัดแนะกับคู่ของเราว่าเราจะไปโยนลูกช้างในงานกันพอมาถึงในงานก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เราก็จะโยนลูกช้างกับคนที่เราเนี่ยเลือกมาแล้วนะคะและลูกช้างเนี่ยสังเกตเห็นไหมเขาจะเป็นผ้านะผู้หญิงทำเองเป็นผ้าทำเพราะว่าถ้าเป็นลูกบอลเนี่ยมันแข็งเกินไปแล้วมันอาจจะกระเด้งกระดอนอะไรแบบนี้ก็เลยใช้ผ้าเนี่ยทำเป็นลูกกลมๆนะอุ้ยเห็นไหมล่ะเขาก็จะโยนก็เนี่ยใช้เวลาในการโยนนะคะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะเขาก็จะแบบค่อยๆโยนหยอกล้อกันไปนะคะก็เหมือนกับเป็นการดูใจนั่นแหละมาพบมาเจอกันว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้และการแต่งกายคือไฮไลท์เห็นไหมคะว่าเครื่องแต่งกายของเขาอันนี้คือเป็นชุดเผ่าม้งที่แบบว่าเต็มเครื่องครบองค์มากๆแล้วก็คือราคาแพงด้วยนะแหมลูกช้างใครหลุดมาทางนี้ยังไงดีคะช่างภาพมีลูกช้างหลุดมาทางนี้ของใครคะหยิบส่งคืนเขาไปเพราะว่าเขามีคู่โยนอยู่แล้วสมัยก่อนนะเขามีอีกหนึ่งกุศโลบายนั่นก็คือเวลาเราโยนลูกช้างคู่กับคู่ของเราอะและถ้าเราทําลูกช้างเนี่ยตกรับลูกช้างไม่ได้เนี่ย3ครั้งต้องเสียของนะเช่นถ้าเป็นผู้ชายรับลูกช้างของผู้หญิงไม่ได้ติดต่อกัน3ครั้งเขาก็จะถอดพวกแบบว่าเครื่องประดับอะเอาให้ฝ่ายหญิงอะชดเชยให้ฉันรับลูกช้างเธอไม่ได้อะไรอย่างนี้น่ารักไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละอันนี้คือเป็นคําบอกเล่าของคนในชุมชนเขาเล่าให้ฟังนะคะและที่เนี่ยผู้หญิงต้องโสดนะถ้าจะมาโยนลูกช้างไม่กำหนดอายุด้วยอย่างอ้อมเนี่ยวัยอย่างนี้ก็ยังโยนได้ทุกคนมีแต่เด็กๆอ่ะน่ารักเนาะเราไปด้านหลังกันต่อดีกว่าและที่นี้นอกจากกิจกรรมการโยนลูกช้างแล้วนะเขาจะมีการร้องเพลงเป็นการโต้ตอบเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะร้องเป็นเพลงภาษาม้งนะคะเหมือนแบบเป็นการเกี่ยวพาราศีความรักหยอกเอิญกันอะไรอย่างนี้เป็นเทศกาลที่ดูแล้วอบอุ่นนะทุกคนตอนแรกเข้ามาในหมู่บ้านนะนึกว่าเอ๊ะวัยรุ่นหายไปไหนหมดอ๋อดิฉันรู้ละหายไปไหนหมดมาอยู่ตรงนี้หมดนี่เองตรงนี้จะคึกคักในช่วงกลางคืนนะช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่างานลื่นเลอมีคอนเสิร์ตมีร้องเพลงต่างๆแต่ช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมไฮไลท์นั่นก็คือการโยนลูกช้างนี่แหละจ้ะเดี๋ยวขอไปแอบดูน้องๆเขาก่อนเผื่อใครจะมาแบบหาคู่แบบพี่อ้อมโยนลูกช้างกับหนูหน่อยไปลุ้นกันว่าจะมีใครมาขอหรือเปล่ามาจ้ะ
1: เทศกาลปีใหม่ม้งคือเป็นกิจกรรมของปีใหม่ม้งดั้งเดิมที่บรรพบุรุษเขาได้จัดกันมาคือหลังจากเขาทำพืชผลการเกษตรเรียบร้อยก็จะมารวมตัวรวมญาติกันปีนี้ก็สนุกมากครับสนุกมากก็เหมือนเท่ากับทุกปีเหมือนกันแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญที่ปีนี้ตรงกับปีใหม่ไทยรู้สึกว่านักศึกษานักเรียนแล้วก็พี่น้องชุมชนนี่รู้สึกจะรวมตัวมากขึ้นครับ

0: ไม่ไกลจากร้านกิจกรรมค่ะที่นี่นะคะเป็นลานกลางเต็นท์ที่มีชื่อเสียงนะคะในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชัตกาลจังหวัดพิษณุโลกนะคะถ้าใครอยากรู้จักกับลานกลางเต็นท์แห่งนี้ไก่อ้อมคนนี้เลยน้องฝายค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เย้น้องฝายนี่คือเป็นมงไซเบอร์แนะนำคุณผู้ชมฟังถึงลานกลางเต็นท์ของเราหน่อยจ้า
1: ได้ครับที่นี่นะฮะจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเราเป็นมงไซเบอร์พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาเยาวชนชาวขาวฮ
0: ะ
1: เราได้สร้างลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้น
0: จ้ะ
1: ลานนี้จะเป็นสำหรับเหมาะครอบครัวแฟมิลี่2คน4คนอะไรก็ว่าไปเราจัดให้ได้ทั้งลานกลางเต็นท์หรือว่าเป็นเต็นท์พร้อมนอนให้เรามีให้หมดเลยครับ
0: ค่ะต้องเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะถึงการรวมตัวกันของกลุ่มมงไซเบอร์การรวมตัวกันของมงไซเบอร์ที่นี่มีความหมายและมีนัยยะสำคัญในพื้นที่เพราะว่าเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีคนรักเป็นคนที่แบบรักบ้านเกิดเราก็เลยมารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของบ้านเรานั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเป็นลานกิจกรรมให้เราเนี่ยได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเราให้กับนักท่องเที่ยวได้มาที่มาเที่ยวชมที่นี่กันนะจ๊ะเห็นลานกลางเต็นท์จุดแรกกันไปแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมลงไปข้างล่างกันดีกว่าเพราะว่าลานกลางเต็นท์ของที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นจะแตกต่างขนาดไหนลงไปกันค่ะ

0: และที่นี่นะคะนอกจากลานกลางเต็นท์ของเรานะคะที่สามารถเลือกได้ว่าจะมาแบบเป็นแฟมิลี่หรือว่าจะมากัน2คนกันหนุ่มกันหนิงเราก็สามารถมีให้เลือกและที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเรานี่คือลานกิจกรรมนี่คือความแตกต่างของลานกลางเต็นท์ของเราเลยใช่ไหม
1: ใช่พี่คือที่นี่คือเราเป็นชื่อของเราก็คือพัฒนายูนิชอคเขาแล้วครับ
0: uh-huh.
1: ก็คือเด็กๆทุกคนก็คือจะมาซ้อมอยู่ในลานเคกรรมตรงนี้ก็คือหน้าเต็นท
0: ์
1: ซ้อมเสร็จโอเคกับพรุ่งนี้มาซ้อมใหม่ต่อ
0: uh-huh.
1: เราพยายามสร้างที่นี่ให้เหมือนเป็นลานเหมือนสวนสาธารณะให้เด็กๆด้วย
0: uh-huh.
1: ก็คือโอเคอยากเต้นอยากเปิดเพลงอยากนู่นนี่นั่นคือมาที่นี่ได้
0: ค่ะอันนี้คนกลุ่มเธอหรือเปล่าเนี่ยฮะพี่ชายเธอใช่ไหมพี่ใหญ่แนะนำหน่อยเขาเป็นใคร
1: โอเคเขาเป็นพี่ปาร์คนะฮะ
0: สวัสดีค่ะคุณปาร์คคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆมงไซเบอร์นั่นเองที่เธอมาเนียนทำอะไรอยู่ตรงนี้จ๊ะ
2: ซ้อมอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ซ้อมอยู่อันนี้ซ้อมอะไร
2: อ
0: ัน
2: นี้เขาเรียกว่าปอยครับก็คือ
1: ปอย
2: P O I ปอย
0: อ่าฮะ
2: ก็คือถ้าสับอันนี้คล่องๆก็สามารถควงไฟได้
0: ขอลองได้ไหม
2: ได้
1: โอเคครับ
2: เล่นเต็มปอเลย
0: ของ
2: เฉยๆครับแล้วก็
0: ต้อง
2: ช้าๆก่อนก็ได้ไปข้างหน้าก่อนก็ถามไปข้างหน้าอ
0: ย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: ช้า
0: ๆถ้าฉันทำสำเร็จฉันสามารถควงไฟได้นี่เธอวางแผนในการควงไฟอยู่
2: ตรงนี้ลานมันมีคนควงไฟเต็มไปหมดเลย
0: โอ้โหเห็นไหม
2: จะมีอีเวนต์แล้วนักแสด
0: งก็เลยว่าไม่ก็ทำไมข้างซ้ายข้างขวาจะไม่เท่ากันอ่ะคืนฟ้าไปดีกว่าขอบคุณครับ
1: ไปกันต่อฮะ
0: จ้า
1: ที่นี่ก็คือถ้ามาพักก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นฮะ
0: จริง
1: วิวตื่นมาอยู่หน้าน้ำตกกับอากาศหนาว
0: ๆโอ้ยจริงเหรอ
1: ใช่พี่
0: อันนี้คือน้ำตกธรรมชาติเธอไม่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเองใช่ไหม
1: ไม่เลยครับคือธรรมชาติ 100% ฮะเราไม่มีการปั้นอะไรเกิดข
0: ึ้
1: น
0: พาไปดูใกล้ๆกันอันนี้คือเป็นธรรมชาติที่เหมาะเจาะลงตัวมากจะมีลานกลางเต็นท์ไหนที่ได้สัมผัสกับน้ำตกที่อยู่ใกล้เราขนาดนี
1: ้
0: แล้วเราสามารถทำกิจกรรมแบบเล่นเรือได
1: ้เล่นเรือได้พายคายักได้พี่แต
0: ่
1: ว่าถ้าในกรณีเด็กในกรณีเด็กก็คือต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
0: ใช่
1: ใช่เราเซฟความปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่ว่าเราก็ยังให้เด็กๆทุกคนมาซ้อมกันเหมือนเดิม
0: คือคักมากอะเธอแล้วอากาศดีมากอุณหภูมิที่นี่โดยเฉลี่ยประมาณกี่องศา
1: คือล่าสุดผมวัดนะพี่12องศาฮะ
0: โอ้ my god แค่พูดฉันก็แบบหนาวเลยอะขอเดินลงไปได้ไหมอะ
1: ได้ได้ครับ
0: นี่คุณผู้ชมตามมากัน
1: ว่างไหมครับ
0: แล้วปกติก็คือเล่นน้ำได้ต้องมีผู้ปกครองมานะอะไรอย่างนี้พายเรือได้
1: เราจะเซฟให้มีเสื้อชูชีพให้เด็กๆด้วยนะคร
0: ับ และสำหรับน้องๆที่เขาอยากมาอย่างเงี้ยประชาชนคุณผู้ชมที่เขาชมรายการของเราอยู่เนี่ยอยากมาที่นี่ที่นี่เปิดทุกวันไหมช่องทางในการติดต่อแล้วถ้ามาที่นี่สมมติว่าอยากได้สินค้าชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเรามีจำหน่ายไหม
1: ได้ครับคือเที่ยวของเรานะครับเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลาปิดเปิดไม่มีเลยพี
0: ่ uh-huh.
1: แต่ว่าถ้าสนใจติดต่อนะฮะทักมาในเพจมงไซเบอร์ครับมงไซเบอร์แล้วก็จะมีน้องเอ็ดวินคอยตอบตลอด
0: uh-huh.
1: จะเป็นสินค้าชุมชนจะเป็นที่พักหรือว่าโปรดักต์อะไรต่างๆเรามีให้หมดฮะ

0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้น้องต๋องจะเป็นไกด์พาพี่อ้อมเที่ยวที่นี่เดี๋ยวแนะนำน้ำตกแห่งนี้คุณผู้ชมรู้จักก่อนเลยจ้า
0: ครับอันนี้คือน้ำตกตาดปลากั้งนะครับเป็นน้ำตกแห่งที่2ที่เราสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวดูได้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ครับผม
1: แต่ถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่คือติดต่อกับกลุ่มเราได้เลยเราก็จะมีรถบริการใช่ไหม
0: ใช่ครับทางเข้ามาจำเป็นต้องจะใช้รถ 4Wheel ซึ่งสามารถติดต่อกับที่พักที่เราเข้ามาพักได้เลยว่าอยากจะเหมารถ 4Wheel เข้ามาเพื่อเข้ามาดูน้ำตกครับแล้วก็น้ำตกค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็บริสุทธิ์มากครับ
1: เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินไปด้านในดีกว่าวันนี้เหมือนเราเหมาลานเลย
0: ใช่ครับ
1: น้ำตกเป็นของเราเลยอันนี้คือเป็นน้ำตกที่แบบคนในชุมชนเขารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นที่รู้จักกันในชุมชนแล้วก็ตอนนี้เป็นที่รู้จักมากในหมู่นักท่องเที่ยวครับผม
1: แล้วคือเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมอันนี้ว่าเป็นไม่ใช่ช่วงฤดูที่น้ำเยอะนะน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่ถ้าน้ำตกที่นี่มาในช่วงที่น้ำเยอะๆอันนี้เป็นช่วงเดือนไหนอะต๋อง
0: ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมครับน้ำจะหลากแล้วก็น้ำจะเยอะครับ
1: แต่ก็สามารถมาได้ทั้งปีใช่ไหมที่นี่ก็มีน้ำทั้งปีใช่ไหม
0: ใช่ครับสามารถเข้ามาชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับจะมีน้ำแบบนี้ทั้งปีครับแต่ว่าขอแนะนำให้มาช่วงหน้าฝนคือปลายฝนต้นหนาวครับช่วงนั้นน่ะน้ำจะใสแล้วก็น้ำจะยังเยอะอยู
1: ่แต่นี่เขาสามารถเล่นน้ำได้ไหมอ่ะ
0: เล่นได้ครับผม
1: แต่ว่าต้องไม่ได้ลึกใช่ไหม
0: ก็มีความลึกระดับนึงต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองในการเล่นแต่ว่าตรงพื้นที่ที่มันตื้นเล่นได้ก็มีครับผม
1: เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วที่นี่ค่ะถ้าการดูแลพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคนในชุมชนมาร่วมดูแลยังไงบ้าง
0: ก็มีการเข้ามาเก็บขยะแล้วก็จัดพื้นที่ให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่แบบไม่รกเกินไปไม่มีสัตว์อันตรายเข้ามาทำร้ายนักท่องเที่ยว
1: เนาะก็เหมือนคนในชุมชนเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวของคนในชุมชนอ่ะถ้าคนในชุมชนไม่ช่วยกันนะมันก็แบบนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาเนาะต
0: ้
1: องช่วยกันดูแลปลาอะไรอย่างนี้
0: เป็นพื้นที่อนุรักษ์ด้วยครับจะไม่มีการจับปลาบริเวณนี
1: ้
0: ไม่มีการจับสัตว์น้ำบริเวณนี้ครับผม
1: ปึ๊บโอ้โหเห็นไหมร้านด้านล่างสวยเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพอดีเลย
0: มาถ่ายรูปด้วยครับผม
1: ดูสิแล้วพอมาใกล้น้ำตกอ่ะอากาศคือเย็นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับอากาศเย็นมากถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยละอองน้ำก็จะเยอะจะแบบได้ความชุ่มฉ่ำ
1: ก็คือจะมีฟีลแบบละอองน้ำมาแบบสัมผัสกายเราเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าที่นี่สามารถมาได้นะคะ ตลอดทั้งปีแต่ถ้าสวยเนี่ยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว
0: ใช่ครับ
1: อากาศก็ดีมีฝนน้ำก็เยอะนะคะก็สามารถมาเที่ยวกันได้ทำกิจกรรมตรงนี้กันได้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีรถ 4Wheelติดต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าติดต่อที่พักที่เราไปพักได้เลยเขาก็จะพาเรามาที่นี่เดี๋ยวขอตัวดื่มด่ำธรรมชาติที่สวยงามกันก่อนจุดต่อไปจุดสุดท้ายเดี๋ยวต๋องพาพี่อ้อมไปที่ไหนจ๊ะ
0: เป็นไฮไลท์ของบ้านน้ำจวงเลยครับก็คือนาขั้นบันไดที่มีชื่อว่าเนินสองเต้าครับผม

0: ตอนนี้นะคะไกด์ต๋องพาอ้อมมาที
1: ่นาขั้นบันไดในพระราชดำริครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีชื่อว่าเนินสองเต้าครับ
0: ทำไมถึงชื่อว่าเนินสองเต้าครับ
1: เพราะว่าที่เนี่ยเป็นเนินสองลูกที่เมื่อถ่ายวิวจากมุมสูงแล้วมันจะเป็นเหมือนเต้านมสองเต้า
0: เป็นอย่างนี้นะคะแต่ก็จะมีคำถามจากนักท่องเที่ยวคือเวลามาเนี่ยเขากะเวลาไม่ถูกว่าต้องมาช่วงไหนที่จะได้เห็นความเขียวขจีของนาข้าวหรือว่าอยากจะเห็นทุ่งข้าวเนี่ยที่เป็นรวงข้าวสีทองต้องมาช่วงไหนบ้างครับ
1: ครับสำหรับนาขั้นบันไดนะครับต้องมาช่วงหน้าฝนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคมเพราะว่าหลังจากตุลาคมไปแล้วเดือนพฤศจิกายนจะมีการเกี่ยวข้าวนะครับก็ขอแนะนำให้มาในช่วงหน้าฝนคือกรกฎาคมจนถึงตุลาคมครับผม
0: ค่ะแต่ถ้าทุกคนนะคะมาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะหรือว่าฤดูร้อนจะได้เห็นแบบนี้นี่ใบไม้เปลี่ยนสีหรือเปล่าฉันอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้คือต้นอะไรครับ
1: ยางพาราครับผม
0: เป็นยางพารา แต่ทำไมเขาสอดรับแบบว่ากำลังเปลี่ยนสีเป็นสีแดงๆน้ำตาลแบบนี
1: ้คือหน้าหนาวเขากำลังจะผลิใบเขากำลังจะแบบทิ้งใบแล้วครับผม
0: และสำหรับคนที่อยากสัมผัสกับธรรมชาติตรงนี้เนี่ยคือเป็นลานกางเต็นท์ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้จุดเด่นของตรงนี้เลยนะครับคือวิว360องศาสามารถมองได้รอบด้านเลยครับแล้วก็จะเห็นนาขั้นบันไดกับพื้นที่เกษตรของชาวบ้านอยู่รอบล้อมรอบของเนินนี้ทั้งหมดแล้วก็มองเห็นหมู่บ้านด้วยครับ
0: อ่างเก็บน้ำตรงนู้นเนี่ยก็คือสามารถไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้เหมือนกันความสวยงามแล้วก็จุดเด่นของอ่างเก็บน้ำตรงนี้คืออะไรครับ
1: ครับก็คือในช่วงหน้าหนาวครับจะมีตอนช่วงเช้าจะมีไอ้น้ำลอยออกมาจากผิวน้ำให้มันแบบได้บรรยากาศมากเลยครับ
0: เนาะมันก็แบบฟิลกู๊ดไปอีกอย่างนึง
1: แล้วก็สามารถมาพายสมอร์ทหรือว่าเรือคายักได้ก็จะมีกิจกรรมให้ทำ
0: เหมือนที่เราบอกว่าถ้าใครไปใช้บริการตามลานกลางเต็นท์เนี่ยเจ้าของลานกลางเต็นท์เขาก็จะมีเรือซับบอร์ดมีเรือให
1: ้
0: แล้วก็สามารถติดต่อที่พักแล้วก็ขนมาเล่นตรงนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เน้นย้ำคือเวลาเที่ยวที่นี่อยากให้มีไกด์มีคนนำเที่ยวเป็นคนในชุมชนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับขอแนะนำให้เป็นคนในชุมชนเพราะว่าถ้าเป็นคนในชุมชนนำเที่ยวเราจะสามารถเข้าถึงพื้นที่จุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวได้ครบครับผม
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากทราบละช่องทางในการติดต่อนะคะอยากติดต่อกลุ่มม้งไซเบอร์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้างคะ
1: ก็ของทางม้งไซเบอร์หรือว่าลานกลางเต็นท์วิสาหกิจชุมชนครับติดต่อผ่านเพจม้งไซเบอร์ได้เลยครับส่วนถ้าเป็นที่พักในหมู่บ้านยังมีที่พักอีก2จุดก็คือเนินภูทับ4กับไร่เคียงดาวซึ่งสามารถติดต่อขอคอนแทคทางม้งไซเบอร์ได้เช่นกันครับหรือว่าจะหาในเพจ Facebook ได้เช่นกันครับผม
0: อีก2ที่ก็บรรยากาศดีนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมอีก2ที่กันดีกว่าจะได้เห็นว่าบรรยากาศที่พักที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วในช่วงสุดท้ายนี้นะคะให้น้องต๋องเป็นตัวแทนนะคะม้งไซเบอร์เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาท่องเที่ยวกันที่บ้านน้ำจวงด้วยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติความสงบและก็วิถีชีวิตมีวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งครับเข้ามาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกครับผมและก็สามารถติดต่อเข้ามาติดต่อหรือว่าสอบถามเข้ามาทางเพจม้งไซเบอร์ได้เลยครับผม
0: ค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้ามีไกด์นำเที่ยวเป็นกลุ่มน้องๆจากม้งไซเบอร์รับรองคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนสนุกสนานเหมือนที่อ้อมพาคุณผู้ชมเที่ยววันนี้เลยล่ะค่ะทุกจุดบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลทุกซีซั่นแต่ถ้าใครจะมานาขั้นบันไดแนะนำให้มาในช่วงฤดูฝนนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำตกทุกจุดที่นี่สวยงามมากๆและยังมีน้ำตกที่แบบว่าสำหรับใครที่ฮาร์ดคอร์อยากเดินป่าก็สามารถไปปลูกเบิกน้ำตกที่นี่ได้ด้วยมีอีกน้ำตกหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับชื่อว่าน้ำตกตาดจวงแล้วก็อีกหนึ่งน้ำตกด้วยครับก็คือน้ำตกเสือตายครับซึ่งจะอยู่เข้าในป่าวิธีเส้นทางในการเดินทางเข้าไปจะเป็นเดินเท้าครับผม
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่สวยทุกจุดแน่นอนค่ะนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะที่บ้านน้ำจวงกับทริปของเราในวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณต๋องมากนะคะที่พาอ้อมพร้อมเพื่อนๆในรายการของเราเนี่ยไปเที่ยวชมตามจุดต่างๆที่น่าสนใจของรายการของเราวันนี้สำหรับวันนี้อ้อมพร้อมน้องต๋องแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะจะไปถ่ายรูปเช็คอินสีสวยกันต่อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊าย

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าแล้วก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

ับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิจธนาโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนในวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติโดยในระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัด ัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
0: และภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนครับเพื่อเดินหน้า3แนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงโอกาสแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ห้องเพลนารีนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับการต้อนรับจากนายอู๋จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยได้พบกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนภาคเอกชนไทยและร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกับจีนพร้อมทั้งได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและประธานสภาประชาชนแห่งชาติเจ้าเล่อจี้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือไทยจีนในด้านสันติภาพและความมั่นคงการสร้างโอกาสแห่งอนาคตและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยั่งยืนมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกับย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: มาต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเข้าร่วมการประชุมปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันนะคะโดยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ชู strategic autonomy ย้ำไทยเข้มแข็งจากภายในเป็นมิตรกับทุกประเทศมุ่งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกันโดยการประชุมจัดขึ้นณปักกิ่ง International Convention Center กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง7กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะโดยเน้นย้ำว่าความเข้มแข็งจากภายในประเทศและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศมีพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของตนเองท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่หลายขั้วและหลายศูนย์กลางอำนาจโดยระเบียบระหว่างประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับปักกิ่งเซียงซานฟอรัมถือเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศระดับนานาชาติโดยในปีนี้มีการประชุมเต็มคณะ4หัวข้อและประชุมคู่ขนาน8หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ขัดแย้งระดับภูมิภาคความเสี่ยงและความท้าทายต่อความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกตลอดจนบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้หารือทวิภาคีกับพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยจีนรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์หลายภายหลังการหารือได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือโดยพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้แทนสำนักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย
0: ไปดูเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับโดยทีมไทยแลนด์ก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปที่ดีประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราภาษีไว้อยู่ที่ 19% และไม่ให้สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคครับรายละเอียดเรื่องนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าทีมไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อสรุปที่ดีโดยการเจรจาในปัจจุบันก็เหลือเพียงประเด็นปลีกย่อยและก็รายละเอียดของถ้อยคำเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากสามารถตกลงกันได้อัตราภาษีที่ไทยจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาจะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับทางนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้2ประการนะครับก็คืออัตราภาษีที่จะได้รับจะต้องไม่สูงไปกว่าที่เคยสรุปไว้และต้องไม่เกินอัตราของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ 19% เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนมาตรการตามมาตรา301นะครับเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินคาดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้แต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากว่าต้องมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าระยะดำเนินการประมาณ 45-60 วันซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คาดว่าจะสอดคล้องกับการสรุปผลการเจรจาเรื่องอาร์ตพอดีครับส่วนกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่20ถึง27กันยายนนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อแถลงนโยบายในนามประธานประเทศไทยโดยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดการพบหารือกับผู้นำสหรัฐแต่หากว่ายังมีประเด็นที่ค้างคารัฐบาลก็จะใช้วิธีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักครับและสำหรับในวันนี้นะครับวันที่18กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายและก็กำหนดท่าทีสุดท้ายในการเจรจากับทาง EU สำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่การเจรจากรอบที่9เคยจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์โดยการประชุมรอบนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะขมวดปมประเด็นหลักและก็เรื่องใหญ่ๆให้ลุล่วงขณะที่ประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องเมล็ดพันธุ์และก็ยาเวชภัณฑ์ยังคงอยู่ในขั้นตอนและก็วาระของการเจรจากับทาง EU นะครับที่จะต้องติดตามผลการหารือในรายละเอียดกันต่อไปครับ
1: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมรับมือการเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับกำชับฝ่ายปกครองให้เฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยก่อนปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายมิติทั้งกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นการเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายและเรื่องปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสรวมถึงโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเจเศษยังเดินทางต่อไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์โดยกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่พักอาศัยเสียหายซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลทำให้ทราบว่าทั้งจังหวัดจันทบุรีได้ของบประมาณในการสนับสนุนการจัดสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาตลิ่งทรุดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีเพื่อให้ได้ฝายกั้นน้ำที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ช่วยออกแบบเพื่อให้เป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้งได้
2: ทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้ได้นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับได้ท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับและทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงนึงนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะทำจะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
1: ในโอกาสนี้นายเจเศษยังได้เน้นย้ำข้อสั่งการเพื่อให้ช่วยปฏิบัติได้แก่การเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโดยกำชับให้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดและเร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยเช่นเซลล์บรอดแคสต์หรือ SMSในช่วงเวลากลางคืนที่มักจะพบว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่งผลให้การแจ้งเตือนประชาชนล่าช้าอีกทั้งยังได้สั่งการให้มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานที่ราชการพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังปัญหาการจัดบ่อนพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและเหตุสลดขึ้นในพื้นที
0: ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเมื่อวานนี้ณห้องประชุมปกรณ์อังสุศิลป์อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานและนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.เครือข่ายภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายนิกรกล่าวว่าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทำความดีของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในการทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยในส่วนของกระทรวงพม.นะครับมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น24คนประกอบด้วยผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน16คนผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนจำนวน2คนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ที่ทุ่มเทเสียสละให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนซึ่งจัดแบ่งตามลำดับชั้นตราประกอบด้วยชั้นจตุถะดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
1: ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการเร่ง

0: ราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าหากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่หากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยจะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
1: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอเรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วขอให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: สำหรับมาตรการในประเทศซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทาง
1: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับ

0: ไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง
1: เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนั้นได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
2: ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครในการเร่งตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัดเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทครับโดยก็จะมีการตรวจสอบที่มาของที่ดินและก็เงินทุนในการก่อสร้างเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนนะครับส่วนอีกกรณีนึงที่ถนนพระอาทิตย์นะครับที่ชุมชนที่บริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยครับในเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว NBT นะครับถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัดเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็ได้รับรายงานมามี2แห่งนะครับได้แก่พื้นที่สุขุมวิทและก็อีกแห่งนึงคือที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทําความผิดก็จะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายครับทางนี้ในพื้นที่สุขุมวิทนะครับพบว่าเป็นการนําที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งได้ตั้งประเด็นข้อสังเกตทั้งเรื่องของที่ดินและก็เงินทุนที่นํามาใช้ในการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนนำบริจาคเนี่ยเป็นใครนะครับและที่ดินนั้นเนี่ยได้มาอย่างไรตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนครับส่วนกรณีชาบัดเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียงดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดในประเทศไทยและได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนสีเทาและก็เครือข่ายนอมินีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่สำหรับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
0: และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center ค่ะซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center พร้อมเร่งออกกฎหมายเฉพาะเพื่อดูแลการใช้ไฟฟ้าน้ำเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟฟ้าน้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ก็จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วแต่ก็ต้องวางกรอบกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้วยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมกับติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระให้กับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
2: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้แจงกรณีข้อสงสัยและก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่วงเงินงบประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยได้ยืนยันนะครับว่าจ่ายจริงเนี่ย900ล้านได้คืนแล้วกว่า400ล้านแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการฟ้อง

0: างแพ่งกับผู้รับจ้างหากพบความเสียหายสูงเกินกว่า500ล้านบาทครับนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาทโดยระบุว่าในการเบิกจ่ายเงินนั้นเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงโดยจ่ายไปเพียง900กว่าล้านบาทเท่านั้นและปัจจุบันทางสตง.ก็ได้รับเงินคืนจากหลักประกันสัญญาและบริษัทประกันภัยมาแล้วกว่า400ล้านบาทสำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีกราวๆ500ล้านบาทหรือว่ามากกว่านั้นก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหากผลการประเมินพบว่ามีความเสียหายสูงกว่า500ล้านบาทก็จะดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างด้วยครับซึ่งทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลนั้นทางสตง.ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 2,500 ล้านบาทมีการว่าจ้างเอกชนภายนอกในการออกแบบและเมื่อผ่านกระบวนการประมูลการก่อสร้างหรือว่า e-bidding นะครับก็มีผู้ยื่นประมูลชนะที่ราคา 2,100 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเดิมถึง400ล้านบาทส่วนกรณีภาพตกแต่งภายในที่ดูหรูหราเกินจำเป็นนั้นอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะทำงานหรือว่าโคมไฟเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทผู้ออกแบบเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาจูงใจซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจริงหากพบว่าสิ่งใดที่เกินความจำเป็นก็สามารถปรับลดสเปคและก็วงเงินลงได้ตามข้อกฎหมายพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอยกว่า 80,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับบุคลากรของสำนักงานในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 2,500 คนให้มาปฏิบัติงานรวมกันในจุดเดียวจากเดิมที่ต้องกระจายไปนั่งทำงานตามกระทรวงต่างๆและต้องทำงานนอกเวลาบ่อยครั้งซึ่งก็มีการออกแบบซึ่งก็ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ต่อคนอย่างถูกต้องนะครับทางนี้ทางสตง.ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายที่ทำการแต่ว่าจะปรับรูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและก็ระบบ IT มาช่วยในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้งานในพื้นที่อาคารพร้อมกันทั้งหมด 2,500 คนครับ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลกับ3หน่วยงานพันธมิตรยกระดับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Who's Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้สมาชิกกบข.และประชาชนทั่วไปนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกบข.เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัล literacy ให้สมาชิกสามารถรู้เท่าทันกลโกงตรวจสอบข้อมูลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและความเสียหายทางการเงินโดยหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำคัญคือการมอบสิทธิพิเศษการใช้งานแอปพลิเคชัน Who's Call Premium Basic จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ฟรี6เดือนโดยสมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันของกบข.ซึ่งจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าและข้อความที่น่าสงสัยพร้อมแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนรับสายหรือทำธุรกรรมขณะที่ NITMX จะสนับสนุนการเฝ้าระวังธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของบัญชีผู้รับเงินหรือบัญชีม้าโดยตรวจจับพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติเช่นการรับเงินแล้วโอนต่อไปยังบัญชีอื่นโดยทันทีก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบของธนาคารเพื่อช่วยสกัดกั้นความเสียหายส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต่อยอดความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากไปสู่การป้องกันภัยทางการเงินช่วยให้สมาชิกรู้เท่าทันการแอบอ้างและตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมโดยผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ผมต้องเรียนว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการรวมพลังนะครับรวมมิตรเพื่อป้องกันปัญหาของมิจฉาชีพนะครับที่เราเห็นมาเรื่อยๆแน่นอนครับผมว่ามีคำถามเยอะเมื่อกี้ก็จากที่ได้ฟังนะครับมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆเราเองเนี่ยในฐานะเครือข่ายที่ร่วมมือกันทำเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้รอติดตามผมว่าวันนี้เป็น beginning ที่เราทำงานในเชิง proactive มากขึ้นนะครับ
0: ไปดูกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้เนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นเองล้อแม็กด้านหน้าก็เกิดแตกในขณะขับขี่นะครับส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสคบ.โดยทางสคบ.เนี่ยก็ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือนะครับซึ่งสุดท้ายก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยผลสำเร็จกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้งานเพียงแค่2วันล้อแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเกิดแตกในขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับโดยทางสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยเนี่ยบริษัทก็ตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศก็บอกนะครับว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีออกมาร่วมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกไปรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าบริเวณชั้นจีเพื่อเชิญชวนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่และส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้จัดโดยขออภัยค่ะโดยจะมีการใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูซึ่งผู้ใช้สิทธิ์สามารถกากบาทเลือกผู้สมัครได้แค่หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าครม.ในวันที่22กันยายนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 ครับช่วงนี้มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับโดยเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่22 กันยายนนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อโดยปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งก็คาดว่าในวันที่22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่และก็คาดว่าจะต่ออายุมาตรการต่อเนื่องได้2เดือนนะครับโดยการใช้จ่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมครับเอาไปฟังเสียงการอธิบายเรื่องนี้จากท่านรองนายกเอกนิติครับ
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้าก
2: ี่เดือนครับ
1: ลองไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
2: สูตรเดิม
1: ครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับได้บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนวงเงินนั้นก็จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวครับ
4: ผมว่าเราดูรายละเอียดที่เข้าครม.ดีกว่าครับชัดเจนที่สุดครับยอดถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะเสนอเมื่อไหร
5: ่ผมได้นะครับผมได้นะครับ
4: โอ้ได้นะได้หมดนะ
5: สรุป
6: ว่าเน็ตเน
4: ี่
6: ยต้องใช้งบเท
4: ่
6: าไหร่คะที่การเอาไว้สำหร
4: ับเราเข้าครม.ครับ
6: สวัสด
4: ิ
6: การถ
4: ึ
6: งแล้ว
4: จะ
6: ได้
4: ไห
6: มคะ
4: ก็อยู่ถ้าช่วยไทยพลัสก็ได้ครับ
6: ย
4: ัง
6: ได้
4: 100%
6: เหมือนเดิมใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการยังได้100%เหม
4: ือ
6: นเด
4: ิ
6: มใช่ไหม
4: ครับก็เหมือนเดิมก็เป็นโครงการขยายอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้รอครม.นะครับ
6: แล้วบัตรสวัสดิการที่ได้จะเป็นล็อตใหม่ที่เริ่ม1 ตุลาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
6: คือกลุ่มคนใหม่คนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม่อะค่ะ
4: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยายนถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60/40นะครับ
0: ทั้งนี้ปัจจุบันผู้มีสิทธิ์และผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง16กันยายนที่ผ่านมารวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐเนี่ยสะสมอยู่ที่ 88,000 ล้านบาทและประชาชนใช้จ่ายอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทครับ
7: สสว.โชว์ผลงาน5ปีสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจแล้วกว่า 6,100 รายนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 9,000 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าปี2570เดินหน้าสนับสนุน SME ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี AI และปรับธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.กล่าวว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ BDS เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยให้ SME เข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยสสว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ในสัดส่วน 50-80% เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรวม 6,131 ข้อเสนอแล้วโดยสสว.อนุมัติเงิน สนับสนุนรวม332ล้านบาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 9,000 ล้านบาทและเฉพาะปี2569มีผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าร่วมระบบเพิ่มขึ้น110หน่วยงานทำให้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรวม401หน่วยงานและมีบริการให้ SMS เลือกใช้ 1,464 บริการครอบคลุมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดสำหรับปี2570สสว.ตั้งเป้าสนับสนุน SME มากกว่า 3,000 รายภายใต้งบประมาณกว่า300ล้านบาทโดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลหรือ Data Intelligence มาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสากลสำหรับในวันนี้สสว.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่น6รางวัลครอบคลุมด้านมาตรฐานสินค้าประสิทธิภาพธุรกิจการตลาดการสร้างเครือข่ายคุณภาพการให้บริการและรางวัลน้องใหม่มาแรง
0: ไปต่อกันที่ความร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกันผลักดันการใช้ AI ทางการแพทย์นะครับสู่การใช้งานจริงโดยได้ประเดิมนำร่อง3โครงการใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มการตรวจโรคให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Health และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการพัฒนา AI และโครงสร้างพื้นฐานโดยทางกระทรวงอว.นะครับก็จะสนับสนุนเครื่องมือ AI รวมถึงทรัพยากรประมวลผลหรือว่า GPU และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเชื่อมโยงโจทย์จากระบบบริการข้อมูลสุขภาพและเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มของทางกระทรวงครับทางนี้ในระยะแรกนะครับก็เตรียมที่จะนำผลงานจากเครือข่าย Medical AI Consortium นะครับจำนวน3โครงการไปทดสอบแล้วก็ประเมินผลที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยโครงการแรกเนี่ยใช้ AI ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์นะครับโดยพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนโครงการที่2ก็คือระบบ Liver Sound ช่วยคัดกรองมะเร็งตับด้วยอันตราซาวด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ Nextech และก็โครงการที่3นะครับก็คือ Ramai Check X-ray Solution ระบบคัดกรองความผิดปกติจากภาพ X-ray ทรวงอกจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับนอกจากนี้ทั้ง2กระทรวงก็เตรียมที่จะขยายผลไปยัง AI รักษารากฟันและก็ตรวจมะเร็งปอดนะครับพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อจะช่วยให้การตรวจพบโรคเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับประชาชนครับ
7: ต่อเนื่องกันที่ความก้าวหน้าของวงการแพทย์นะคะในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดงานสัมมนา CRA Move Forward ก้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจโดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเจาะลึกกระบวนการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบครบวงจรตั้งแต่รู้ทันสัญญาณอาการปวดไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตและเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศตราทิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกล่าวถึงการยกระดับการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหรือเอ็นโดสโคปสำหรับผู้ที่มีอาการปวดชาหรือกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทและเทคโนโลยีระบบนำวิถีและหุ่นยนต์สำหรับเคสที่ซับซ้อนเช่นกระดูกสันหลัง างคตซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังได้รับความปลอดภัยและการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้จัดนิทรรศการโชว์ศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้มีผลงานโดดเด่นเพื่อผลักดันองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและนโยบายครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026นะครับซึ่งก็นำเสนอผลงานวิจัยเด่นและก็เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและศูนย์วิจัยดีเด่นทั้งด้านการคว้าทุนภายนอกผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopusระดับสากลและก็การประกาศเกียรติคุณ25นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยไทยอย่างยั่งยืนดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะครับซึ่งเป็นประธานเปิดงานได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าเป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ประเทศและนานาชาติผ่านระบบนิเวศการวิจัยที่เข้มแข็งขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นย้ำเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการยกระดับการวิจัยสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำ AI เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโดยมีการสร้างโครงการสำคัญนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากวช.อย่างเช่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอัจฉริยะและระบบคาดการณ์น้ำแล้งน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าพยอมและในปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปีหน้าเนี่ยเราจะขยับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นที่เรียกว่า Nature Positive วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนแต่วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือโลกเนี่ยหรือทิศทางงานวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับประเทศเนี่ยครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ Nature Positive ในการที่จะทำให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกไม่ได้มองเฉพาะการลดผลกระทบจะมองว่าทำยังไงที่ทำให้พืชพันธุ์นะครับหรือรวมไปถึงสัตว์ต่างๆหรือทะเลหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยยังดำรงคงอยู่แล้วก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
0: ทางนี้นะครับในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม3โซนหลักนะครับได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศกว่า24ศูนย์ผลงานด้านงบประมาณปี2569จำนวน36ผลงานแล้วก็โซนผลงานจากนักวิจัยรุ่นใหม่อีก16ผลงานครับรวมถึงผลงานนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
7: ส่วนทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนภายใต้แคมเปญ Good Life Vibe Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะโดยในงานนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ Power of Choice พลังแห่งการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงเป็นพลังบวกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จริงถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้แนวคิดหลักรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นยุคนี้กำลังฮิตเทรนด์การเป็นคนเทสดีที่ไม่ได้หมายถึงแค่การแต่งตัวเก่งแต่หมายถึงการมีความใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจและที่สำคัญคือต้องกล้าปฏิเสธแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้านายพิทยาจินาวัตรรองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1สสส.กล่าวว่าเป้าหมายของสสส.มุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเยาวชนไทยปี2567พบว่าสัญญาณบวกคือแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 11.15% และการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเหลือ 24.8% ส่วนประเด็นที่ยังน่าห่วงคือพบสัดส่วนนักสูบหน้าใหม่ช่วงอายุ 15-19 ปีสูงถึง 68.9% รวมถึงปัญหาเด็กติดพนันออนไลน์ที่มีมากถึง 2.9 ล้านคนซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตในอนาคตโดยแนวทางแก้ไขปัญหาจะเน้นส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบกิจกรรมด้วยตัวเองแทนการถูกบังคับเพื่อสร้างเป้าหมายชีวิตและภูมิคุ้มกันต่อเนื่องต่อปัจจัยเสี่ยงการสนับสนุนโดยการเปิดพื้นที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจเช่นศิลปะดนตรีและกีฬาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆจากสสส.นะคะที่ชวนให้วัยรุ่นไทยหันมาใส่ใจตัวเองเป็นคนเทสตีค่ะด้วยการเลือกวิถีชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลจากอบายมุขและร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยค่ะ
0: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนการจัดสรรน้ำในการรับมือสภาพอากาศสุดขั้วนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็คือหัวใจสำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นลากยาวไปจนถึงปี2570จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานจากทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญมั้ยมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21ล็อกแบงซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งัดเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะ